0: เนี่ย
1: ครับ
0: จุดแข็งอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่มันทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้อันนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะอย่างเช่นคำว่าธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้เราไม่ต้องใช้คำว่าธรรมาสมก็ได้พูดง่ายก็คือชุมชนแห่งการเรียนรู้หากมีกระบวนการในการจัดทับความดีแล้วเกิดการรวมตัวกันความจริงเรื่องแบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมาพูดเลยเพราะวิถีแห่งชีวิตในคนในสมัยดั้งเดิมซึ่งบ้านเราเองสังคมไทยเรากันเองเวลาที่เราใช้ชีวิตตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าพ่อแม่พี่น้องก็จะมารวมตัวกันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลาในการที่จะพูดคุยซึ่งกันและกันถึงเวลาปุ๊บก็มารวมตัวกันแล้วก็เกิดจิตอาสานั่นแหละแบ่งปันซึ่งกันและกันใครไม่มีตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถทุกสุขก็สามารถมาแบ่งปันได
1: ้ครับ
0: การรับฟังเนี่ยนะก็ยังเป็นจิตอาสาได้นะเช่นสามารถรับฟังความทุกข์ของคนอื่นได้แบ่งปันในทำให้เขาจากที่มีความทุกข์มีความเครียดแต่พอรับฟังเสร็จเขาคลายความทุกข์เขาก็กลับไปมีชีวิตชีวาของเขาสามารถทำงานได้ภาพในลักษณะแบบนี้มันเป็นวิถีดั้งเดิมที่เราเห็นมากันตลอดเลยความจริงถ้าเราวันนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าชุมชนหลายชุมชนก็ยังมีชุมชนในลักษณะอย่างนั้นน่ะจะเห็นเลยว่าเขาสามารถรวมตัวกันได้ดีและกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถเจริญเติบโตขึ้นเป็นชุมชนคุณธรรมได้เหมือนที่เราใช้คำว่าองค์กรคุณธรรมองค์กรในที่นี้ก็หมายถึงชุมชนคุณธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพอเพียงจิตอาสามีวินัยสุจริตอะไรทั้งหลายมันเกิดขึ้นบนข้อตกลงที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันได้ทันทีแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ต่างจังหวัดเองต่อให้อยู่ที่ต่างจังหวัดเราจะบอกว่าไม่มีความเป็นสังคมเมืองไม่จริงเพราะตอนนี้เรากลายเป็นสังคมดิจิทัล
1: ใช่ครับ
0: และทุกคนก็ใช้โซเชียลมีเดีย
1: แน่นอน
0: และทุกคนก็เลิกสมาคมกันสมาคมกันผ่านระบบไลน์อันนี้มันไม่ได้ซื้อใจได้นะเวลาที่เรามาเจอหน้าต่อหน้าแล้วเราได้มีโอกาสเขาเรียกว่ากายสัมผัสวาจาสัมผัสเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันเราเห็นสีหน้าของเขาว่าเขาวันนี้เขามีความรู้สึกสีหน้าเศร้าหมองนะอันนี้มันไม่ได้บอกกันด้วยโซเชียลมีเดียนะ
1: บอกไม่ได
0: ้มันบอกไม่ได้ฮะแล้วเราจะให้กำลังใจการให้กำลังใจก็ไม่จำเป็นจะต้องส่งไลน์สติ๊กเกอร์จุงเบยอิ๊บอกตรงอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่มันสามารถที่จะกายสัมผัสที่สัมผัสเขาได้เลยว่าถึงแม้เราช่วยอะไรคุณไม่ได้แต่ขอเป็นกำลังใจให้นะ
1: ครับ
0: ภาพในลักษณะอย่างนี้วันนี้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ต่างจังหวัดแม้แต่ในกรุงเทพตอนนี้ร่อยหรอลงไปเยอะเลยแล้วพอมันร่อยหรอลงไปปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงตอนที่เราไปทำที่สถานธรรมสถานก็คือว่าวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์อ่ะซึ่งเป็นวันหยุดทุกคนก็จะแห่แหนกันไปตอนนี้พ่อแม่หลายคนแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนเองก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: ทวินหาเลยก็คือที่ไหนก็ตามที่สามารถอย่างเช่นถ้าห้างสรรพสินค้าเย็นสบายก็จะไปเที่ยวห้าง
1: ใช่
0: แล้วก็มีความรู้สึกสร้างความสุขและปลนเปลือยให้กับตัวเองแต่ในธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นคนที่เข้ามาในชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่ได้มารับบริการโปรดขีดเส้นใต้ตรงนี้นะไม่ได้มารับบริการไม่มีใครให้บริการเพราะทุกคนมาเป็นผู้ให
1: ้
0: ทุกคนมาเป็นผู้ให้เพียงแต่ว่าเราจัดระบบของการเป็นผู้ให้พูดง่ายๆก็คือมีแกนนำจิตอาสาเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แกนนำเหล่านี้เขาช่วยจัดทับให้ว่าอันนี้เป็นโซนของการเยียวยาดร.พีเข้าใจโซนเยียวยาไหม
1: เป็นยังไงครับ
0: โซนของการปล่อยของเรามีของดีเรามีโซนของการปล่อยของเรามีความทุกข์วันนี้เรามีความทุกข์มากเลยเราอยากจะเข้าโซนของการเยียวยามีพี่น้องคนไหนบ้างไหมอาจจะไม่ได้เป็นญาติมิตรสหายเลยนะแต่พร้อมที่จะเป็นผู้ฟัง
1: รับฟังเราหน่อย
0: รับฟังเราหน่อยรับฟังความทุกข์ของเราหน่อยแล้วก็ช่วยปกปิดไม่ได้กลายเป็นสังคมนินทานะเช่นพอรับฟังเราเสร็จก็เอาความรู้เราเนี่ยไอสิ่งที่รู้จากเราเนี่ยไปเที่ยวก็ซิปซุบซิปนินทาไม่ใช่เพราะฉะนั้นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกคนไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลย
1: อ
0: ันนี้คือกลางใจสังคมเมืองทุกคนเข้ามารวมตัวกันมีการจัดระบบโซนนี้คือโซนเยียวยาโซนนี้คือโซนปล่อยของโซนนี้คือโซนแห่งการเรียนรู้พัฒนาแล้วโซนมรณานุสติด้วย
1: อุ้ยมีด้วย
0: พลังรู้ไหมประโยคหนึ่งที่หมอมีพลังขึ้นมาเนี่ยแม่หมอเอง

0: คยพูดกับหมอจนแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจด้วยซ้ำไปว่าลูกทำหน้าที่จงทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดแล้วทำหน้าที่แม้จะลมหายใจสุดท้ายเมื่อย้อนมองกลับมาจะได้ไม่โทษตัวเองว่าทำไมไม่ทำทุกวันนี้หลายคนเนี่ยมัวแต่เดี๋ยว
1: ใช่ครับ
0: รอไว้ก่อนและในวันที่เราสิ้นลมหายใจก็กลับมาหรือไม่ก่อนนั้นก็อาจจะมองว่ารู้งี้ก็ทำก็ไม่ต้องมารู้งี้ได้ไหม
1: ใช่
0: ก็ทำซะเลยสิทำไมมันจะต้องมารู้งี้ล่ะรู้งี้ทำสักหน่อยก็ดีอ่ะไม่งั้นตอนนี้มันไม่เป็นแบบนี
1: ้
0: ก็ไม่ต้องทำให้เกิดในลักษณะนั้นภาพในลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกกรณีมรณานุสติความหมายก็คือเราไม่รู้หรอกว่า7วันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าเดือนหน้าเราไม่รู้หรอกว่าปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่ถ้าวันนี้เราเริ่มต้นทำซะเดี๋ยวนี้เลยเราจะไม่ใช้คำว่ารู้งี้ทำซะแล้วทำซะดีกว่าเราก็จะได้ไม่โทษตัวเองเพราะฉะนั้นภาพในธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องหนึ่งที่หมออยากจะปิดท้ายในวันนี้ไว้เลยว่าการที่จะเป็นองค์กรคุณธรรมการที่จะเป็นชุมชนคุณธรรม
1: นะ
0: สิ่งดีงามที่มันเคยมีในอดีตเอามันคืนกลับมาได้ไหมเราทำให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันวันนี้อย่ามามัวโทษใครว่าเธอเป็นผู้ให้บริการวันนี้เธอเข้าคิวไม่ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนจัดระบบซะว่าวันนี้โซนนี้เป็นโซนแห่งการเยียวยาโซนนี้คือโซนปล่อยของนะเช่นเรามีดีอะไรเราก็มาปล่อยของอันนี้อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ต้องใช้เม็ดเงิน
1: ครับ
0: ภาพความงดงามในโควิด-19 เนี่ยข้าวแลกปลาเขาไม่ได้ใช้เงินนะ
1: แค่แลกของดีของกันและกัน
0: แค่แลกของดีกันและกันก็สามารถที่จะแบ่งปันความสุขขึ้นมาได้ท่านจะเห็นเลยว่าถ้ามันเกิดพลังในลักษณะอย่างนี้ชุมชนไหนก็ตามที่สามารถจัดทับความดีแล้วชุมชนไหนก็ตามที่ใช้การเรียนรู้บนการเป็นจิตอาสาพลังบวกขึ้นมาได้หมอบอกให้เลยว่าชุมชนนั้นคือชุมชนคุณธรรมแบบยั่งยืนแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดแบบนั้นต่างคนต่างโทษกันไปโทษกันมาเกี่ยงงอนว่าเธอเริ่มก่อนฉันค่อยเริ่มตามรับรองว่าชุมชนนั้นโตขึ้นไปก็จะกลายเป็นชุมชนที่เห็นแก่ตัวและในที่สุดก็ไม่รอดครับ
1: ก็ตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงเทปสุดท้ายคุณหมอก็ยังย้ำเสมอและผมก็เชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าความสุขที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็คือจะเกิดจากการให้นะฮะไม่ได้เกิดจากการรับ
0: ใช
1: ่แล้วเมื่อไหร่ที่เราให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้จากสิ่งที่เรามีเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันมีความสุขจริง
0: ๆมันมี 2-3 คีย์เวิร์ดที่หมอขออนุญาตเอาของ คุณแม่ชีสัสนียายจางได้เอามาใช้ก็คือสุขง่ายใช้น้อย
1: สุขง่ายใช้น้อย
0: สุขเมื่อเสพและสุขเมื่อให้สุขเมื่อเสพนี่ง่ายมากเลยเราซื้อบริการสุขเมื่อเสพซื้อบริการซึ่งคนใช้เยอะทุนนิยมเอาเงินฟาดหัว
1: จะได้ใช้เซอร์วิสนั้นไปเลย
0: จะไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวสร้างความสุขให้กับตัวเองใช้เงินซื้อบริการหมดแล้วเราก็มีความคาดหวังของการซื้อบริการนั้นว่าถ้ายิ่งซื้อแพงก็ต้องได้ดีแล้วถ้ามีปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะโวยทันที อันนี้เขาเรียกสุขเมื่อเสพความสุขแบบนี้อยู่ไม่นานหรอกครับมันอยู่เมื่อเสพแค่นั้นเองและทันทีที่เสพเสร็จมันหายหมดไม่เหลือครับสุขง่ายใช้น้อยอันนี้สามารถที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาได้ระดับหนึ่งก็คือรู้จักในความพอเพียงรู้จักในการที่จะจัดการกับทรัพยากรและมีความเขาเรียกว่าพึงพอใจในส่วนที่เรามีอันนี้จะมีความสุขที่ง่ายขึ้นแต่สุขที่ถาวรที่จริงๆเลยเนี่ยก็คือการต่อยอดก็คือสุขเมื่อให
1: ้สุขเมื่อให
0: ้เป็นความสุขที่เราสามารถต่อยอดวันนี้ท่านลองดูสิถ้าแค่เริ่มต้นข้างบ้านของเราแล้วท่านเอาอาหารที่ดีที่สุดไปมอบให้ข้างบ้านนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเขาก็มีความสุขนะแล้วถ้าเขามีความสุขวันหน้าเกิดเรามีความทุกข์ขึ้นมาเขาก็พร้อมจะมาแบ่งปันนะแต่ถ้าวันนี้เราเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาโอ้ยบ้านนั้นมันใช้ไม่ได้นิสัยมันไม่ดีอย่าไปเริ่มต้นไม่ต้องให้อะไรทั้งสิ้นตกลงไม่ต้องเริ่มกันสักอย่างละครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับบทสรุปสุดท้ายของซีซั่นแรกสุขเมื่อ

0: ให้ได้อย่างยั่งยืนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้คาถาง่ายที่สุดและสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงวันนี้ต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับไว้โอกาสหน้าผมและคุณหมอก็จะมาเสวนาหรือว่าจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสา
1: ขอเติมไว้นิดหนึ่งได้ไหมฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในการที่จะมาเป็นกองทัพจิตอาสาพลังบวกโปรดระลึกไว้เลยนะครับว่าคำว่ากองทัพจิตอาสาพลังบวกไม่ได้เกิดขึ้นจากการภาคบังคับแต่เกิดขึ้นมาจากข้างในหัวใจเราเองถ้าเราสามารถวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันได้วันหน้าภาพปรากฏที่เราจะเจอคือสังคมที่อุดมไปด้วยคนที่มีน้ำใจที่งดงามเราพูดถึง เมืองสยามเมืองยิ้มเราพูดถึง Land of Smile มันไม่มาลายสูญแน่ด้วยกองทัพจิตอาสาพลังบวกครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์หลายครั้งที่การเข้าไปถึงยังพื้นที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งห่างไกลและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยความลำบากยิ่งทวีคูณทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านการคมนาคมซึ่งถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาเข้าไปถึงอย่างล่าช้าบ้านหมากแข้งหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขาในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งราว40ปีที่แล้วช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับสงครามเย็นที่นี่เรียกได้ว่าอยู่ในวงล้อมของการสู้รบเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งเมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2519 เพื่อส่งเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจทหารตำรวจและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันพื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและนักเรียนบ้านหมากแข้งที่อยู่ในสมรภูมิรบด้วยสร้างความปีติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่งพระองค์ตรัสว่าความยากลำบากในการเดินทางซึ่งต้องใช้เวลาเป็นวันประกอบกับเป็นพื้นที่ปะทะทำให้ที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพัฒนา
1: เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับก็คือบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็ให้กำลังใจ
0: หลังสิ้นสุดสงครามเย็นพระองค์ได้มีพระราชดำริให้สร้างเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมากแข้งสายนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากให้ภาครัฐสามารถเข้ามาดูแลช่วยเหลือหมู่บ้านได้เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านมอบให้หน่วยนพคมารับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จหลังจากนั้นก็ประมาณปี44นะครับก็เริ่มมาทำลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่นึกไม่ฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้นะครับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี
0: ้สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลองยันบริเวณตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมานานกว่า17ปีชาวบ้านได้ใช้สัญจรข้ามไปมาโดยเฉพาะสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาที่ตั้งอยู่ใกล้คลองสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่การข้ามลำน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบากจุดเริ่มต้นของสะพานแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2543เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมายังท่าข้ามลำน้ำบริเวณนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวิธีข้ามลำน้ำของราษฎรด้วยการใช้แพหรือเรือแล้วสาวเชือกข้ามไปซึ่งหากเป็นหน้าน้ำหลากที่กระแสน้ำแรงมากจะไม่สามารถข้ามไปได
2: ้พอดีประชาชนเคาะเขาให้เรือท้องแบนมาหนึ่งลำแล้วก็ผูกกับสายตะลิงนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงข้ามกันมันได้แล้วก็พอดีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปดูความยากลำบากนะครับก็ถามผมว่าถ้าเชือกขาดผมก็บอกว่าไปเลยแหละครับแล้วก็พระองค์ท่านก็รับสั่งให้หัวหน้ารปช.จะต้องสร้างสะพานให้เขาครับ
3: สิ่งที่ท่านได้พระทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนตำบลกุ้งเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปจะทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
0: ทั้งเส้นทางเข้าหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขากระทั่งสะพานข้ามลำน้ำล้วนสะท้อนให้เราได้ประจักษ์ถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ในทุกสุขของประสบนิกรโดยแท้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

พรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ถ้าวันไหนไม่ได้จักสารเหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งระนองเกิดทองมักตอบเวลาใครสงสัยว่าทำไมเธอและเพื่อนสมาชิกถึงรวมกลุ่มจักสารกันอยู่ตลอดเวลาน
1: ิดนึงก็เอามีเวลาว่างนิดบางทีรู้ต่อได้ 4-5 เส้นก็เอามันเป็นโรคจิตอย่างนึงคือทิ้งไม่ได้อะว่างไม่ได้ว่างต้องทำ
0: เย็นนี้ก็เป็นเช่นวันไหนๆที่ระนองกับเพื่อนสมาชิกจะมารวมกลุ่มกันเพื่อจักสารไม้ไผ่ลวดลายดอกพิกุลความชำนาญฉายแววให้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนเหลาไม้ไผ
1: ่อันดับแรกต้องตัดไม้ไผ่ตัดโคนตัดปลายตัดเป็นท่อนมาเสร็จแล้วก็เอามาขูดผิวออกขูดผิวออกให้เสร็จเรียบร้อยมาผ่า2ผ่า4จะมีประมาณ16ซีกต่อ1ป้องแล้วก็มาเอาท้องออกแล้วก็ไปตากแดด
0: ระนองมักเปรียบงานจักสารเหมือนการใช้ชีวิตต้องรู้จักวางแผนให้ดี
1: เสร็จแล้วก็เอามารูดให้บางเท่าที่เราพร้อมใช้พอรูปบางเสร็จแล้วส่วนหนึ่งเอาไปต้มสีส่วนหนึ่งเอามาทำโครงสร้างความยากของการขึ้นโครงไอ้ตาชะลอมันนะมันยากคือว่าเคลียร์ตาไม่ค่อยเท่ากันแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่สั้นมันตั้ง18นิ้วแล้วความยาวอ่ะบางทีเส้นมันจะไปอย่างนี้มันจะคดเราก็ต้องพยายามทำช้าๆจะต้องเคลียร์พยายามต้องเคลียร์ให้เส้นตอกตรงถ้าไม่ตรงออกมาแล้วชิ้นงานจะไม่เรียบร้อยพอเป็นรูปร่างเสร็จแล้วเราก็มาทำชะลอมทับอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็เราก็มาทำดอก
0: ฝีมือการจักสารที่วัดได้จากลวดลายดอกพิกุลบนผลิตภัณฑ์ต้องละเอียดต่อเนื่องและมีขนาดที่เท่ากัน
1: เสน่ห์ของลายพิกุลคือจุดดอกอุ่นจะสวยมากยากก็อีตอนสอดดอกนี่แหละตาไม่ดีต้องพยายามเพ่งเล็งรูมันจะนิดเดียวต้องคนใจเย็นมีความพยายามมีความมุ่งมั่นถึงจะทำได
0: ้ความชำนาญนี้สะท้อนประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า30ปีได้เป็นอย่างดี
1: ทำดอกเสร็จแล้วเราก็มาทำขอบเสร็จแล้วอีกตอนก็คือผูกหวายเสร็จแล้วมาใส่หูที่เสร็จแล้วทีเราก็มาประกอบเป็นรูปทรง
0: ผลิตภัณฑ์กว่า60ชิ้นที่ส่งให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในแต่ละครั้งแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มจักสารบ้านตากแดดได้เป็นอย่างดี
1: แม่ก็จะบอกกับคนรุ่นใหม่นะว่าให้มาเรียนรู้กับแม่แล้วก็แม่จะสอนให้เขาจะต่อไปให้แม่ทำไม่ไหวเราจะได้มีคนสืบทอดต่อไป
0: การสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพคือแรงขับเคลื่อนให้พวกเธอทุ่มเทศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าชิ้นงานเสร็จแล้วจะขายได้ไหมวันนี้ชิ้นงานมีมากเท่าไหร่พระองค์รับซื้อทั้งหมดและคงไม่มีใครจะเชื่อว่าค่าตอบแทนจากการจักสารจะสามารถพลิกชีวิตของชาวบ้านจากหน้ามือเป็นหลังมือ
2: สวยครับป้า
1: ศิลปชีพที่ทำให้แม่มีรายได้ตรงนี้ก็คือว่าดีมากชีวิตแม่เมื่อก่อนก็เหมือนว่าก็ทำไร่ก็รุ่มดอนๆพอได้ตรงนี้มาเป็นอาชีพเสริมครั้งแรกแม่ทำเป็นอาชีพเสริมก็มีรายได้ดีต่อเดือนแม่ก็พอกินพอใช้พออยู่มาตอนนี้แล้วมันไม่ใช่อาชีพเสริมของแม่แล้วมันเป็นอาชีพหลักแล้วเพราะแม่ไปทำอะไรไม่ไหวแล้วแม่ก็ได้อาศัยตรงนี้แหละทำกินอยู่ดีมากทำให้ชีวิตแม่เปลี่ยนขึ้นมาได้เยอะขอบคุณพระองค์ท่านนะคะที่ให้ความรู้กับราษฎรให้ราษฎรมีความสุขมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองได้ดีมากเลยค่ะ

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี่เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
4: ฮะ
5: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้ว อวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้

0: อวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
1: เ
2: อาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
0: ้
1: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
2: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลย

0: อย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างแห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอดสลับระยับลายหลากหลายสีคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ท่านบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราสืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะหลักฐานอย่างนี้ไว้มากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษคือภูมิปัญญาสร้างสรรหัตถกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตถกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
0: ถ้าหยิบยกจากสารเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได
3: ้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและฝีมือในงานจักสาร
4: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจนจำถึงวันนี้ว่าโอ้ชีวิตฉันได้ฟังพระชนีชม
5: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจ

0: มากนะกิตติ
1: การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
2: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตศิลป
3: ์พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
2: ทุกวันนี้สมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสานผลงานทุกชิ้นด้วยระลึกเสมอว่าชีวิตดีขึ้นได้เพราะใคร
4: ตอนนั้นคิดว่าจะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
5: ได้ก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมคิดถึงท่านผมน้ำตาไหลทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะท่าน
6: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี
7: ้รักพระองค์ท่านมากมากที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
8: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะรู้จะไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
9: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไป
10: รับพระธรรมที่สุดในโลกค่ะ
11: ทรงเพียรสานงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
2: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ส่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการ

ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
3: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
4: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
5: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ

0: เมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
1: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
0: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าเทพผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
7: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
8: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
8: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
8: ใช่แล้วจ้ะพ พอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้ว
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที
0: ่เด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
4: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
7: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
4: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
7: ้รับทราบครับ
4: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
7: เย้ได้เลยครับผม
2: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
4: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
7: ได้

0: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
2: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ BLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.bltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้น

0: สระอือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆแม่แค่พร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือไหมนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอือไหมนะปืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืด

0: ำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย
0: ้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ
1: สวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: พี่แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
3: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิดดี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิดดี้ไปได
2: ้แต่วิดดี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
3: โอ
0: ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
3: อ้าวนายวิดดี้บอกว่าเหนื่อยไง
0: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิดดี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
3: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: กับคำพะโล้
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนในเรื่องประโยคบ้างคะมีไหมเอ่ยมีนะคะเอาปรบมือให้ตัวเองก่อนค่ะใครกลับไปทบทวนมาแล้วบ้างประโยคมีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งคือ
3: ยา
2: ประธานสองคือยาและสามคือกรรมนั่นเองวันนี้เราจะเรียนในเรื่องทำอะไรนะสองมาดูกันเลยค่ะมาดูค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกด้วยคือการสุ่มคำแต่งประโยคถ้าหากเด็กๆคนไหนเนี่ยฝึกทบทวนเรื่องประโยคมาแล้วแน่นอนว่าทำกิจกรรมในวันนี้ได้ค่ะเพราะว่าคุณครูจะสุ่มเด็กๆคนไหนเอ่ยจะออกมาแต่งประโยคให้คุณครูแต่

0: ไม่ต้องกลัวเลยค่ะคุณครูจะมีคุณครูนะคะจะคอยช่วยอยู่นั่นเองไม่เป็นไรเลยและประโยคนะคะลูกคุณครูจะมีคำที่กำหนดมาไว้ด้วยอย่างเช่นตัวอย่างอะไรเอ่ยอะไรนะกออิเนกินคำว่ากินแต่งประโยคอะไรได้บ้าง
1: กินไข่
0: ใครล่ะกินข้าว
1: ฉ
0: ัน
1: ก
0: ิน
1: ไข่
0: ฉันกินไข่ฉันกินไข่ได้ไหมได้พ่อกินข้าวได้ฉันกินข้าวได้พอก่อนค่ะต่อไปเด็กๆรู้ประมาณนี้นะคะตัวอย่างคือถ้าคุณครูกำหนดคำนี้มาให้เวลาเด็กๆแต่งประโยคเนี่ยต้องมีคำนี้อยู่ในประโยคที่เด็กๆพูดออกมาหรือแต่งประโยคด้วยทำได้ไหมเอ่ยแต่คำว่ากินยังไม่มีใครแต่งประโยคให้คุณครูเลยเพราะฉะนั้นเรามาสุ่มดีกว่าค่ะดีไหมคะว่าเด็กๆคนไหนเอ่ยจะออกมาแต่งประโยคคำว่ากินให้กับคุณครูนะคะหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วนะคะคนที่หนึ่งเลยใครนะเด็กๆปลายทางก็สามารถแต่งประโยคได้เลยนะคะอาจจะเลือกตามเลขที่ที่คุณครูใบไผ่เปิดมาก็ได้ค่ะคนแรกเลยค่ะโอ้โหเป็นเลขที่ตัวเดียวค่ะ1ตัวเลยเลขที่3ค่ะใครเอ่ยอ้าวออกมาแล้วยืนเลยลูกนี่เลยค่ะเพื่อนออกมาแล้วประโยคต้องมีคำว่ากินด้วยนาวาจะแต่งประโยคอะไรให้คุณครูลูก
2: ฉันกินข้าว
0: ฉันกินข้าวได้ไหมคะได้มีคำว่ากินอยู่ไหมมีแล้วก็เข้าใจไหมว่าใครทำอะไรเข้าใจปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะคำที่หนึ่งผ่านไปแล้วยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะลูกขอคำต่อไปคำนี้เลยอ่านก่อนออุมออุมไม่โทอุ้ม
1: ออุมโนมาโทอุ้ม
0: อุ้ม
1: อ
0: ุ้
1: ม
0: เราอุ้มอะไรได้บ้างเอ่ยใครล่ะอุ้มแมว
1: พ
0: ่ออุ้มแมวพอก่อนแต่คุณครูยังไม่เจอเลยจะให้ใครออกมาแต่งประโยคดีนะเลือกดีกว่าเด็กคนนั้นจะต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะคะมาแล้วค่ะใครเอ่ยและคนที่ได้ออกมาแต่งประโยคนะคะโอ้โหเป็นผู้หญิงด้วยค่ะเลขที่23ค่ะมาไม่เอ่ยมาเลยออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วอ่ะยืนตรงนี้เลยค่ะลูกยืนข้างบนเลยประโยคคำว่าอุ้มหนูจะแต่งประโยคอะไรให้คุณครูดีลูก
3: อุ้มลูก
0: อะไรนะคะ
3: อุ้มลูก
0: ใครเอ่ยอุ้มลูกเราต้องหาประธานก่อนใครเอ่ยเป็นคนอุ้มลูก
3: คุณแม
0: ่คุณแม่อ่ะพูดรวมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: คุณแม่อุ้มลูกค่ะ
0: คุณแม่อุ้มลูกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะผ่านไปแล้วกี่คำนะ
1: 2
0: คำแต่เป็นอย่างไรหมดหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังค่ะมาที่คำต่อไปคำนี้เลยค่ะคำนี้อ่ะพูดพร้อมกันหอเอ็นอเห็น
1: หอเอ็นอเห็น
0: เห็น
1: เห
0: ็นถ้าเห็นนี่ต้องใช้อะไรใช้ตาดูแล้วเราก็จะเห็นตอนนี้คุณครูเห็นอะไรบ้าง
1: เห
0: ็นเด็กๆเต็มห้องเลยเด็กๆจะแต่งว่าอะไรดีนะแต่ต้องหาคนออกมาแต่งประโยคใช่ไหมคะขอฟองนี้ดีกว่าฟองนี้ดีกว่าใครเอ่ยโอ้โหเลขที่นี้นะคะเป็นเลขที่1ค่ะใครเอ่ยเลขที่1ออกมาเลยเลขที่1ออกมาแล้วนะคะคำว่าเห็นหนูจะแต่งประโยคอะไรให้คุณครูดีลูก
3: เห็นเครื่องบิน
0: อะไรนะคะ
3: เห็นเครื่องบินค่ะ
0: เห็นเครื่องบินใครนะเห็นเครื่องบินเราต้องมีประธานด้วยฉันได้ไหมหรือว่าใครพ่อแม่อะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยประธานคือใครดี
3: พี่เห็นขึ้นบิน
0: ใครนะคะ
3: พี่เห็น

0: พื่อนดี
1: พี่ล่ะลูกอ่ะเพื่อนบอกว่าพี่เห็นเครื่องบินได้ไหมเอ่ยได้มีคำว่าเห็นไหมคะมีนะคะเอาละค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปยังไม่จบค่ะมาดูคำต่อไปเลยขอคำว่าเอ๊มาแล้วลอเอียงอเลียงไม่โทเลี้ยงอ่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันลอเอียงอเลียงไม่โทเลี้ยง
2: ลอเอียงอเลียงไม่โทเลี้ยง
1: เลี้ยงคำนี้เอ๊แต่งประโยคว่าอะไรได้บ้างเอ่ย
3: พ
1: ี่
3: เล
1: ี้
3: ยง
1: แมวได้ไหมได
3: ้
1: ขอเลี้ยงแมวได้พอแต่ยังไม่เจอเลยเอ๊ะใครจะออกมาแต่งประโยคให้คุณครูนะขอเลือกดีกว่ามาแล้วค่ะ1ฟองใครนะเลขที่อุ๊ยมี2ตัวด้วยเลขที่30ค่ะอยู่ไหนเอ่ยออกมาแล้วเชิญเลยค่ะลูกถ้วยฟูคะช่วยแต่งประโยคคำว่าเลี้ยงให้คุณครูได้ไหมลูกหนูจะแต่งประโยคว่าอะไรดีเอ่ย
4: พี่เลี้ยงแมว
1: พี่เลี้ยงแมวขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ
4: พี่เลี้ยงแมว
1: พี่เลี้ยงแมวได้ไหมเอ่ย
2: ได
1: ้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากคำว่าเลี้ยงผ่านไปแล้วต่อไปขอคำสุดท้ายคำนี้สอนสอนขออีกหนึ่งครั้งลูกสอนสอน
2: สอน
1: สอนเอ๊ะใครหน้าที่จะใช้คำนี้ได้บ้าง
5: ค
1: ุ
5: ณคร
1: ูคุณครูสอนอะไรคุณครูสอนเด็กๆได้เยอะแยะมากมายเลยเด็กๆลองดูแต่คุณครูหาดีกว่าว่าใครน่าจะออกมาแต่งประโยคให้คุณครูขอฝั่งนี้ดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะใครน่าใครน่าเลขที่28ค่ะออกมาเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกเป็นกำลังใจเชิญเลยค่ะเมอรี่เด็กๆมาดูค่ะคำว่าสอนเมอรี่แต่งประโยคอะไรให้คุณครูดีลูก
4: คุณครูสอนเด็กๆค่ะ
1: คุณครูสอนเด็กๆได้ไหมคะได้ค่ะปรบมือให้เมอรี่หน่อยค่ะเก่งมากเลยเป็นอย่างไรบ้างลูกแต่ยังมีใครอีกหลายใบเลยที่ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมคะไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะมาดูกันต่อเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะข้อที่1ค่ะบอกความหมายคำและประโยคสั้นๆได้นะคะ2อ่านคำและแต่งประโยคสั้นๆได้และข้อสุดท้ายค่ะต้องมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มขอทบทวนเรื่องประโยคก่อนได้ไหมลูก
2: ได
1: ้ไหมคะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ประโยคมีอะไรบ้างเอ่ยประโยค
2: ประธาน
1: 1คือประธานอะไรเป็นประธานได้บ้าง
2: คน
1: สัตว์สิ่งของนะคะถึงจะเป็นประธานได้และต้องเป็นผู้ที่ทำสิ่งนั้นด้วยจึงจะเป็นประธานต่อไปอะไรเอ่ยกริยาคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ย
2: การทำ
1: สิ่งนั้นคำที่ใช้บอกว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นั่นเองค่ะและสุดท้ายคือกรรมคือผู้ที่โดนกระทำนั่นเองเด็กจำเพลงประโยค3ส่วนได้ไหมเอ่ยแต่วันนี้ขอพิเศษหน่อยค่ะขอตัวแทนกลุ่ม1ออกมา1คนคนที่เต้นเก่งที่สุดเลย1คนกลุ่มที่1อ่ะ1 2 3ชี้เลยค่ะใครดีออกมาเลยค่ะฟินิกซ์ออกมาเลยค่ะ อ่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะและขอกลุ่มที่2 1คนที่เต้นเก่งที่สุดเลยอ่ะ1คนลูกอ่ะออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วกลุ่มที่2นะคะต่อไปขอกลุ่มที่3 1คนค่ะออกมาเลยอ่ะเพื่อนออกมาแล้วค่ะลูกไม่เป็นไรนะคะกลุ่มที่4ขอ1คนที่เต้นเก่งนะคะและกลุ่มที่5ขอ1คนค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้ขอให้ขยายแถวนิดนึงค่ะขยายแถวนิดนึงค่ะเราจะได้เต้นอย่างสะดวกนะคะและเด็กๆคะเพื่อนๆด้านในก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยเพื่อนๆด้านในเต้นไปด้วยได้ไหมได้แล้วต้องช่วยคุณครูร้องเพลงได้ไหมจำเพลงประโยค3ส่วนได้ไหมลูกจำได้ไหมคะ
3: จำได้ค่ะ
1: จำได้ไหมคะ
3: จำได้ค่ะ
1: ส่วนเพื่อนๆที่เป็นตัวแทนเอ๊ยืนเฉยๆหรือเปล่านะไม่ใช่เต้นไปด้วยได้ไหมคะได้เลยนะคะและให้เพื่อนๆด้านในนะคะช่วยเต้นและช่วยร้องเพลงด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
1: เด็กๆปลายทางนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะ

เด็กๆ5คนตรงนี้เต้นขอเด็กๆทั้งหมดเลยค่ะยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นมาเลย

0: ประโยคสามส่วนประโยคสามส่วนคือประธานกิยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนขอให้ทุกคนกลับไปนั่งที่ค่ะโอ้โหปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะให้2นิ้วโป้งเลยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปประโยคมี3ส่วนคือ1ประธาน2คือกริยา3คือกรรมมาดูกันต่อเลยประธานกริยากรรมประธานคำว่าประธานเด็กๆจำง่ายๆเลยเราต้องตอบให้ได้ว่าเป็นใครเอ๊ะกลุ่มที่5คะประธานเป็นใครได้บ้างเอ่ย
1: ค
0: นแล้วก็สัตว์แล้วก็สิ่งของเป็นประธานได้หมดเลยนะคะแต่เหล่านี้ต้องเป็นผู้กระทำด้วยนั่นเองต่อไปถ้าเป็นกริยาล่ะคะกริยาเราต้องตอบให้ได้ว่าทำอะไรเอ๊ะเขากำลังทำอะไรอยู่นะและสุดท้ายค่ะกรรมต้องตอบให้ได้ว่าทำอย่างไรทำแล้วเอ๊ะทำอย่างไรนะทำอะไรแล้วทำอย่างไรต่อไปค่ะมาดูกันต่อเลยเรื่องกริยาในประโยคนะคะเมื่อคาบที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงคำกริยาไปบ้างแล้วใช่ไหมลูกมาดูวันนี้กริยาจำง่ายๆเลยคำกริยานะลูกเป็นคำที่ใช้บอกการกระทำคำนี้ถ้าเราอ่านแล้วเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะเขากำลังทำอะไรอยู่นั่นเองเขาจะเรียกว่าคำกริยานั่นเองเด็กๆพูดตามค่ะกริยาก
1: ริยาก
0: ริยาคำที่ใช้
1: คำที่ใช
0: ้บอกการกระทำ
1: บอกการกระทำ
0: บอกการกระทำหรือบอกว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นั่นเองจะเรียกว่าคำกริยาค่ะลูกต่อไปมาดูกิจกรรมนี้เลยนี่เลยค่ะคำนี้ทำอะไรบ้างเอ่ยเขาทำอะไรบ้างกินอ่านพร้อมกันกออีนอกิน
1: กออีนอก
0: ิน ก
1: ิน
0: เอ๊ะเวลากินทำท่าอย่างไรเอ่ยโอ้โหอร่อยอร่อยเลยนะคะต่อไปกริยามีอะไรบ้างอีกอะไรเอ่ย
1: ทำ

0: เอ๊ะจากในรูปเขากำลังทอดอะไรลูก
1: ไข่ดาว
0: ทอดไข่ดาวอยู่นะคะโอ้โหแล้วอาจจะทอดหลายอย่างเลยนะคะต่อไปเอ๊ะอะไรเอ่ย
1: จ
0: ับ
1: ม
0: ือจออะบอจับ
1: จ
0: ับ จับคำว่าจับก็เป็นการกระทำอีกหนึ่งการกระทำนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้เลยค่ะอะไรเอ่ยเยี่ยมมากดออือมอดื่มไม่เอกดื่ม
1: ดออือมอดื่มไม่เอก
0: ดื่ม
1: ด
0: ื่
1: ม
0: ดื่มไหนเวลาเราดื่มเนี่ยเราทำท่าอย่างไรเอ่ยโอ้โหดื่มอะไรได้บ้างเอ่ยดื่มน้ำดื่มนมอ่ะได้หมดเลยแต่สิ่งนั้นต้องเป็นของเหลวนะคะจึงจะเรียกว่าดื่มได้ต่อไปเอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ยออานออ่านไม่เอกอ่าน
1: ออานออ
0: ่านและต่อไปค่ะสออนอสอน
1: สอน
0: สอนสอนเป็นอย่างไรแบบที่คุณครูใบไผ่กำลังยืนอยู่เลยค่ะก็คือกำลังสอนเด็กๆนั่นเองต่อไปค่ะมาดูกันต่อเลยโอ้โหได้เวลาทำกิจกรรมฝึกแต่งประโยคแล้วค่ะกิจกรรมนี้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมเลยค่ะเพราะว่าครูจะให้จะสุ่มกลุ่มนะคะออกมาครั้งละ1กลุ่มค่ะแล้วให้แต่งประโยคอ่ะมาดูตัวอย่างคำนี้คำว่าอะไรเอ่ย
1: ก
0: ินกอิเนาะกินคำว่ากินสมมุติคุณครูสุ่มเด็กๆออกมา1กลุ่มอ่ะเด็กๆมีหน้าที่อะไรเอ่ยในกลุ่มต้องปรึกษากันว่าเอ๊ะเด็กๆจะแต่งประโยคว่าอะไรเมื่อคิดออกแล้วนะคะจึงจะให้เขียนลงในบรรทัดได้เลยโอ้โหยากไหมไม่ยากเลยแล้วคุณครูก็จะเป็นคนคอยให้คำแนะนำเด็กๆอยู่นะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถแต่งประโยคกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าหากใครตั้งใจฟังนะคะแน่นอนเลยว่าจะต้องทำกิจกรรมนี้ได้นะคะประโยคแรกคำว่ากออินอกินเอ๊กลุ่มไหนน่าจะได้ออกมาแต่งประโยคนี
1: ้
0: ขอกลุ่มที่3ค่ะออกมาเลยค่ะกลุ่มที่3นะคะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะทั้งกลุ่มเลยค่ะยืนก่อนค่ะลูกเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่3ออกมาแล้วกิจกรรมของคุณครูคือต้องฝึกแต่งประโยคคำว่ากินตอนนี้เด็กๆช่วยกันคิดค่ะว่าจะแต่งประโยคว่าอะไรช่วยกันคิดก่อนทั้ง4คนนะคะช่วยกันคิดเลยทั้ง4คน
2: กินปลา
3: ฉันกินปลา
0: คุยกับเพื่อนก่อนว่าแต่งประโยคว่าอะไร
4: แม่กินปลา
5: ฉันกินปลา
6: ฉันกินปลา
0: ใครว่าฉันกินปลายกมือสรุปนะคะเสียงส่วนมากบอกว่าอะไรนะลูกฉันกินปลาแล้วใครล่ะจะเป็นคนเขียนให้คุณครู
7: นาวา
0: ใครดี
7: นาวา
0: เพื่อนบอกว่านาวาฉันกินปลาลองแต่งประโยคให้คุณครูหน่อยค่ะเพื่อนๆส่งกำลังใจมาได้ไหมคะชอชิงถูกต้องค่ะชอเพื่อนๆให้กำลังใจอะไรอีกไม้หันอากาศแล้วก็นอหนูนอหนูฉันอะไรนะฉันอะไรนะลูก
8: กิน
0: ตัวอะไรลูกกอไก่กอสระอีใส่หมวกไปเลยกออีนอกินนออะไรนะฉันกินอะไรลูก
8: ปลา
0: ปลาปอลอแล้วก็สระนะคะโอ้โหได้มาแล้วค่ะตอนนี้กลุ่มที่3

0: แต่งประโยคว่าอะไรนะลูกแต่งประโยคว่าอะไรนะลูกกลุ่มที่3
1: ฉ
0: ัน
1: ก
0: ิน
1: ปลา
0: ฉันกินปลาอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะฉันกินปลานั่นเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วคำไหนเอ่ยเป็นคำกริยาก
1: ิน
0: คำว่ากินเก่งมากเลยคำตรงกลางนี่เลยบอกว่าฉันกำลังกินปลาอยู่นั่นเองแต่ยังไม่หมดค่ะมาดูซิว่ามีคำว่าอะไรอีกบ้างคำนี้เลยค่ะคำว่าทออดอทอดกลุ่มไหนน่าจะออกมาแต่งประโยคให้คุณครูกลุ่มนั้นจะต้องนั่งหลังตรงกลุ่มนั้นจะต้องไม่มีเสียงเลยกลุ่มนั้นจะต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีและกลุ่มที่คุณครูจะเลือกออกมานะคะคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ออกมาแล้วกลุ่มที่4จะช่วยกันแต่งประโยคคำว่าทอดอ่ะปรึกษากันก่อนเลยค่ะลูกว่าเราจะแต่งประโยคว่าอะไรดีได้ไหมคะประโยคว่าอะไรดีลูก
1: แม
0: ่
1: ทอดไส
0: ้กรอกโอ้โหคุณครูได้ยินแล้วก็หิวเลยแล้วใครเอ่ยจะเขียนให้คุณครูตอนนี้ให้เพื่อนที่ยกมือคนที่หนึ่งนะคะในการเขียนนะลูกแต่งว่าอะไรนะลูกประธานคืออะไรเอ่ยแม่ใช่ไหมคะสระแอเริ่มสระแอก่อนเลยแอมอแอแมไม้อะไรมอคือตัวอะไรลูกมอมอม้ามอแอแมไม้เอกแม่ทอดเขียนอย่างไรทออะไรลูก
1: ทอ
0: ทหารทออดออะไรดอเด็กทออดอทอดอะไรนะ
1: ทอไส้กรอก
0: สอไอสายสอนี่ตัวอะไรเอ่ยสออะไรลูก
1: สอเส
0: ือสอไอสายไม้โท
1: ไส
0: ้ไม้โทอีกหนึ่งครั้งลูกไม้โทไม้โทต่อไปคำว่ากรอกกอตัวอะไรเอ่ยกอกอไก่กอรอตัวอะไรคะ
1: รอเรือ
0: กอรออตัวอะไรเอ่ย
1: ออ
0: ่างกอรออกกรอกรวมเป็นไส้กรอกมาดูกันเลยกลุ่มที่4แต่งประโยคว่าอะไรนะแม่ทอดไส้กรอกปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะลูกต่อไปแม่ทอดไส้กรอกเนี่ยคำไหนเป็นคำกริยาเอ่ยคำไหนลูกคำว่าทอดนี่เลยค่ะทอดเนี่ยเป็นคำกริยาเพราะว่าบอกว่าแม่กำลังทำอะไรลูกทอดไส้กรอกอยู่นั่นเองต่อไปคำว่าจับจับมีอะไรได้บ้าง
1: จ
0: ับมือหรือว่าอะไรนะตำรวจจับโจรหรอได้ไหมได้จับกลุ่มกันได้ไหมได้ค่ะเด็กๆจับกลุ่มทำงานได้ไหมคะได้นะคะแล้วกลุ่มจะออกมาช่วยครูแต่งประโยคคือกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1เชิญออกมาเลยกลุ่มที่1เชิญออกมาเลยค่ะมาเลยลูกมาเลยค่ะกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1คะลองปรึกษากันก่อนเลยค่ะว่าจะแต่งประโยคว่าอะไรดีคําว่า
1: จับโจร
0: อะไรคะ
1: จับโจร
0: ใครจับโจรเอ่ย
1: ตำรวจ
0: จับโจรโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนเขียนหนูนะคะเขียนว่าอะไรเอ่ยตำรวจจับโจรหาประธานก่อนเพื่อนๆด้านไหนก็สามารถเป็นกำลังใจเพื่อนได้นะคะตออะไรลูกขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินก่อนนะคะตอตัวอะไรนะตอเต่านั่นเองเก่งมากตอเต่าแล้วก็สระอําเพื่อนเก่งมากเลยมีการช่วยกันบอกด้วยว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็อะไรต่อลูกรอเรือแล้วก็รออ้วก

0: ร
1: อวัวก็รวย
0: วัวแล้วก็ตัวอะไรนะ
1: จ
0: อจอจานนะคะตำรวจทำอะไรลูก
1: จับโจร
0: จอจออะไร
1: จอ

0: นะคะกลุ่มที่1ตอนนี้ช่วยคุณครูแต่งประโยคแล้วแต่งประโยคว่าอะไรคะ
1: ตำรวจจ
0: ับโจรอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะเก่งมากเลยตำรวจจับโจรคำไหนเป็นคำกริยาลูกคำว่าอะไรคำกริยาจะต้องบอกว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรคำนี้เลยค่ะคำว่าจับนะคะเพราะตำรวจกำลังทำอะไรลูกจับโจรนั่นเองต่อไปประโยคนี้ค่ะดออือมอดื่มไหมเอกดื่มเอ๊ดื่มอะไรได้บ้างนะขอกลุ่มที่2เลยค่ะกลุ่มที่2ออกมาเลยกลุ่มที่2ตอนนี้ออกมาแล้วนะคะกลุ่มที่2คะคุณครูอยากให้ช่วยแต่งประโยคคำว่าดื่มค่ะลองปรึกษากันว่าจะเอาประโยคอะไรดีดื่มอะไรดีคะ
2: ฉ
0: ันดื่มน้ำใครจะเป็นคนเขียนเดี๋ยวช่วยกันเขียนใครเขียนก่อนให้เพื่อนเขียนก่อนฉันต้องเป็นตัวอะไรลูกชอชิงนะคะชอชิงไม้หันอากาศแล้วก็นอหนูฉันทำอะไรนะสลับกันสลับกันฉันอะไรลูก
2: ด
0: ื่
2: ม
0: อะคำว่าดื่มค่ะ
2: ด
0: หนึ่งขีดแล้วก็สองขีดดออืมอตัวอะไรมอม้ามอม้าดออืมอดื่มไม้ไม้เอกเก่งมากใครจะเขียนอีกบ้างดื่มอะไร
3: ด
0: ื่
3: มน
0: ้
3: ำ
0: ดื่มน้ำคำว่าน้ำ
4: ไม่โทน้ำ
0: โอ้เก่งมากน
5: อส
0: ระ
5: อ
0: ั
5: ม
0: สระอัมแล้วก็อะไรลูก
6: ไม้โท
0: ไม้โทเอาละค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลูกกลุ่มที่2แต่งประโยคมาว่าฉันดื่มน้ำได้ไหมคะได้เลยคำไหนเป็นคำกริยาลูก
7: ด
0: ื่มเพราะว่าเขากำลังทำอะไรอยู
7: ่
0: ดื่มอยู่นั่นเองดื่มน้ำนะคะต่อไปยังไม่จบค่ะคำว่าอะไรเอ่ยนั่นเองกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกมาเอ่ยขอเชิญกลุ่มที่5เลยค่ะกลุ่มที่5ออกมาแล้วนะคะกลุ่มที่5คะคุณครูมีคำมาให้คำว่าอ่านค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าอะไรดีลองปรึกษากันกับเพื่อนในกลุ่มค่ะ
8: พี่อ่านหนังสือ
9: พี่อ่านหนังสือ
0: ตกลงกันว่าพี่อ่านหนังสือใครจะเขียนเดี๋ยวสลับกันค่ะ1 2 3 3คนที่ยกมือก่อนนะคะคำแรกคำว่าอะไรนะคำแรกพี่ใช่ไหมคะพี่พี่มีตัวอะไรบ้าง
10: พี่พี่พี่
11: พออีพีสระอี
0: สระอีมีกี่ขีดนะหนึ่งขีดพออีพีไม้เอกพี่คนต่อไปเขียนว่าออานออานไม้เอกอ่านตัวอะไรลูก
12: ออ่าน
0: สระอาแล้วก็นอตัวอะไรน
12: อ
0: นอหนู
12: ออ
0: ่านออ่านไม้เอกอยู่บนออ่างเลยอ่านอะไรคะ
13: หน
0: ัง
13: สือ
0: หนังสือเขียนอย่างไรเอ่ยหอตัวอะไรลูกหอหีบหอนออะไม่หันอากาศอยู่บนพยัญชนะตัวที่สองลูกงอตัวอะไรคะหนังแล้วก็ลายสอตัวลายส
14: อ
0: สอเสือนั่นเองสอเสือมีหางด้วยนะคะแล้วก็อะไรต่อสระมีกี่ขีดนะสองขีดขีดลงมาลูกอีกหนึ่งขีดอีกหนึ่งขีดสองขีดแล้วก็ตัวออ่างนะคะโอ้โหได้แล้วค่ะตอนนี้กลุ่มที่5แต่งประโยคมาแล้วนะคะเชิญกลุ่มที่5เชิญนั่งก่อนค่ะกลุ่มที่5แต่งประโยคว่าอะไรเอ่ย

0: สือคำว่าพี่อ่านหนังสือคำไหนเป็นคำกริยาคำว่าอะไรคำว่าอ่านนั่นเองเพราะว่ากริยาเป็นคำที่บอกว่าเขากำลังทำอะไรพี่กำลังทำอะไรลูก
1: อ
0: ่านอ่านหนังสืออยู่นั่นเองนะคะต่อไปโอ้โหได้เวลาของพวกเราแล้วค่ะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับหูแล้วฟังค่ะตอนนี้ใช้หูฟังเลยกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้องอะไรก่อนใช้หูฟังก่อนฟังคำชี้แจงการทำกิจกรรมค่ะคือให้ทำใบงานที่6นะคะเรื่องแต่งประโยคหลังจากนั้นค่ะนักเรียนจึงจะลงมือทำได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำกิจกรรมค่ะการทำใบงานที่6เรื่องแต่งประโยคหลังจากนั้นจึงให้คุณครูให้นักเรียนทำใบงานได้ค่ะมาดูหน้าตาของใบงานที่6เลยค่ะวันนี้เราจะมาแต่งประโยคกันขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวออกมาเปิดไปใบงานที่6เลยค่ะเรื่องแต่งประโยคนะคะอยู่ในหน้า161มีเลข1เลข6และเลข1ค่ะกลุ่มที่1เจอมั้ยคะนะลูกเลข1เลข6และเลข1นะคะเราจะเจอคำว่ากินเป็นคำแรกเลยกลุ่ม3เจอมั้ยคะเจอแล้วกลุ่ม4เจอมั้ยลูกเจอแล้วกลุ่ม5เจอมั้ยคะ
2: เจอแล
0: ้วเจอแล้วนะคะอ่ะต่อไปเมื่อเจอแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสะบัดมือชูมือขึ้นคุณครูเห็นเลยว่าใครยังจับดินสออยู่ตอนนี้ในมือไม่มีอะไรแล้วค่ะวางดินสอลงค่ะแล้วเอามือลงค่ะมาดูที่คุณครูถ้าไม่ดูจะทำไม่ได้ทั้งหมดมี5ข้อให้เด็กๆแต่งประโยคคุณครูมีคำที่กำหนดให้คือคำหลังตัวเลขค่ะข้อ1คำว่ากินแต่งประโยคว่าอะไรได้บ้างเอ่ยข้อ2คำว่าทอดข้อ3คำว่าจับข้อ4คำว่าดออือมอดื่มไม้เอกดื่มและข้อสุดท้ายออานออานไม้เอกอ่านซึ่งเป็นคำที่เราได้ฝึกแต่งประโยคไปแล้วด้วยดูซิว่ารอบนี้แต่ละคนจะแต่งประโยคได้หรือเปล่าอย่าลืมนะคะแต่งประโยคประธานกริยากรรมเด็กๆต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรแล้วก็มีคำที่คุณครูกำหนดมาให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: แล้วก็หมดเวลาค่ะขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทุกอย่างลงใต้โต๊ะเลยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 3แล้วนะ3แล้วนะ2 1หมดเวลาแล้วปรบมือให้กลุ่ม2กลุ่ม4และกลุ่ม5เลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะต่อไปอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมสะบัดมือค่ะเอามือลงมาดูกันต่อเลยเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปแล้วทำไปงานที่6เรื่องแต่งประโยคไปแล้วใช่ไหมลูกมาดูกันเลยอันนี้ถ้าคุณครูแต่งไปแล้วไม่เหมือนพวกเราเนี่ยถือว่าผิดไหม
1: ไม
0: ่ผิดเลยค่ะเราอาจจะเขียนต่างกันแต่แค่เป็นอย่างไรถ้าเด็กๆเขียนแล้วสามารถอ่านแล้วเข้าใจบอกได้ว่าใครทำอะไรก็แสดงว่าเป็นประโยคเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันนะคะเราสามารถแต่งได้ตามความต้องการของเด็กๆเลยแค่ต้องมีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะมาดูคำแรกคำแรกคำว่าก
1: ิน
0: แต่งประโยคว่าอะไรนะ
1: พ่อก
0: ินปลาอะไรอีกบ้างพ่อกินข้าว
1: แม
0: ่กินปลาเอามีหลากหลายอย่างเลยมาดูของคุณครูดีกว่าคุณครูแต่งว่าฉันกินข้าวได้ไหมมีใครแต่งเหมือนคุณครูบ้างมีเหมือนกันนะคะต่อไปคำที่สองค่ะคำว่าทออดอทอดเด็กๆแต่งว่าอะไรบ้าง
1: แม
0: ่ทอดปลาฉันทอดเด็กๆคะเวลาจะพูดให้ยกมือนะคะอะไรลูกใครทอดไข่เอ่ยพ่อทอดไข่อะไรอีกบ้าง
1: แม
0: ่ทอดไก่มีหลากหลายอย่างเลยมาดูของคุณครูกันแม่ทอดไก่ค่ะมีใครแต่งเหมือนคุณครูบ้างมีไหมโอ้โหก็มีเหมือนกันนะคะต่อไปมาดูข้อที่3กันเลยข้อที่3คำว่าจออะบอจับเด็กๆแต่งประโยคว่าอะไรบ้างคำว่าจับกลุ่มที่2แต่งว่าอะไรบ้างพ่อจับมือตำรวจจับโจรกลุ่มที่1แต่งว่าอะไรบ้างลูกตำรวจจับโจรกลุ่มที่3แต่งว่าอะไรบ้าง
1: ต
0: ำรวจจับโจรมีหลายอย่างเลยมาดูของคุณครูกันของคุณครูแต่งว่าตำรวจจับผู้ร้ายได้ไหมได้ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ดออือมอดื่มไม้เอกดื่มเด็กๆแต่งว่าอะไรบ้างเอ่ยกลุ่มที่4คะแต่งว่าอะไรฉันดื่มน้ำอะไรอีกบ้างกลุ่มที่5ฉันดื่มน้ำเหมือนกันกลุ่มที่1คะพ่อดื่มน้ำต่อไปมาดูซิว่าคุณครูแต่งว่าอะไรคำว่าดื่มน้องดื่มนมได้ไหมได้มีใครแต่งเหมือนคุณครูบ้างมีไหมอาจจะมีเด็กๆปลายทางนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะคำว่าออานนออานไม้เอก
1: อ่านพี่อ่านหน
0: ัง
1: ส
0: ืออะไรนะลูกพี่อ่านหนังสืออกลุ่มที่2ล่ะคะน้องอ่านหนังสือกลุ่มที่4ล่ะคะพี่อ่านหนังสือมีหลากหลายอย่างเลยมาดูของคุณครูดีกว่าคุณครูแต่งว่าพ่ออ่านหนังสือค่ะมีใครแต่งเหมือนคุณครูบ้างมีไหมอาจจะมีเด็กๆปลายทางที่แต่งเหมือนคุณครูนะคะต่อไปมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะ บทเรียนในวันนี้เรียนเรื่องอะไรนะคะทำอะไรนะสองเด็กๆทำอะไรนะตอนนี้เด็กๆทำอะไรนะ
1: เร
0: ียนอยู่นั่นเองเรียนถือเป็นคำกริยาไหม
1: เป
0: ็นนะคะเพราะว่าเรากำลังเรียนอยู่คุณครูกำลังสอนเนี่ยคำว่าสอนเป็นคำกริยาไหมลูกเป็นเพราะว่าเป็นคำที่บอกว่ากำลังทำอะไรนะคะมาดูกันเลยเรื่องทำอะไรนะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของประโยคประโยคคืออะไรนะประโยคก็คือการนำคำมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความแล้วเราเมื่อเราอ่านแล้วก็

0: ข้าใจได้ว่าใครทำอะไรนะคะถ้าหากอ่านแล้วเข้าใจว่าใครทำอะไรสิ่งนั้นจะเรียกว่าประโยคนั่นเองต่อไปมาดูเลยค่ะคำกริยาคืออะไรนะลูกคำกริยาคืออะไรเอ่ย
1: สิ่งที่เรา
0: สิ่งที่ทำสิ่งที่ประธานในประโยคทำใช่ไหมคะก็คือคำกริยานั่นเองซึ่งถ้าหากเด็กๆเนี่ยเลือกคำกริยาของประโยคให้เหมาะสมแล้วก็จะช่วยให้คนที่อ่านเนี่ยเข้าใจได้อย่างถูกต้องนะคะเข้าใจใจความได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องด้วยนั่นเองต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องทำอย่างไรนะ1 นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาดูกันเลยค่ะคือใบงานที่7เรื่องหาคำที่เป็นกรรมในประโยคนะคะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนลูก
2: www.dlcv.ac.th
0: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะสนุกแค่ไหนขอหัวใจดวงโตๆเลยค่ะโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยเอามือลงค่ะแล้วอย่าลืมที่คุณครูเน้นย้ำเป็นประจำเลยอย่าลืมกลับไปทบทวนช่วงนี้เราจะเรียนในเรื่องประโยคอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องประโยคนะคะถ้าหากเด็กๆจำได้และฝึกแต่งประโยคได้นะลูกเราก็จะเรียนอย่างเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นอย่างไรอ่านได้คล่องขึ้นด้วยไหมเวลาเราฝึกแต่งประโยคอ่านได้คล่องขึ้นไหมคะลูกคล่องคืนเช่นกันนะคะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความพร้อม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าสึนามิกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมวิตามินในการทำให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆกันครับครู
1: คร
0: ับ ครูช่วยลำดับเหตุการณ์นึกย้อนการเกิดสึนามิให้เพื่อนๆทางบ้านฟังอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับนี่ครับจานที่1ครับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ครับพี่ซุปมีการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ผิวน้ำครับมันทำให้เกิดการยกตัวของน้ำมวลน้ำมหาศาลทำให้เกิดยักษ์ซูชิครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: สึนามิครับ
0: สึนามิถูกต้องครับและวันนี้นะครับพี่ซุปก็มีคำแนะนำมาเพื่อพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆครับนั่นก็คือกล่องหัวใจกล่องนี้ครับ
1: เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเราก็ควรจะศึกษาครับว่าภัยพิบัติเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจะเอาตัวรอดยังไงแล้วภัยพิบัติเนี้ยมันชื่ออะไรครับ
2: สำหรับการซ้อมหนีภัยจะทำให้เราปลอดภัยเหมือนการเรียนหนังสือค่ะเราตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราก็จะเก่งค่ะที่ญี่ปุ่นเขามีการซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอค่ะ
0: การจัดกระเป๋ายังชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดทีวีพัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
1: เราไม่ควรตกใจนะคะเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เรา

0: เนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะครับซีไม่มีแล้วครับเมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
1: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆต้องจำให้ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
0: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริงๆเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
1: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์นั้นๆเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งที่น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้ใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดีจัดกระเป๋ายึดหลักตามปัจจัย4บวกกับของที่จำเป็นต้องใช้เอาไฟใช้มาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบได้ง่ายวางไว้ที่จับไปหลบแผ่นดินไหว
2: ใช่
1: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
2: ถ
1: ู
2: กต
1: ้
2: อง
1: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
3: อ
2: ันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
3: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล่ทางมองฉันมอง

0: Good morning, student. How are you? โอ้โหเยี่ยมมากเลยสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะ Good morning everyone เมื่อสักครู่นี้เด็กๆก็จะได้ยินคำว่า How are you เป็นการถามว่าคุณสบายดีไหมเด็กๆก็มีคำตอบเยอะแยะเลยวันนี้เราทักเด็กๆปลายทางมั่งดีกว่าถามเพื่อนๆปลายทางกันหน่อยได้ไหมคะโดยใช้คำถามว่าอะไรนะลูกโอเคเด็กๆมองไปที่กล้องเลยแล้วทักเพื่อนๆปลายทางเลยค่ะถามพร้อมๆกัน
1: One
0: ครูกุ้งขอนับอีกหนึ่งรอบทักทายก่อน Good morning How are you 1 2 3
1: Good morning How are you
0: เด็กๆได้ยินคำว่าอะไรบ้างคะที่เพื่อนๆ
1: Happy
0: เพื่อนๆปลายทางตอบมา I'm okay I'm happy I'm good I'mเป็นคำถามที่ให้เด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางได้ทักทายกันนะคะวันนี้คำถามนี้เด็กๆนำไปใช้นอกห้องเรียนกันแล้วคือนำไปใช้กับเพื่อนๆปลายทางด้วยเป็นคำถามง่ายๆเนาะเป็นคำถามง่ายๆที่ถามสารทุกข์สุขดิบกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องใหม่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง A fish is in a bowl A fish is in a bowl เอ๊ะ fish คืออะไรเนาะ is in คืออยู่ข้างใน a bowl คือโหลชามพวกเนี้ยนะคะโหลเป็นโหลอย่างเงี้ยนะคะ A fish is in a bowl จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซึ่งวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราครูกุ้งขอทบทวนเพลงกันหน่อยได้ไหมเรามีอยู่4เพลง4เพลงนี้เริ่มต้นที่เพลงอะไรกันดีเอ่ย
1: Dog
0: เริ่มต้นที่ Dog พร้อมเห่ายังขอเสียงเป็น Small Dog นะ Small Dog โอเคไหมพร้อม One2 3 D.O.G. Dog นิสัย
1: ดี
0: มีหน้าที่ฟัง

Đi ô chi đó. Đi ô chi đó. เสียงน่ารักมากเสียงหางสาเล็กๆเป็น small dog มากเลย dog ไปแล้วตัวที่สองเป็นเพื่อนกับ dog cat มาเลยเมียวเมียวเมียวเมียว

0: แค่มีขนฟูฟูแค่ว่องไวน่าดูแค่ชอบอยู่ใกล้ๆเธอไปต่อที่ตัวอะไรกันดีกลางปีกกว้างๆอ้าวพร้อมกลางปีกออกแล้วก็โผบินอ้าวบินบินบินบินไปบน
1: บินอ
0: ้าว
1: บ
0: ีนข้ามป่าข้ามภูผาใหญ่อ้าวบีอาร์ดิเบิร์ด
1: บีอาร์ดิเบิร์ด
0: บีนข้ามป่าข้ามภูผาใหญ่ไปต่อที่ไหนดีขึ้นฟ้าแล้วก็ต้องลงลงน้ำกันแล้วอ้าวปลามันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำสบายสบายปลาจะไปไหนๆปลาก็ว่ายไปก็ดูง่ายดีฟิชมันก็คือปลา F อยู่ตัวหน้าตามมาด้วย Iเอสกับเอชันอยู่ถัดไป4ตัวจำไว้เอฟกับไอกับเอสกับเอชอ่านว่าฟิชก็แปลว่า
1: ปลา
0: ปลาปลาปลาไงปลาอ่ามีเอฟกับไอกับเอสกับเอชอ่านว่าฟิชก็แปลว่าอ่านว่าฟิชก็แปลว่าบางคนบอกขอทำปลาแบบนี้บางคนบอกว่าขอมีปลาอย่างนี้บางคนบอกมีครีบอ๋อได้หลายท่าเด็กๆสามารถไปประยุกต์ท่าได้นะคะ4เพลงคำศัพท์ได้คำศัพท์เพียบเลยด็อกมีตัวอะไรบ้างนะ
1: ดีโอด็อก
0: แคทมีตัวอะไรบ้างนะ
1: ดี
0: เบิร์ดฟิช
1: เอฟ
0: เอฟไอเอสHash, fish โอเคเยี่ยมเลยจากเพลงเด็กๆได้คำศัพท์กันหมดเลยวันนี้เดี๋ยวมีเพลงใหม่ให้อีกแต่เพลงใหม่ต้องตั้งใจนะมันเป็นเพลงที่ยาวนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ถ้างั้นวันนี้เข้าสู่บทเรียนของเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้เลยจะมีทั้งหมด4ข้อวันนี้ก็คือต้องบอกความหมายออกเสียงคำศัพท์และประโยคบอกโครงสร้างประโยคในการให้ข้อมูลและพูดถามตอบสั้นๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้พูดได้นะพูดได้ไหมโอเคห้องนี้คุยเก่งไหมไม่เก่งแต่พูดได้ใช่เปล่าใช่อ้าวถ้าอย่างนั้นวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนร้องเพลงแล้วครูกุ้งมีนิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งอยากฟังนิทานไหมคะนิทานที่ครูกุ้งจะเล่าเป็นเกี่ยวกับเรื่อง The Rabbit and the TurtlesThe rabbit and the turtles รู้จักไหม
1: ไม
0: ่รู้จักไม่รู้จักนะถ้างั้นครูกุ้งขอเริ่มเล่ากันเลยเราไม่รู้จักคำนี้กันนะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ครูกุ้งถามนิดหนึ่งผู้ฟังที่ดีเป็นอย่างไรน้องปลายผู้ฟังที่ดีเป็นอย่างไรคะใช้หูฟังอย่างเดียวเริ่มนะคะเด็กๆรู้จัก rabbit กับ turtle ไหม turtles rabbit กับ turtle เนี่ยบ้านเขาอยู่ติดกันบ้านเขาอยู่ติดกันนะเขาก็จะชอบมีการแข่งขันวิ่งกันอยู่เรื่อยๆเริ่มเอ๊ะยังเอ๊ะแรบบิทกับเทอร์เทิลส์เนี่ยเขาแข่งขันกันอยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็แพ้มาตลอดเลยตัวที่แพ้คือแรบบิทเขาก็เลยมาท้าทายเทอร์เทิลส์อีกหนึ่งรอบเขาบอกว่ามาฉันอยากจะนัดล้างตาจังเลยฉันต้องชนะบ้าง

0: พราะฉันจริงๆฉันวิ่งเร็วนะ Turtles เนี่ยวิ่งช้าเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเราจะมาเริ่มแข่งขันกันนัดวันกันในหมู่บ้านนั้นเขาก็เริ่มจัดการแข่งขันวิ่ง Rabbit ก็วิ่งไปก่อนเลยตัวแรกวิ่งไม่รอใครเลยระหว่างที่วิ่งไปเจอบ้านหลังหนึ่งค่ะแอบมองเข้าไประบิดแอบมองเข้าไปกำลังเล่นเกมอยู่โอ้ยเล่นเกมเมามันมากระบิดก็เลยขอแวะไปหน่อยละกันระบิดก็เลยเข้าไปเล่นเกมในนั้นระหว่างที่เข้าไปเล่นเกมในนั้นก็เล่นกันสนุกสนานเลยคนก็เอาในนั้นเขาก็เลยเอาอาหารมาให้กินก็เพลินไงเล่นเกมไปเพลินส่วน The Turtles ก็วิ่งมาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแบบสโลว์ช้าช้าช้าช้าช้าช้าช้าช้าช้าช้าช้าช้าไปเจอบ่อน้ำบ่อหนึ่งก็ดีใจแวะกินน้ำหน่อยหนึ่งแล้วกันดื่มน้ำอุกอกพอดื่มไปได้สักพักก็เริ่มละไปต่อดีกว่าเดี๋ยวเราช้าเราจะไม่ถึงเส้นชัยระบิดเขาก็เทิลเขาก็วิ่งออกไปเรื่อยๆต่ออีกไปไปไปจนไปเจอเส้นชัยแล้วก็มีธงอยู่มีธงอยู่แล้วสัตว์ที่อยู่ทางนั้นเขาก็เย้เทอร์เทิลส์ก็กลับมาเข้าเส้นชัยได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมแรบบิทบอกว่าเสียงอะไรอ่ะเสียงดังจังเลยรีบปล่อยเกมที่เล่นอยู่แล้วก็รีบวิ่งออกมาวิ่งวิ่งวิ่งออกมาแล้วก็เจอวิ่งไปหาที่เส้นชัยแล้วก็เจอธงเจอธงสุดท้ายเข้าเส้นชัยแพ้เหมือนเดิมไหมคะ
1: เหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: ม
0: แพ้เหมือนเดิมพอเข้าเส้นชัยแพ้เหมือนเดิมเด็กๆพอจะนึกได้ไหมว่าเป็นตัวอะไรครูกุ้งวาดไม่สวยเลยเป็นปลาใช่ไหมคะเป็นปลาปลาภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: fish
0: ปลาภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: fish
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรโอเคแล้วนิทานนี้เป็นเกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรคะโอ้เยี่ยมมากครูกุ้งไม่ได้บอกเลยนะว่าแรบบิทคือตัวอะไรแรบบิทคืออะไรคะแล้วเทิร์สล่ะ
1: เต
0: ่าคำนี้ชื่อเรื่องของเขา The Rabbit and the Turtles แต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะมีคำว่า Turtles เนี่ยมีได้สองคำก็คือ Turtle ก็ได้หรือ Turtles ก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบเนาะกลายเป็นรูปปลาแสดงว่านิทานเรื่องนี้มีสัตว์กี่ตัว
1: สองตัว
0: มีกี่ตัวสามตัวมี Rabbit Turtles แล้วก็ Fish สามตัวนะคะไปต่อคราวนี้ไปทวนคำศัพท์กันหน่อยดีกว่าคำศัพท์คำนี้เรียกว่า Bird Bird พร้อมกัน Bird
1: Bird
0: มีตัวอะไรบ้างใครจำเยี่ยมบีดร้องเลย B-I-R-D bird B-I-R-D bird ร้องจากเพลงปุ๊บก็ได้คำศัพท์ทันทีไปต่อตัวต่อไปตัวนี้อะไรคะ
1: cat
0: ร้องอะไรนะ
1: C-A-T
0: cat นี่ไ
1: ซ
0: ส์เยี่ยมเลยชาวนี้ก็ได้คำศัพท์แล้วเนาะไปต่อตัวต่อไปเลยค่ะโอเคอ้าวเพื่อนบอกแล้ว D-O-G dogห้องห้อง small dog small dog big dog stop stop น่ากลัวมาก big dog น่ากลัวมากเลยไปต่อไปต่อสุดท้ายตัวอะไรคะ goldfish please spell goldfish
1: g
0: o l d f i s h goldfishGoldfish ก็เป็นชนิดหนึ่งของปลาแต่ถ้าปลาเรียกโดยรวมเราเรียกว่า
1: Fish
0: มีตัวอะไรบ้างใครจำได้
1: Fish
0: เยี่ยมมากคราวนี้เพิ่มมาอีกตัวตัวอะไรนะวิ่งชนะทุกรอบใช่ป่าวถ้าจากนิทานวิ่งชนะหรือวิ่งแพ้แพ้ทุกรอบเลยเพราะว่าห่วงแต่ไปทำอะไรคะดีไหมดี
1: ไ
0: หมเล่นได้กูกุ้งจะบอกว่าการเล่นเกมหรือดูโทรศัพท์หรือดู ดูแบบว่าดูจากในจอใหญ่ๆเดี๋ยวนี้มันก็อยู่ในจอแบบนี้ได้ใช่ไหม

0: คะเด็กๆดูใช้เวลาดูทั้งวันเลยดีไหม
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีเพราะจะทำให้ยังไงคะ
1: ตา
0: เราเสียพอตาเราเสียแล้วต่อไปอ่ะเราก็จะเห็นการสอนของคุณครูไม่ชัดเด็กๆก็จะเรียนตามเพื่อนไม่ทันและบางทีเด็กๆก็จะพลาดในส่วนที่สำคัญเช่นคุณพ่อคุณแม่อยากไปพาไปสวนสัตว์แต่เด็กๆติดเล่นอยู่อย่างเงี้ยติดเล่นในจอโทรศัพท์ติดเล่นในจอใหญ่ๆอย่างเงี้ยเด็กๆได้มีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวไหมคะ
1: ไม
0: ่มีฉะนั้นดูได้แต่ต้องดูเป็นเวลาเช่นกลับถึงบ้านครูกุ้งไปเยี่ยมบ้านเด็กๆนะเด็กๆปลายทางเป็นแบบโรงเรียนบางไกลกังวลหรือเปล่าที่กลับไปถึงเด็กๆส่วนใหญ่อาบน้ำทานข้าวทำกันบ้านฝึกอ่านหนังสือหลังจากนั้นถึงจะได้ดูเล็กน้อยใช่ไหมคะเรามีกติกาซึ่งกันและกันกติกาก็จะทำให้เราอะอยู่ได้ในครอบครัวอย่างมีความสุขอยู่ได้ในสังคมได้อย่างมีความสุขใครดูมากๆนะตาเจ็บใช่ไหมคะเอวาใช่ไหมเอวาไม่ดูแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเอวาก็จะน่ารักขึ้นเลยพอแรกๆพอเอวาดูมากๆเอวาทำไงคะอยากดูทั้งวันไหมลูกอยากดูทั้งวันเนาะฉะนั้นเราก็ลองดูนะคะตัวเราเองต้องมีกติกาดูทั้งวันดีไหมไอดีไม่ดีนะคะตัวนี้เป็นตัวอะไรนะพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: rabbit
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไร letter R ซ้าว letter R ซ้าว phoenix จ๋า letter R เขียนแบบไหนในลองเขียนกลางอากาศให้กุ๊กกุ้งดูหน่อยลากลงทับเส้นเดิมแล้วก็โค้งเนาะพร้อมๆกัน
1: rabbit
0: ลงท้ายด้วย letter T T ซ้าว T ซ้าว
1: rabbit
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะตัวนี
1: ้
0: เมื่อสักครู่ชื่อเรื่องจะเป็น turtles แต่คำศัพท์ออกมาครูกุ้งนำเสนอให้ได้สองแบบเพื่อที่เด็กๆจะได้เห็นพร้อมๆกันนะคะและนำไปใช้ได้คล้ายๆกันอ้าวพร้อมๆกัน
1: turtle
0: please spell turtle T R T L E turtle โอ้โหตกลงว่าตัวนี้วิ่งชนะอยู่เรื่อยเลยไหม
1: ชนะ
0: เพราะอะไรเขาถึงวิ่งชนะอยู่เรื่อย
2: เพราะเขาไม่กินเกมเขาไม่กินน้ำอย่างเดียว
0: เขาไปกินน้ำอย่างเดียวคือเขามีความมานะพยายามมีความอุตสาหะทำให้เขาถึงเส้นชัยก่อนแรบบิทเหมือนกันถ้าเด็กๆทำงานสมมติเด็กๆทำการบ้านเด็กๆอุ้ยเมื่อวานเนี้ยดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งไว้นะเดี๋ยวกลับถึงบ้านอาบน้ำแบบท่าเสร็จนะจะดูทันทีเลยการบ้านไม่เสร็จไม่เป็นไรได้ไหม
1: ได
0: ้เช้ามาตื่นขึ้นได้อ้าวกูกุ้งสั่งการบ้านไหมนี่รีบทำตอนเช้าทำตอนเช้าเสร็จทานข้าวอีกมาถึงโรงเรียนสายดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ีนี่ไงคือความมานะพยายามคือเหมือนเอาชนะตัวเองว่าเดี๋ยวเราค่อยดูก็ได้เรามาทำการบ้านก่อนนะฝากไว้ให้เด็กๆคิดนะคะถ้าสมมุติเด็กๆไม่มีความมานะพยายามไม่มีความอดทนอดกลั้นนะก็ไปเล่นเกมแล้วแหละการบ้านกูกุ้งไม่เป็นไรจริงเปล่า
1: จริ ง
0: ใครเคยทำแบบนี้บ้างการบ้านกูกุ้งไม่เป็นไรใครเคยทำไม่เคยเนาะแสดงว่าไปถึงต้องทำการบ้านเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากไปต่อนี่เลยวันนี้มีคำนี้เด็กๆดูจากภาพกูกุ้งยังไม่บอกคำศัพท์เด็กๆปลายทางดูกันนะคะเด็กๆดูจากภาพรูปนี้ rabbit อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะในกล่องเนาะอยู่ข้างในเอ๊ะข้างในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า in box คือกล่องค่ะนี่คือ rabbit this is a rabbit this is a box นี่คือคำว่า in คือเป็นลักษณะที่อยู่คืออยู่ข้างใน in คืออยู่ข้างในเหมือนเดิมตัวนี้เลยค่ะ
1: no
0: คำว่าอะไร
1: no.
0: onถ้าคำว่า no มีคนอ่านคำว่า no ก็จะตัว n ขึ้นก่อน no no อันนี้คำนี้อ่านว่า on rabbit อยู่ที่ไหนคะบนโต๊ะเขาเรียกว่า on และคำนี้ล่ะ rabbit อยู่ที่ไหน
1: ใต
0: ้อะไรคะ
1: ใต
0: ้โต๊ะใต้โต๊ะเอ้ยอยู่ข้างใต้เราเรียกว่า
1: under
0: เดี๋ยวครูกุ้งมีเพลงหนึ่งเพลงให้แต่เพลงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ rabbitเกี่ยวกับ dog และเกี่ยวกับ box dog กับ box dog คือตัวอะไร
1: หมา
0: สุนัข dog คือสุนัข box คืออะไรคะ box คืออะไรเนี่ย

0: นี่เลยครูกุ้งวางไว้ให้ This is a dog
1: This is a box
0: นี่แต่ครูกุ้งมีเพลงที่จะให้เด็กๆได้ดูกันนะลองตั้งใจฟังกันก่อนเด็กๆปลายทางลองดูนะคะ1 2 3 The dog is in the box The dog is in the box The dog is under the box The dog is under the box ได้ยินครูกุ้งร้องว่าอะไรบ้างคะ มี under the box อีกหนึ่งรอบ one more time The dog is in the box The dog is in the box The dog is under the box The dog is under the box เริ่มแรกประโยคแรกครูกุ้งบอกว่าอยู่และเมื่อครูกุ้งปิดฝาครูกุ้งปิดฝาปุ๊บ The dog is on the box The dog is on the box The dog is under the box The dog is under the box
1: on
0: คืออะไรนะ
1: อย
0: ู่ข้างบนแล้วถ้า under ล่ะนั้นร้องติดกันเลยดีกว่าเริ่มนะพร้อมนะคะเอเทนฟังดีๆนะ The dog is in the box The dog is in the box The dog is under the box The dog is under the box ปิดฝา The dog is on the box The dog is on the box The dog is under the box The dog is under the box ได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะถ้างั้นคุกช่วยครูกุ้งร้องอีกรอบหนึ่งเอาออนแล้วกันนะ The dog is on the box The dog is on the box The dog is under the box The dog is under the box อินบ้างต้องเปิดฝาเนาะThe dog is in the box The dog is in the box The dog is under the box The dog is under the box ใครจะมาร้องเพลงและทำท่าให้ครูกุ้งได้บ้างมาเลยค่ะอะตอมมาแล้วต้องหยิบด็อกให้ได้นะหยิบไมโครโฟนมาด้วยลูกไปมาเลยค่ะพร้อมนะถือไว้ร้องให้ครูกุ้งฟังได้ไหมถือไว้เอาด็อกไว้ไหนดีพร้อม 1 2 3 The dog อะไรคะ The dog is in the box ไหนร้องๆสิลูก The dog is in the box
2: The dog is in the box
0: The dog is in the box ใช่ไหม in the box ก็อยู่ข้างในในร้องใหม่ The dog is in the box The dog is in the box ใครช่วยอะตอมร้องได้บ้างมาเลยเอวาร้องเพลงเพราะเคยได้ยินอยู่มาเลยนั้นเอวาร้องอะตอมทำท่านะอะตอมหยิบด็อกนะพร้อมนะร้องครูกุ้งช่วยร้องถือด็อกไว้เลยพร้อม 1 2 3
2: The dog is in the box. The dog is in the box. The dog is under the box. The dog is under the box.
0: คราวนี้ปิดฝาออนบ้างอะไรเอ่ยพร้อม 1 2 3 The dog is on the box. The dog is on the box. The dog is under the box. The dog is under the box. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยร้องได้อยากได้ยินเสียงผู้ชายบ้างผู้ชายใครร้องได้คะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยนาวาได้ไหมนาวาไม่ได้เอเทนมานาวามาหยิบให้เอเทนร้องมาเริ่มเลยนะพร้อมนะจับด็อกไว้พร้อมไหมคะพร้อมนะ 1 2 3
2: The dog is in the box The dog is in the box The dog is under the box The dog is under the box
0: คราวนี้ปิดฝาแล้วต้องร้องว่าไงนะ The dog อะไรคะ
2: The dog is on the box The dog is on the boxThe dog is under the box. The dog is under the box.
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยคราวนี้พร้อมกันเด็กๆต้องร้องพร้อมๆกันและครูกุ้งทำท่าให้โอเคไหมโอเคเริ่มจากอินก่อนเลย 1 2 3
3: The dog
2: is in the box. The dog is in the box. The dog is under the box. The dog is under the box.
0: ปิดฝาปิดฝาแล้วอยู่ที่ไหน
2: The dog is on the box. The dog is on the box. The dog is under the box. The dog is under the box.
0: ได้เลยคราวนี้ in คืออะไรคะ in คืออยู่ข้างin คืออยู่ข้างใน in คืออยู่ข้างในแล้วถ้าออนล่ะออนคืออยู่ข้างออนคืออยู่ข้างบนแล้วถ้า under ล่ะโอเคนั้นครูกุ้งทำให้ดูนะเด็กๆออกเสียงคำให้ถูกพร้อมนะคะคำนี้คืออะไรคำนี้คืออะไรคะคำนี้ล่ะคะอะไรนะunder พร้อมๆกัน under
1: under
0: และถ้าครูกุ้งเปิดฝาอันนี้คือ
1: in
0: อันนี้คือ
1: in
0: โอเคเยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นเรากลับไปดูที่สไลด์พร้อมๆกันจากเพลงเด็กๆก็จะได้ยินคำว่า in พร้อมๆกัน in
1: in
0: i n in
1: i n in
0: o n on
1: o n on
0: under
1: under
0: under
1: under
0: เยี่ยมมากคราวนี้เราไปดูประโยคกันเลยถ้าเราบอกว่า a goldfish
1: a goldfish
0: คือปลาตัวนี้ปลาทองนะ is อะไรคะ
1: in
0: ต้องเติมคำว่า in in มีอะไรบ้าง
1: I am
0: in เยี่ยมมาก a goldfish อันใหม่พร้อมๆกัน
1: a goldfish
0: is in a bowl คือปลาทองอยู่ในในโหลนั่นเองนะคะไปต่ออันนี้ล่ะตัวนี้ล่ะอะไรคะ a rabbit is in a box พร้อมๆกัน a rabbit is in a box 1 2
1: 3
0: เห็นไหมเห็นคำว่า in ไหมคะ in คืออยู่ที่ไหนคะแมนยู in คืออยู่ข้างใน in คืออยู่ข้างในแต่ถ้าเป็นอันนี้ล่ะขีดเส้นคำว่าon on คืออยู่ข้าง on คืออยู่ข้างพร้อมๆกันเลยค่ะ a rabbit is on a table a rabbit is on a table phoenix ตื่นยังลูก hello ตื่นยังตื่นแล้วต้องอ่านนะอ่านพร้อมๆกันใหม่
1: a rabbit
0: is on a table ไปต่อตัวนี้อยู่ที่ไหนคะ
1: ข้างใต้
0: เขาใช้คำว่าอะไรนะไม่มีสัญญาณตอบรับคำว่าอะไรนะลูกแก้มคำว่าอะไรเนี่ยคำที่ขีดเส้นใต้อันอะไรนะ under พร้อมกัน
1: under
0: พร้อมกันเลย a rabbit is under a table a rabbit is under a table เยี่ยมมากถ้า in คืออยู่ข้างใน on คืออยู่ข้างบน under คืออยู่ข้างใต้เอาใหม่ in ใน
1: on บน
0: under ใต้ in ใน on บน
1: under
0: ใต้จำให้ได้นะคะเพราะคำนี้เด็กๆจะต้องเติมมีคนเติมคำว่า on ได้เลยดูรูปประโยคก่อน a bird
1: a tree
0: a bird คือตัวอะไรคะ
1: นก
0: a tree คือต้นไม้ a bird is จุดๆ a tree เราจะต้องเติมคำว่า
1: on
0: เราจะต้องเติมคำว่า
1: on
0: เอ๊ะแล้วคำว่า on มีตัวอะไรบ้างนะ
1: on
0: ต้องมีคำว่าอะไรนะลูก
1: on
0: on เยี่ยมมากเลยพร้อมๆกันอ่านเลยนะคะอ่านประโยคเลย a bird is on a tree a bird is on a tree เยี่ยมมากแล้วถ้ารูปนี้ล่ะเราจะต้องเติมคำว่าอะไร in on หรือ under
1: under
0: ต้องเติมคำว่า
1: under
0: แน่ใจมาดูคำแรกก่อนเลย a rabbit คือตัวอะไรคะ
1: กระต่าย
0: a table คือโต๊ะ a rabbit is on no in no underYes, อ่านมาพร้อมกันเลยค่ะ A rabbit is under a table. A rabbit

is under a table เยี่ยมมากต่อไปคราวนี้เราจะมาฝึก speaking practice กันเราจะมาฝึกการพูดกันนะคะเด็กๆลองดูจากภาพรูปนี้เราจะต้องบอกว่าอะไร rabbit is

อยู่ที่ไหนคะ on a bird is on a tree เอาใหม่ a bird is on a tree เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องบอกโครงสร้างประโยคได้โดยการใช้ in on under ใช้คำว่าอะไรนะ in on under ถ้าอย่างนั้นครูกุ้งขอครูกุ้งทำท่านี้มีกล่องนะ box เหมือนเดิมเด็กๆคิดว่าประโยคนี้เราจะต้องพูดว่าอย่างไรทั้งประโยคเราใช้คำทั้งประโยคจะต้องบอกว่าเดอะอะไรนะเดอะอะไรนะ is on the box the dog is on the box ที่เราใช้เดอะเพราะว่าเราเฉพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะคะแต่เราใช้อะเมื่อไหร่ถ้ามีอะเมื่อไหร่ปุ๊บ a bird is on a tree อย่างเงี้ยเราจะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นตัวไหนแต่ถ้าเราใช้ the dog is on the box พร้อมๆกันใหม่ the dog is on the box เปิดฝาต้องบอกว่าอะไรคะ in ใช้ in แล้วทีนี้ประโยคจะต้องบอกว่าอะไร the box โอเคกลุ่มหนึ่งได้กลุ่มหนึ่งพูดดังๆเลยค่ะ the dog is in the box กลุ่มสองกลุ่มสองบ้างครูกุ้งไว้อย่างนี้กลุ่มสองว่าเด็กๆจะต้องพูดว่าอย่างไรคะ the อะไร the อะไรลูก the dog is ใครช่วยกลุ่มสองได้อ่ะกลุ่มสี่ว่าไงลูกยกมือต้องตอบได้นะยกมือตอบไม่ได้อย่ายกนะอ่ะต้องบอกว่าไงนะลูก the อะไร the dog is อะไรคะ on เหรออ้าวใครช่วยเพื่อนได้อีกอ้าวกลุ่มหนึ่งพูดดังๆ the อะไรคะ the dog is under the box the dog is under the box เด็กๆต้องเข้าใจin คืออยู่ข้างใน under คืออยู่ข้างใต้ข้างใต้ข้างล่างแต่ถ้า on คืออยู่ข้างบนอ่ะพร้อมกันใหม่ the dog is on the box the dog is on the box the dog is under the box the dog is under the box ต้องพูดนะลูกถ้าเด็กๆไม่พูดเราจะจำประโยคเหล่านี้ไม่ได้พร้อมที่จะพูดไหมคะมงคลพร้อมที่จะพูดไหมคะวันนี้กลุ่ม2ช็อตฟิลไม่ได้เลยเอาใหม่พร้อมกันนะ The dog อะไรคะ The dog is on the box The dog is under the box เปิด The dog อะไรคะ The dog is in the box The dog is in the box ต้องได้นะลูก in คือข้างใน on คือข้างบน under คือข้างข้างใต้ข้างล่างนะคะต้องให้ได้นะ in on under เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการวาดรูปกันเดี๋ยวเด็กๆจะต้องวาดภาพตามโครงสร้างที่เรามีนะคะอย่างข้อที่1เด็กๆอ่านพร้อมๆกันอ่ะอะไรคะ is in a bowl พร้อมๆกันใหม่ a goldfish is in a bowl ก็คือปลาอะไรปลาทองอยู่ในโหลต่อไปข้อที่2 a bird อะไรคะ a bird is on a tree พร้อมๆกันใหม่ a bird is on a tree ปั้นดินปันขยับปากนะลูกภาษาอังกฤษต้องพูดถ้าหนูไม่พูดหนูจะไม่ได้หนูต้องพูดนะแมนยูต้องพูดนะวันนี้กลุ่ม2ไม่พูดตั้งใจหน่อยลูกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากถ้าเดี๋ยวเด็กๆวาดรูปได้ก็คือเราจะทดสอบความเข้าใจกันแล้วประโยคที่3อะไรคะ a rabbit is under a table a rabbit is under a table เดี๋ยวเราจะวาดประโยคทั้ง3ประโยคนี้เพื่อที่จะดูความเข้าใจของเด็กๆนะคะเด็กๆปลายทางหยิบสมุดขึ้นมาได้เลยส่วนเด็กๆต้นทางใช้กระดาษที่คุณครูเตรียมให้และหยิบดินสอขึ้นมาดินสอก็ยังลบเท่านั้นเ
พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ

ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านและวาดรูปกันเดี๋ยวเราจะอ่านและวาดรูปกันเวลาเด็กๆวาดรูปเด็กๆคิดว่าเด็กๆวาดรูปต้องวาดเล็กหรือใหญ่กระดาษเนี่ยเด็กๆกระดาษของเด็กๆนะจะแบ่งเป็น3ส่วนแบบนี้1 2 3เราจะแบ่งเป็นข้อๆเลยข้อ1เขียนเลขใหญ่ข้อ2ข้อ3ได้ไหมคะวาดแนวนอนแนวตั้งกุ้งให้ได้หมดแต่ต้องวาดให้ได้3ส่วนนี้เพราะเรามีอยู่3ข้อพร้อมจะวาดยังคะในเด็กปลายทางใช้สมุดนะในเด็กปลายทางวาดลงในสมุดเป็นข้อๆได้เลยพร้อมไหมคะข้อที่1มงคลช่วยอ่านดังๆพลอยช่วยอ่านดังๆข้อที่1อ่านว่าอะไรคะGoldfish is in a bowl Goldfish is in a bowl ฉะนั้นต้องวาดอะไรบ้างGoldfish อยู่ที่ไหน in คืออยู่ข้างในก็วาดอยู่ข้างในโหลอ้าวลงมือวาดเลยมาดูกันว่าครูกุ้งจะวาดได้สวยเข้าเด็กๆไหม A goldfish is in a bowl Goldfish จะหน้าตาแบบป่องๆเลยเนาะของคุกุ้งเรียบร้อย A goldfish is in a bowl A goldfish is in a bowl เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเนาะวาดเรียบร้อยไหมบีดขาบีดต้องทำงานให้เรียบร้อยนะบีดตั้งใจทำงานให้เรียบร้อยขีดเส้นเรื่อยๆไม่ได้ไปต่อข้อที่2ข้อที่2เป็นอะไรคะช่วยอ่านพร้อมๆกัน A bird is on a tree พร้อมๆกันใหม่ A bird is on a tree A bird คืออะไรคะ A bird คืออะไร A bird คืออะไรคะนก On คืออะไร On คืออยู่ข้างบน A tree คืออะไรต้นไม้ฉะนั้นต้องวาดรูปอะไรคะวาดรูปอะไรหันษาวาดรูปต้นไม้แล้วมีอะไรอีกนกอยู่ที่ไหนบนต้นไม้อ่ะวาดรูปนกที่อยู่บนต้นไม้ครูกุ้งก็ขอวาดง่ายๆเนาะได้ไหมคะการวาดรูปเป็นการทดสอบความเข้าใจของรูปประโยคอย่างหนึ่งนะคะแต่วันนี้เด็กๆยังไม่คล่องเลือก in on under เพราะเพิ่งเรียนกันครั้งแรกแต่ถ้าร้องเพลงใช้กันบ่อยๆได้แน่นอนเนาะ ไปต่อข้อที่3ได้ไหมคะ ไปต่อข้อที่3นะอ่านพร้อมๆกัน A rabbit is under a table is under a table A rabbit คืออะไรคะกระต่าย is under คืออะไรอยู่ข้างใต้ is under คืออยู่ข้างใต้ a table คืออะไรคะ a table คืออะไรโต๊ะ a table คือโต๊ะใช่อย่างนั้นเราต้องวาดรูปอะไรก่อนวาดรูปโต๊ะแล้ว rabbit อยู่ที่ไหนใต้โต๊ะเริ่มเลยลงมือดูดิ rabbit ของครูกุ้งวันนี้จะสวยไหมและบิดส่วนใหญ่จะหูสั้นหูยาวหูยาวเนาะครูกุ้งนี่เรื่องวาดรูปไม่ถนัดเลยแต่จะพยายามวาดรูปให้เป็นแรบบิทให้ได้ได้เปล่า A rabbit is under a table ได้ไหมได้ไหมคะได้แล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ด้วยนะที่กระดาษแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะนะคะเดี๋ยวครูกุ้งจะนำไปประเมินดูว่าที่เด็กๆวาดรูปออกมาพอจะเข้าใจรูปประโยคนี้ไหม

นับวันถึง10พร้อมๆกันนะเพราะวันนี้เราจะไปทำแบบประเมินพร้อมๆกันที่อยู่ในชุดกิจกรรมนะคะพร้อมแล้วเรียบร้อยเก็บลงใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะไม่เรียบร้อยไรเดี๋ยวครูกุ้งให้เวลาในช่วงท้ายเก็บลงใส่ใต้โต๊ะเลยเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะเลยและหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาชุดกิจกรรมของเด็กๆวันนี้เราจะทำแบบประเมินการแบบประเมินตนเองชุดกิจกรรมอยู่ในหน้าไหนเด็กๆลองดูซิอยู่ในหน้าไหนคะแบบประเมินเป็นหน้าต่อไปครูกุ้งจะทำหน้าเรียงกันไปเลยเนาะใช่ใช่หน้าที่29 29มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลขอะไรคะ2กับ9วันนี้จะทำแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้พร้อมไหมเรียบร้อยวันนี้เราจะมาประเมินตนเองกันว่าสิ่งที่เราเรียนเด็กๆได้มากน้อยแค่ไหนถ้าของใครที่อยู่ในชุดกิจกรรมแล้วเราก็ไม่ต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วนะคะแต่เราเขียนเราต้องเขียนเรื่องเราหน่อยได้ไหมลูกเปิดยังเปิดยังเปิดแล้วประเมินตนเองอันนี้จะอยู่ในเรื่องที่2นะคะอยู่ในเรื่องที่2หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่อง family เด็กๆเขียนตรงนี้เลยจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2family เขียนตามไปเลยค่ะบีจ๋าบีดลงมือแล้วบีดลงมือแล้วยังไม่ทำครูกุ้งยังไม่ได้ให้ระบายสีอะไรเลยบีดต้องตั้งใจฟังคุณครูหน่อยบีดอย่าทำตามใจตัวเองนะคะกติกาคือนู่นเลยดูครูกุ้งดูเขียนเลขอะไรคะ2และอยู่ในเรื่องของfamily ครอบครัวนะคะแล้วก็เราก็จะเรียนเรื่องย่อยๆของเราอยู่นะบีดอย่าทำตามใจตัวเองบีดมาถึงบีดจะระบายสีดาวเลยบีดยังไม่ฟังคำสั่งเลยนะคะต้องฟังคำสั่งก่อนนะบีดต้องฟังคำสั่งก่อนนะลูกเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วเราจะมาระบายดาวทีละข้อมาดูตัวเองนะนาวาดูตัวเองนะทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราสอนเราเรียนกันเนี่ยเด็กๆทำได้ดีแค่ไหนนะเรายังซิปยูริปส์ก่อนตอนนี้เราจะใช้สมองคิดอย่างเดียวยังไม่ใช้ปากพูดเนาะเริ่มจากข้อที่1ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้ไหมคะคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเด็กๆคิดว่าตัวเองออกเสียงได้ไหมได้ถ้าได้ให้ตัวเองกี่ดาว3ดาวเลยค่ะได้ให้ตัวเอง3ดาวเลยเอ๊ะตอนนี้เราใช้สมองคิดและใช้มือระบายเราต้องพูดไหมลูกไม่พูดนะคะแล้วสิ่งที่ตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นตั้งใจอยากทำให้ดีขึ้นไหมตั้งใจใส่เครื่องหมายถูกไปค่ะบีดฟังข้อที่2ต่อยังไม่ทำข้อต่อไปนะบีดต้องฟังก่อนเพราะบีดยังอ่านทั้งประโยคนี้ไม่ได้บีดต้องตั้งใจฟังคุณครูก่อนนะคะบอกความหมายเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้คิดว่าบอกได้ไหมถ้าบอกว่าด็อกรู้ไหมว่าคืออะไรรู้ถ้ารู้ถ้าทราบให้ตัวเองกี่ดาวดีโอ้โหสัตว์เลี้ยงเรามีเยอะนะให้3ดาวเลยและคิดว่าถ้าครูกุ้งเพิ่มคำศัพท์มาเด็กๆอยากได้คำคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นไหมดีขึ้นโอเคขีดเครื่องหมายถูกไปข้อที่3พูดตามโครงสร้างประโยค I have a dog it is bigเด็กๆคิดว่าประโยคเหล่านี้บอกได้ไหมเด็กๆบอก big small ได้ไหมคะได้หมดเลยไหมได้หมดเลยก็ให้ตัวเอง3ดาวเลย

0: ค่ะแต่ใครที่บอกว่าอุ้ยได้แค่บางคำเอง it is white มันเป็นสีขาวคำพวกนี้เด็กๆบอกได้แค่บางคำก็ให้2 ดาวก็ได้เนาะแล้วคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นได้ไหมคะถ้าครูกุ้งเพิ่มคำคุณศัพท์ไปเด็กๆคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ข้อที่4ถามตอบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้ Do you have a pet ตอบได้ไหม Do you have a pet ตอบว่าไงอ่ะ
1: Yes
0: I have a cat Yes I have a dog แล้วถ้าไม่มีเลยต้องตอบคำว่า
1: No,
0: no I don't ตอบได้ทั้งหมดเลยให้ตัวเองไปเลยค่ะ3 ดาวถ้าครูกุ้งเพิ่มคำถามอีกหน่อยครูกุ้งเพิ่มคำถามเนี่ยเด็กๆคิดว่าตัวเองจะทำได้ดีไหมคะอยากทำให้ดีขึ้นไหมอยากตอบได้ไหมอยากก็ใส่เครื่องหมายถูกไปและวันนี้อยู่ในข้อที่5บอกตำแหน่งของสัตว์เลี้ยงได้โดยใช้ in on under นาวาบอกไม่ได้นาวาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ทั้ง3คำหรือไม่ได้ทั้ง3คำได้ทั้ง3คำแต่ยังไม่ค่อยคล่องให้ตัวเองกี่ดาวนาวา2 ดาวพอเยี่ยมมากนี่คือความซื่อสัตย์เลยถ้าบอกว่าไม่ได้ก็คือเราก็ให้ตัวเองแค่ทำได้แค่บางคำเนาะ2 ดาวพอและอยากทำให้ได้ไหมอยากทำให้คล่องขึ้นไหมอยากทำให้คล่องขึ้นก็ใส่เครื่องหมายถูกไปนาวาเยี่ยมมากนาวามีความซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ได้คือบอกไม่ได้เนาะไปหน้าต่อไปเลยค่ะไปหน้าต่อไปเลยหน้าต่อไปเลยเป็นแบบบันทึกการเรียนรู้วันนี้บทเรียนนี้เด็กๆคิดว่าเด็กๆชอบเรียนอะไรในวิชานี้ชอบอะไรที่ครูกุ้งสอนมาชอบอะไรคะชอบวาดรูปชอบอะไรอีก
1: ร
0: ้องเพลงอ่ะวาดรูปอ่ะถ้าใครชอบวาดรูปก็เขียนวาดรูปวออาดอวาดรออูปอรูปวาดรูปหันสาบอกชอบเพลงก็เขียนเลยว่าชอบเพลงพอรอเองอเพลงเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะครูกุ้งเขียนที่หน้าจออาจจะไม่สวยเนาะเด็กๆพยายามเขียนให้สวยในบรรทัดของเด็กๆนะแล้วคิดว่าช่องต่อไปรถชั้นที่2สิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้เลยไม่ชอบโหยปลื้มใจมากเลยไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีก็ขีดไว้แค่นี้เลยค่ะไม่มีแสดงว่าชอบหมดไปต่อนะไปต่อได้ไหมคะ
1: ได
0: ้รถคันที่3ถามว่าสิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นนาวาอยากทำอะไรให้ดีขึ้นอยากทำอะไรให้ดีขึ้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษต้องเกี่ยวกับภาษา
1: อ้
0: าวนาวาบอกว่าอ่านให้ได้นะสิ่งที่จะทำคืออ่านอ่านอะไรคะ
1: ให้ได้
0: อ่านคำศัพท์ไหม
1: อ
0: ่านคำศัพท์ให้ได้โอเคนาวาบอกเลยอยากอ่านคำศัพท์ให้ได้มีคนครูกุ้งได้ยินเสียงบอกว่าอยากพูดให้ได้พูดอะไรคะพูดประโยคหรือพูดคำศัพท์ดีพูดประโยคอ้าวมีคนบอกพูดประโยคให้ได้สิ่งที่อยากจะทำให้ดีขึ้นก็คือพูดประโยคนั่นเองเด็กๆสามารถลอกตามครูกุ้งได้หรือเด็กๆลองถามคุณครูปลายทางดูนะคะว่าเอ๊ะเราอยากทำให้ได้แบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรวันนี้ in on under เด็กๆได้เห็นแล้วพอประเมินตนเองเด็กๆก็บอกว่ายังไม่ค่อยแม่นยำเลยเนาะนาวาเนาะนั้นเดี๋ยวครูกุ้งไปเสริมให้ช่วงเย็นดีไหมคะดีเนาะใครอยากร้องเพลงให้ได้คล่องบ้างชอบเพลงไหมชอบเพลงเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงเย็นเราไปเสริมกันนะคะอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะก่อนเลยเด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางรบกวนเขียนคำศัพท์ประโยคพวกนี้ไว้ให้เด็กๆลองลอกตามนะคะอ้าว the dog is in the boxThe dog is in the box. The dog is under the box. The dog is under the box. The dog is on the box.

0: The dog is under the box. The dog is under the box. In คือข้าง in ใน on บน under ใต้ in ใน on บน under ใต้ข้างใต้นั่นเองอ่ะมาดูกันนะคะครั้งหน้าก่อนที่จะครั้งหน้าครูกุ้งขอสรุปคำนี้ก่อนเด็กๆเห็นคำว่า in ไหมครูกุ้งขอสรุปคำนี้ก่อน in in คือข้างในอินคือข้างในประโยคนี้ต้องอ่านว่าอะไรลูก rabbit is in a box แล้วถ้าคำนี้ล่ะคำนี้ขอคำนี้ก่อนโอเมกคำนี้อ่านว่าอะไร on ประโยคนี้ต้องอ่านว่า rabbit is on a table แล้วถ้าประโยคนี้ล่ะคำนี้อ่านว่าunder คำนี้อ่านว่า under ประโยคนี้ต้องอ่านว่าอะไรคะ rabbit is under a table พร้อมๆกันเลยค่ะ in ที่อยู่ข้างใน on ที่อยู่ข้างบน under ที่อยู่ข้างใต้ข้างใต้อ้าวคราวนี้ครั้งหน้าจะเป็นเรื่อง things in the classroom ครั้งที่หนึ่ง the first time ครั้งที่หนึ่งนะคะ things in the classroomให้เด็กๆนะคะได้เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเช่นต้องมีดินสอยางลบไม้บรรทัดหนังสือครูกุ้งให้พร้อมด้วยนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแผนแล้วก็สามารถดาวน์โหลดใบงานรวมทั้งสื่อภาพให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ใช้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรื่อง in on under เด็กๆยังไม่แม่นยำเท่าที่ควรครูกุ้งสัญญาว่าต้องกลับไปปลายทางแล้วก็ทำเรื่องนี้ให้แม่นยำด้วยนะคะเด็กๆชอบเพลงแต่ครูกุ้งก็ว่าตัวเองร้องเพลงไม่เพราะเลยร้องเพราะเปล่าร้องเพราะเด็กๆก็ต้องนำเพลงที่ชอบวันนี้ที่เราประเมินกันเนี่ยนำเพลงที่ชอบไปร้องที่บ้านด้วยได้ไหมคะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะฝากบทเพลงภาษาอังกฤษนำไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังที่บ้านด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะหวังว่าครั้งหน้าเราจะมาสนุกกันใหม่ขอบคุณค่ะ
1: Cut length.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: ย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kiss ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
2: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู่
3: พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนเลยวันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
2: ตอนนี้เลย
3: เฮ้ยร้อนไปบ้างไป
2: ใกล้บ้านเราด้วย
3: นั่นไงพี่ย่า
4: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
5: โอเคค
4: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
5: ทางม้าลายสะพาน
4: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลยสอง
5: สะพาน
4: ลอยนะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้สาม
5: ไฟเดิน
4: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็สี่ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
5: ผู้ปกครอง
4: คุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
5: อยากรู้ค่ะ
4: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
5: ซ้ายขวาซ้าย
4: มองขวาซ้าย
5: ขวาน
4: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
5: ฟังเสียงรถค่ะ
4: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
5: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
4: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
5: ค่ะ
4: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
5: หยุด
4: 2
5: มอง
4: 3
5: ฟัง
4: 4
5: คิด
4: แล้วก็5
5: เดิน
4: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
5: ข้ามได้แล้ว
4: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
5: เดิน
4: วิ่งได้ไหม
5: ไม่ได
4: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะใครช่วยอ่านอ่ะการทบทวนการบวกและการลบที่ผลบวกไม่เกิน10ดังนั้นรวมกันวันนี้นะครับผลบวกไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน10ผลลบก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่เกินอะไรครับไม่เกิน10นะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็จะทบทวนนะเรื่องต่างๆที่เราเรียนรู้กันไปนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งการบวกและก็การลบโดยวันนี้ทุกคนจะต้องทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบแล้วก็หาทั้งผลบวกแล้วก็หาผลลบนะครับนั้นเรียนรู้วันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเด็กๆต้องหาผลบวกผลลบนะครับของจำนวน2จำนวนนะครับที่ผลบวกไม่เกิน10นั่นเองดังนั้นผลลัพธ์วันนี้นะครับไม่เกิน10ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการบวกแล้วก็การลบนะครับก็ไม่ยากเลยนั้นเรียนรู้กันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการหาผลบวกการหาผลลบโอ้โหมีหลากหลายมากมายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการนับต่อใช้ส่วนรวมส่วนย่อยใช้เส้นจำนวนใช้กรอบ10ใช้ทำไมครับตัวนับใช้นิ้วมือเข้ามาช่วยนะครับสื่อของจริงต่างๆมากมายที่คุณครูแม็กสอนหลากหลายวิธีไปเด็กๆก็สามารถนำมาทำไมครับช่วยในเรื่องของทั้งการหาผลบวกหาผลลบได้นั่นเองนะครับนั้นมีใครในห้องนี้นะครับกลับไปทบทวนบ้างขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยหลายคนหลายคนนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับมีใครที่ทำไมครับกลับไปทบทวนนะครับยกมือได้เลยเอามือลงครับเยี่ยมมากเลยเชื่อว่าหลายคนนะครับกลับไปทำไมครับทบทวนความรู้

0: เดิมที่คุณครูแม็กทำไมครับได้สอนไปนั้นวันนี้แหละนะครับเราก็มาทบทวนนอกจากกลับไปทบทวนที่บ้านแล้วเราก็มาทบทวนในห้องเรียนด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนข้อตกลงในการเรียนหน่อยมีอะไรบ้างนะ
1: สองตาด
0: ูสองหูฟัง
1: สมองค
0: ิด
1: ม
0: ี
1: สติ ไม
0: ่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้
1: อย
0: ่
1: างฉลาด
0: เฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับข้อตกลงในการเรียนของคุณครูแม็กนะครับขอเสียงทางฟังชัดนะครับต้นทางก็ทำไมครับเสียงดังไปถึงปลายทางปลายทางก็ดังมาถึงต้นทางเอาละครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะครับนั้นทบทวนข้อตกลงในการเรียนของเราแล้วจดจำได้เป็นอย่างดีนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องทำไมครับทบทวนหน่อยการหาผลบวกแล้วก็การหาผลลบเอ๊การหาผลบวกทบทวนหน่อยการหาผลบวกเป็นยังไงเนี่ยเป็นการยังไงครับนำจำนวนมาทำไมกันนะนำจำนวนมาร
2: วม
0: กันอันนี้ความรู้เดิมนะแล้วถ้าการลบล่ะ
2: เอาทำให้น้อยล
0: งการลบการหาผลลบทำให้จำนวนเป็นไงครับ
2: น
0: ้อยลงนั้นการหาผลลบมีหลากหลายวิธีเลยลบโดยทำไมครับเอาออก
2: เปร
0: ีย
2: บเท
0: ีย
2: บ
0: ส่วนรวมส่วนส่วนรวมส่วนย่อยดังนั้นลักษณะในเรื่องของการหาผลลบหรือการหาผลบวกก็มีมากมายหลายอย่างตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาประโยคสัญลักษณ์นะครับเด็กๆก็สามารถที่จะหาคำตอบได้แล้วเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มดูกันเลยคราวนี้โอ้โหมีภาพให้ด้วยมีแบบนี้เขาเรียกอะไรสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหานะเนี่ย
3: โจทย์ป
0: ั
3: ญหา
0: ดูซิดูซิสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาเนี่ยเอาละถ้าเป็นสถานการณ์จะต้องทำไมครับไม่มีประโยคคำถามเพราะต้องเป็นเรื่องเล่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นโจทย์
2: ป
0: ั
2: ญหา
0: จะต้องมีส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามจะต้องมีประโยคคำถามเอ๊ะมีประโยคคำถามหรือเปล่าม ีไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยแสดงว่าลักษณะแบบนี้เป็นสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาครับ
2: โจทย์ปัญหา
0: เป็นโจทย์ปัญหาแต่ยังไม่รู้นะเพราะเรายังไม่ได้อ่านว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบอ้าวดูภาพก่อนภาพอะไรเนี่ย
2: มะม
0: ่
2: วง
0: มะม่วงเป็นไงเนี่ยอันนี้
2: มะม
0: ่
2: วงส
0: ุ
2: ก
0: รู้ได้ยังไงว่าเป็นมะม่วงสุกครับสีเหลืองรสชาติเป็นไงเนี่ยไหนใครเคยทานขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยอร่อยไหมครับอร่อยไหมเอามือลงนะครับดังนั้นมะม่วงสุกสีเหลืองเขามีสิ่งของเป็นไงครับลักษณะเดียวกันเลยแต่มี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมีเท่าไหร่เนี่ย
2: 4
0: ผลอีกกลุ่มหนึ่งละ
2: 3
0: ผลนี่ดูจากภาพนะดูจากภาพเขามีโจทย์ปัญหามาด้วยไหนลองอ่านหน่อยว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เขาว่ายังไงเอ่ย
2: มีมะม่วง4ผล
0: มีมะม่วง4ผลรออัวมอรวมกับกออะบอกับรวมกับ
2: มะม่วง4ผล
0: เอาละได้หาคำตอบได้ไหมครับครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อใครที่ทำไมครับไม่ทันมีมะม่วง4ผลรวมกับมะม่วงอีก3ผลมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลจะให้เด็กทำไมครับหาคำตอบโดยวิธีใดก็ได้นะอ้าวก่อนอื่นวิเคราะห์หน่อย เอ๊ะตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์บอกนะตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์บอกก่อนดูบอกก่อนมีมะม่วง4ผลบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอีกรวมกับมะม่วงอีก3
1: ผล
0: เอ๊ะแล้วโจทย์ถามว่าอะไรล่ะครับข้อนี
1: ้มีมะม่วงทั้งหมดกี่ผล
0: มีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลวิเคราะห์เบื้องต้นแยกได้แล้วอ๋อมีส่วนที่โจทย์บอกมีส่วนที่โจทย์ถามคราวนี้แล้วโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเนี่ยมีมะม่วง4ผลรวมกับมะม่วงอีก3ผลเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบนะดูตรงไหนว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหลายคนบอกบวกเขามีคำนี้เดี๋ยวคุณแม่ขีดเส้นใต้ให้ดูคำว่าร
1: วมกับ
0: ใช่ไหมขีดเส้นใต้สีแดงให้ดูตรงนี้เลยรวมกับเห็นไหมแสดงว่าจะนำมะม่วงทำไมครับนำมาทำไมเอ่ยรวมกันใช่ไหมมีมะม่วง4ผลรวมกับมะม่วงอีก3ผลแล้วมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลล่ะกี่ผลนะครับประโยคสัญลักษณ์เขียนว่าไงเนี่ย4บวก3เท่ากับ7อ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนช่วยเขียนหน่อยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้อ้าวน้องอะไรดีน้องออบิทแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนเพื่อนๆอ้าวออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ให้หน่อยว่าประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือการลบนะข้อนี้บวกอะไรบวกอะไรนะ4บวกเครื่องหมายบวกนะครับบวกอะไรล่ะ3เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ7ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกอ้าวปรบมือให้ออบิทหน่อยเยี่ยมมากนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ทำไมครับเกิดขึ้นนะแล้วเราจะหาคำตอบอย่างไรดีเนี่ยพอได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเนี่ย4บวก3ใช้วิธีการอะไรดี
4: เอา4
1: ไป
4: ใน
1: ร
4: าย สี่
1: ม
0: าสามใช้วิธีการนับต่อใช่ไหมถ้าใช้วิธีการนับต่อใจเย็นๆดูก่อน4กับ3ใครมากกว่ากันนะ
1: 4
0: เอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในไหนครับไว้ในใจนับต่ออีกเท่าไหร่ล่ะ3 4 4 4แล้ว5 6 7เห็นไหมครับก็นับต่อเลย4แล้ว5 6 7เสียงสุดท้ายเห็นไหมครับลงที่7เนาะแสดงว่า4บวกด้วย3เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ
1: 7
0: หรือการบวกด้วยจำนวนที่ใกล้เคียงกันจำได้ไหมเอ่ย3บวก3ใกล้เคียงกับ3บวก3ใช่ไหม3บวก3ได้เท่าไหร่อ่ะ
1: 6
0: อ๋อตัวหน้าเพิ่มทำไมครับอีก1คำตอบก็เพิ่มอีกเท่าไหร่ล่ะครับ1 6เพิ่มอีก1ก็เป็น7เห็นไหมครับสามารถใช้ความรู้เดิมได้เลยการบวกจำนวนใกล้เคียงกันนะครับจำนวนเดียวกันที่ใกล้เคียงกันนะหรือส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมได้ไหมครับ
1: ได้
0: หมดเลยนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดเราสามารถนำมาใช้เส้นจำนวนได้ไหมได้ไหมครับได้มีบางคนสงสัยว่าเอ๊ะครูแม็กบอกว่าทำไมต้องเอา4ไว้ในใจนะใช้วิธีการนับต่อเพราะเปรียบเทียบแล้ว4มากกว่านับต่อแค่เท่าไหร่ครับอีก3ครั้งแล้วเขาถามว่าแล้วเอา3ไว้ในใจได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ไหมครับ
1: ได
0: ้แต่ถ้าเอา3ไว้ในใจต้องชูขึ้นมา4เราจะนับต่อมากกว่าเห็นไหมครับดังนั้นคำตอบเท่ากันเลยถ้าเอา3ไว้ในใจนับต่อไปอีก4ใช่ไหมครับ3แล้ว4 5 67นะครับนับต่อคำตอบก็เท่ากันเลยได้เท่าไหร่แล้วครับ7คราวนี้ตอบได้แล้วว่ามีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลนะ
1: 7
0: ผลนะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากไม่ยากนะครับเอาละครับนั้นตั้งใจดูนะดังนั้นนะครับสรุปให้ฟังเลยการรวมกันของจำนวน2จำนวนเรียกว่าการอะไรครับการบวกอ้าว

0: ด็กอ่านตามการรวมกันของจำนวน
1: การรวมก
0: ัน
1: ของจำนวน
0: สองจำนวน
1: เรียกว
0: ่
1: า
0: การบวก
1: การบวก
0: ดังนั้นนะครับคำสำคัญคือรวมกันเห็นไหมท่านนำจำนวนมาทำไมครับรวมกันเป็นการอะไรทันทีเลยครับเป็นการบวกนะครับทำให้จำนวนเป็นไงครับเพิ่มมากขึ้นนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูต่ออุ้ยเป็นภาพอะไรเอ่ย
2: แอปเป
0: ิลมีจำนวน2กลุ่มเหมือนกันเลยนะครับคราวนี้นะครับเขาก็มีโจทย์ปัญหาเอ๊ะเป็นโจทย์ปัญหาหรือเป็นสถานการณ์นะช่วยดูนิดนึง
2: โจทย
0: ์
2: ป
0: ั
2: ญหา
0: เป็นอะไรเอ่ย
2: โจทย์ปัญหาร
0: ู้ได้อย่างไรว่าเป็นโจทย์ปัญหาม
2: ี
0: มีคำว่ากี่เห็นไหมเพราะว่าเป็นประโยคคำถามบางคนดูปุ๊บรู้ทันทีเลยอ๋อมีส่วนที่โจทย์ถามเป็นโจทย์ปัญหาทันทีเลยแต่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบก็ต้องมาอ่านข้อความก่อนว่าเขาบอกว่าอย่างไรบ้างแอปอะไรนะแอปเปิ้ล8ผลยังไงต่อให
2: ้
0: พอเอือนอเพื่อนไหมเอกเพื่อน
2: ไป3ผล
0: ให้เพื่อนไป3ผล
2: จะเหลือแอปเปิ้ล
0: กี่ผลดังนั้นนะครับคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแอปเปิ้ล8ผลให้เพื่อนไป3ผลจะเหลือแอปเปิ้ลกี่ผลเหลือเท่าไหร่ครับเขาบอกว่ามีแอปเปิ้ล8ผลให้เพื่อนไป3ผลจะเหลือแอปเปิ้ลกี่ผลอ้าวก่อนอื่นโจทย์ปัญหาดูก่อนเลยส่วนที่โจทย์บอกอะไรนะโจทย์บอกอะไรเอ่ยข้อนี้แอปเปิ้ล8ผลบอกอะไรอีก
2: ให
0: ้เพื่อนไป3ผลแล้วเขาถามว่าอะไรล่ะ
2: จะเหลือแอปเปิ้ลกี่ผล
0: จะเหลือแอปเปิ้ลกี่ผลดังนั้นนะครับจะเหลือแอปเปิ้ลกี่ผลคราวนี้ได้แล้วส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามเอ๊ะแล้วเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเนี่ยรู้ได้ไงว่าเป็นการลบมีคำว่าให้เพื่อนไปแสดงว่าให้เพื่อนไปจำนวนเป็นไงเนี่ย
2: ลดลง
0: จำนวนลดลงนะครับลดลงแน่นอนใช่ไหมก็ต้องเป็นโจทย์ปัญหาการ
2: ลบ
0: เอาละโจทย์ปัญหาการลบประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ว่าไงเอ่ยแปดลบด้วยเท่าไหร่นะแปดลบด้วยสามแปดลบด้วยสามเท่ากับห้าดังนั้นนะครับอาจจะใช้วิธีการบางคนอาจจะยังหาคำตอบไม่ได้นะหลายคนก็อาจจะหาคำตอบได้แล้วก็ตอบได้เลยดังนั้นเด็กๆอาจจะใช้ทำไมครับวิธีการต่างๆมากมายอาจจะใช้การวาดภาพได้ไหมวาดภาพได้ไหมวาดแอปเปิ้ล8ผลอ๋อให้เพื่อนไปเท่าไหร่ล่ะ
2: 3
0: ให้เพื่อนไป3ผลแบบนี้ก็ได้นะครับก็เหลือแอปเปิ้ล5ผลใช้นิ้วได้ไหม
2: ได้
0: แล้วก็เอาออกนะครับเอาออกเนาะดังนั้นโจทย์ปัญหาการลบลักษณะนี้เป็นโจทย์ปัญหายังไงครับเนี่ยให้เพื่อนไปเนี่ย
2: การลบ
0: แบบไหนอะการลบแบบเอาออกเห็นไหมมีอยู่8เอาออกให้เพื่อนไปเท่าไหร่ล่ะครับ3เหลือ5นะครับดังนั้นนะครับการนำจำนวน1ออกจากจำนวนทั้งหมดนะครับแล้วหาจำนวนที่เหลืออยู่เขาเรียกว่าการอะไรครับ
2: การลบ
0: จำไว้ดีๆนะการนำ

0: จำนวนหนึ่งออกจากจำนวนเป็นไงครับทั้งหมดนะเอาจำนวนหนึ่งเนี่ยออกจากจำนวนทั้งหมดแล้วหาจำนวนที่เหลืออยู่เขาเรียกว่าการอะไรครับการลบนะครับนั้นการลบนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการหาผลบวกการหาผลอะไรครับผลลบเนาะเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูโจทย์ปัญหากันต่อว่าเอ๊เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ้าวช่วยอ่านหน่อยครับนองอนองไม้โทน้องเก็บดอกไม้สีแดงได้6ดอกเก็บดอกไม้สีขาวได้3ดอกน้องเก็บดอกไม้ได้ทั้งหมดกี่ดอกอ้าวอีกครั้งนึงนะน้องเก็บดอกไม้สีแดงได้6ดอกเก็บดอกไม้สีขาวได้3ดอกน้องเก็บดอกไม้ได้ทั้งหมดกี่ดอกก่อนอื่นเอ๊จดถามจดถามจดบอกอยู่ตรงไหนนะจดถามจดถามก่อนจดถามจดถามน้องเก็บดอกไม้ได้ทั้งหมดกี่ดอกเห็นไหมครับแล้วโจทย์บอกล่ะโจทย์บอก
1: น้องเก็บดอกไม้สีแดง
0: น้องเก็บดอกไม้สีแดงได้6ดอกนะครับแล้วบอกเพิ่มเติมอะไรอีกบอกเพิ่มเติมอะไรอีก
1: ดอกไม้สีขาวได้3ดอก
0: เก็บดอกไม้สีขาวได้3ดอกนะครับอันนานะคราวนี้รู้แล้วส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกและเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเนี่ยดูตรงไหนว่าเป็นการบวกบวกบวกดูตรงไหนเนี่ยมีคนเห็นแล้วคำว่าอะไรครับคำว่าทั้งหมดก็คือน้องเก็บดอกไม้ได้ทั้งอะไรครับได้ทั้งหมดนี่แหละตรงนี้แหละพออยากรู้ทั้งหมดก็ต้องเอามาทำไมอะรวมกันพอรวมกันทบทวนให้ไปแล้วนำจำนวนมารวมกันแสดงว่าเป็นการบวกนะครับเอาละคราวนี้นะครับวิธีการต่างๆอาจจะใช้ทำไมครับการแสดงจำนวนใช้ไม้ไอศกรีมได้ไหม
1: ได
0: ้มัดไม้ได้ไหมได้ก็อาจจะใช้อุปกรณ์ของจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนต่างๆเนาะอาจจะแทนจำนวนดอกไม้สีอะไรก่อนครับสีแดงมีเท่าไหร่ล่ะมีกี่ดอก6ดอกก็เท่าไหร่ล่ะครับใช้ถ้าเป็นมัดไม้หรือไม้ทําครับเราก็ใช้กี่ไม้ล่ะ
1: 6ไม
0: ้6ไม้แทนจำนวนดอกไม้สีอะไรครับสีแดงก็ใช้เลย1 2 3 4 5 6บางคนบอกว่าเอ๊ะเราใช้สีไม้แทนได้ไหมได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: สีไม้ก็ได้เป็นอุปกรณ์การเรียนแสดงจำนวนเราเอามานับใช่ไหมเท่าไหร่ล่ะครับ6แทนจำนวนดอกไม้สีอะไรครับสีแดงเพิ่มเติมดอกไม้สีอะไรอีกล่ะสีขาวเอามาวางเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่ล่ะสีขาวเนี่ยก็ไปดูเลยโอ้เก็บดอกไม้สีขาวได้3ดอกนะครับก็แทนจำนวนที่เก็บดอกไม้สีขาวก็วางเลยเท่าไหร่ล่ะครับกี่ไม้เอ่ย3ไม้แทนจำนวนดอกไม้สีขาว3ดอกเอาล่ะอยากรู้จำนวนทั้งหมดก็ทำไมครับนำมาทำไมกันเนี่ยมาบวกหรือนำมารวมกันใช่ไหมก็นับต่อได้ไหมเนี่ยนับต่อได้ไหมครับนับต่อก็ได้เนาะ6นับต่อเป็น7 89เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะครับ9ดอกนั่นเองที่น้องเก็บดอกไม้ทั้งหมดนะอันนี้เป็นวิธีการคิดนะครับก็เป็นตัวอย่างบางคนอาจจะทำไมครับไม่ใช้อุปกรณ์ละเพราะว่าเราเรียนมาหลายคาบก็อาจจะทำไมครับใช้วิธีการอื่นๆนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับประโยคสัญลักษณ์ช่วยหน่อยประโยคสัญลักษณ์หกหกบวก

0: 3
1: เท่าก
0: ับ9เท่ากับ9 6บวก3เท่ากับ9นะครับดังนั้นน้องเก็บดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกนะ
1: 9
0: ดอกนับต่อก็ไม่ยากใช่ไหมเอา6ไว้ในใจได้ไหมเนี่ยนับต่อไปอีกเท่าไหร่นะนับต่อไปอีก
1: 3
0: 6แล้ว
1: 7
0: 8 9นะครับก็ใช้นิ้วมือในการช่วยนับก็ได้นะครับเพราะว่าผลลัพธ์หรือผลบวกไม่เกินอะไรแล้วครับไม่เกิน10ตอนนี้ยังใช้นิ้วมือเข้ามาช่วยได้นะครับเอาละไปดูต่อที่โจทย์ปัญหาต่อไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรนะลูกโป่งสีอะไรเนี่ยอ้าวช่วยอ่านหน่อยกออยกอยไม่โทก้อยเป็นชื่อคนนะครับอ้าวก้อยมีลูกโป่งสีฟ้ากี่ลูกลูกอ้าวอีกครั้งหนึ่งก้อยมีลูกโป่งสีฟ้า8ลูกทำแตกไป5ลูกก้อยจะมีลูกโป่งเหลือกี่ลูกกี่ลูกอ่ะ
1: 3ล
0: ูกคราวนี้นะครับคุณแม่อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก้อยมีลูกโป่งสีฟ้า8ลูกทำแตกไป5ลูกก้อยจะมีลูกโป่งเหลือกี่ลูกเอเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบดูตรงไหนครับเป็นการลบ
1: ทำ
0: แตกไป5ลูกอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งเหลือคำว่าเหลือเห็นไหมครับตรงกับเมื่อสักครู่ที่ทบทวนให้เลยรู้จำนวนทั้งหมดแล้วก็ทำไมครับเอาออกไปจำนวนหนึ่งแล้วก็หาจำนวนที่เหลืออยู่เห็นไหมอยากรู้จำนวนที่เหลืออยู่จำนวนทั้งหมดรู้ไหมมีลูกโป่งกี่ลูกลูกโป่งทั้งหมด
1: 8
0: ลูกเห็นไหมครับเอาออกไปเท่าไหร่ล่ะทำแตกอ่ะ5ลูกแล้วเขาถามส่วนที่ทำไมครับเหลืออยู่หอรอเอือเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่กี่ลูกนะครับเอาละลองมาดูกันนะเดิมมีลูกโป่งสีฟ้ากี่ลูกนะกี่ลูกนะ8ลูกนะครับเดิมมีลูกโป่งสีฟ้า8ลูกทำแตกไปกี่ลูกทำแตกไป5ลูกนะครับเอาละเราก็จะหาจำนวนลูกโป่งที่ทำไมครับที่เหลือได้อย่างไรล่ะก็8เอาออกเท่าไหร่ครับ8เอาออก5นะนั้นอาจจะใช้มัดไม้หรือไม้นะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆเป็นตัวนับนะครับแทนการแสดงจำนวนของลูกโป่งนะหรือวาดรูปได้ไหมลูกโป่งวาดรูปได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะดังนั้นครูแม็กอาจจะใช้ภาพนะวาดเลยเป็นไม้แทนจำนวนของลูกโป่งหรืออาจจะเป็นหลอดก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครบตามจำนวนลูกโป่งหรือยังครบหรือยังครับครบแล้วคราวนี้แตกไปเท่าไหร่ล่ะหยิบออกได้ไหมเนี่ยได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: ก็อาจจะทำไมครับเครื่องหมายกระบาดหน่อยว่าอ๋อแตกไปเท่าไหร่นะแตกไป5ลูกแล้วเหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะ
1: 3ลูก
0: เหลือ3ลูกอันนี้นะครับคือส่วนที่ทำไมเอ่ยแตกไปนะที่ครูแม็กทำไมครับกากบาดไว้นั่นเองเห็นไหมก็กากบาดทับจำนวนที่ทำไมครับลูกโป่งที่แตกออกไปแตกไป5ลูกหรือวงล้อมรอบก็ได้แล้วก็มีลูกศรชี้ออกแบบนี้แสดงการทำไมครับเอาออกแล้วเราก็จะได้ส่วนที่เหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะเหลืออยู่3อันนี้เป็นวิธีการคิดนะครับเด็กๆก็ต้องอธิบายวิธีการคิดให้ได้นะครับว่าที่มาที่ไปของแต่ละจำนวนนี้มาอย่างไรนะครับแล้วก็มีการคิดอย่างไรใช้วิธีการใดในการหาคำตอบนะครับก็เป็นส่วนที่แตกออกไปเอาละครับคราวนี้

ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ได้ว่าไงเนี่ย8ลบลบด้วย5เท่ากับ3เนาะ8ก็อาจจะทำไมครับชูขึ้นมาใช้นิ้วตัวเองก็ได้8ชูขึ้นมาเลยอ้าวชูขึ้นมา8 8ลบด้วยเท่าไหร่นะ8ลบด้วยลบด้วย5ก็เอาออกไปเลย5เหลือเท่าไหร่ล่ะครับเหลือ

0: พีทมีอมอยู่กี่เม็ด7เม็ดไปพีทจะเหลือลูกอมกี่เม็ดเอาละครับเด็กๆครับครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งพีทมีลูกอมอยู่7เม็ดให้เพื่อนไป2เม็ดพีทนะเขามีลูกอมอยู่7เม็ดให้เพื่อนไป2เม็ดพีทจะเหลือลูกอมกี่เม็ดเหลือกี่เม็ดเนี่ย5เม็ดเอาละครับเด็กๆครับฝากนิดนึงพอเห็นในเรื่องของการแบ่งปันนะครับก็ฝากทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางนะแบ่งปันนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าแบ่งปันมากเกินตัวอย่างนะพีทมีลูกอมอยู่7เม็ดถ้าเขาแบ่งให้เพื่อนเลย7เม็ดพีทจะมีลูกอมเหลืออยู่ไหมครับ
1: ไม
0: ่เหลืออยู่แล้วพีทแบ่ง8เม็ดได้ไหม
1: ได
0: ้เอาละครับมีอยู่7แต่จะแบ่ง8ลำบากและต้องไปหาเพิ่มเติมดังนั้นการแบ่งปันเด็กๆต้องแบ่งทำไมครับแบ่งแล้วตัวเองต้องทำไมครับไม่เดือดร้อนนะครับก็ฝากทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางนะครับในเรื่องของการแบ่งปันนะครับก็ให้เด็กๆแบ่งปันทำไมครับให้พอเหมาะพอควรเราต้องทำไมครับไม่เดือดร้อนถ้าแบ่งปันขนมเพื่อนๆเราก็ต้องทำไมครับมีรับประทานด้วยนั่นเองนะครับก็ฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยอ้าวมาดูต่อจากโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาการดูตรงไหนว่าเป็นการลบให้เพื่อนไปให้เพื่อนให้เพื่อนไป2เม็ดทำให้จำนวนทำไมครับน้อยลงดูตรงไหนอีก
1: เหล
0: ือคำว่าเหลือหอรอเอือ เราจะหาจำนวนที่เหลืออยู่อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบในส่วนของส่วนที่โจทย์บอกโจทย์ถามเด็กๆหาได้แล้วตอนนี้นะครับคุณแม็กก็พาเด็กๆวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าอ๋อเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบพอทำไมครับมีผสมกันทั้งการบวกการลบไม่ได้แยกแล้วว่าคาบนี้เป็นโจทย์การบวกคาบนี้เป็นโจทย์การลบดังนั้นก็จะมีปนกันเด็กๆก็ต้องดูที่คำสำคัญนะว่าคำสำคัญนั้นแสดงว่าโจทย์ปัญหานี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบนะครับปั้นดินนะอ้าวคราวนี้พอได้แล้วว่าเป็นโจทย์ปัญหาการลบการลบการลบการลบก็ต้องหาจำนวนที่เหลืออยู่นะครับคราวนี้เด็กๆครับเดิมพีทมีลูกอมกี่เม็ดนะ
1: 7
0: เดิมพีทมีลูกอม7เม็ดยังไงต่อ7เม็ด
1: ให้เพื่อนไป2เม็ด
0: ให้เพื่อนไปเท่าไหร่นะ
1: 2เม็ด
0: ให้เพื่อนไป2เม็ดให้เพื่อนไปนะคราวนี้เราจะหาจำนวนลูกอมที่เหลืออย่างไรดีอะทำไงดีมีอยู่7เม็ด
1: เอาออกไป2เม็ด
0: เอาออกไปเท่าไหร่ครับ
1: 2เม็ด
0: อาจจะวาดภาพได้ไหมวาดภาพก็ได้หรือใช้ของจริงนะอาจจะเป็นไม้หลอดดูดเครื่องดื่มนะครับดินสอยางลบได้ไหมได้นะครับแสดงจำนวนนะให้ครบตามจำนวนของทำไมครับโจทย์ปัญหาที่กำหนดว่าเดิมพีทเนี่ยเขามีลูกอมอยู่เท่าไหร่ครับกี่เม็ดนะ7เม็ดก็วางเท่าไหร่ล่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7นะครับอันนี้ก็คือลูกอมกี่เม็ดล่ะลูกอม
1: 7เม็ด
0: ลูกอม7เม็ดแล้วไงต่อนะปั้นดินเขาให้ใครไปนะเขาให้เพื่อนไปเขาให้เพื่อนไป2เม็ดก็กากบาทเลยให้เพื่อนไป2เม็ดเอาละยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับอันนี้คือส่วนที่ทำไงครับอันนี้

0: คือส่วนที่ทำไมครับส่วนที่ให้เพื่อนไปให้เพื่อนไปเท่าไหร่ล่ะ
1: 2
0: ให้เพื่อนไป2เม็ดเอาละเอาละไม่ยากไม่ยากคราวนี้ประโยคสัญลักษณ์เอ๊ะประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าไงเนี่ย7ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่นะ7ลบด้วย2เท่ากับ5เอ๊ะคิดยังไงดีข้อนี้ชูขึ้นมาเท่าไหร่นะอ้าวชูขึ้นมา7อ่าคราวนี้ใช้นิ้วตัวเองเลย
1: เอา
0: ออกไป2 1 2เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5ตอบได้แล้ว7ลบด้วย2เท่ากับ
1: เท่ากับ5
0: ดังนั้นพีทเหลือลูกอมกี่เม็ดนะพีทเหลือลูกอมเหลือลูกอม5เม็ดยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบก็จะมีคำสำคัญอ้าวทวนหน่อยถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลักษณะลักษณะของโจทย์นะครับปั้นดินจะเป็นยังไงนะโจทย์ปัญหาการบวกต้องนำมาทำไมนะต้องนำมารวมกันโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมนำมารวมกันทำให้จำนวนเป็นไงครับเพิ่มมากขึ้นและถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการลบล่ะอาจจะมีการเอาออกมีอะไรอีกเปรียบเทียบว่าจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดน้อยกว่ากันเท่าไหร่เราก็นำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านะครับเขาก็มีคำสำคัญเช่นกันอาจจะถามว่าทำไมนะถ้าเป็นโจทย์การเปรียบเทียบก็มีมากกว่ากี่อันกี่ลูกกี่ชิ้นกี่ผลนะครับหรือน้อยกว่ากี่อันกี่ชิ้นกี่ผลต่างๆมากมายเลยก็จะมีคำเปรียบเทียบที่ชัดเจนหรือลักษณะแบบนี้ส่วนรวมกับส่วนอะไรครับส่วนย่อยรู้จำนวนทั้งหมดเอาออกจำนวนหนึ่งแล้วหาจำนวนที่ทำไมครับเหลืออยู่ว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเราก็เป็นการหาผลลบดังนั้นเขาก็จะมีคำสำคัญสุดท้ายแล้วประโยคสัญลักษณ์เด็กๆต้องทำไมครับเขียนให้ทำไมครับเป็นแนวทางเนาะการวางแผนเลยว่าโอ้จากโจทย์เราจะวางแผนโดยใช้การลบนะครับนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดจำนวนใดเป็นตัวตั้งจำนวนใดเป็นตัวลบนะครับเอาละครับก็เป็นในเรื่องของทำไมครับโจทย์ปัญหาทั้งการบวกแล้วก็การลบในวันนี้นะครับเอาละครับคราวนี้ให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดที่ 2.2 อกขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับที่ 2.26 นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเปิดไปหน้าเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเปิดไปเลยหน้าที่มีแครอทสับปะรดมะเขือเทศส้มแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับเจอหรือยังช่วยดูเพื่อนด้านข้างหน่อยใครที่ยังไม่เจอนะครับช่วยเปิดหน่อยนะใครเปิดเจอแล้วสองตาดูสองหูฟังใครเอ่ยแต่มีบางคนยังฟังเพื่อนอยู่เลยบางคนยังฟังเพื่อนอยู่เลยนะครับเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ่านตามครูแม็กนะเขียนประโยคสัญลักษณ
1: ์
0: จากสถานการณ์ที่กำหนด
1: จากสถานการณ
0: ์ที่กำหนด
1: จาก
0: เขามีภาพมาให้เป็นสถานการณ์พร้อมกับมีเครื่องหมายและเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: บวก
0: แสดงว่าเขาให้นำจำนวนมาทำไมนะมาบวกรวมกันสิ่งของ2กลุ่มก็ให้เด็กๆทำไมครับนับจำนวนแล้วเติมลงในไหนครับในช่องว่างนะเติมเต็มให้เป็นประโยคสัญลักษณ์นะหน้ามีทั้งการบวกแล้วก็การอะไรครับการลบสังเกตให้ดีนะครับอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมือไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวใครเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยครับมี2หน้านะอ้าวลงมือทำได้เลยใครมีข้อสงสัยนะยกมือถามได้เลย

ตัวตั้งเท่าไหร่นะทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะเราออก5เนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่เอ่ยระวังข้อการลบนะหน้าที่2นะครับหน้าที่2นะการลบต่อตัวตั้งคือจำนวนทั้งหมดแล้วลบออกด้วยจำนวนที่วงล้อมรอบนะแล้วดูว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ไหนใครเสร็จแล้วไหนใครเสร็จแล้วช่วยหน่อยช่วยดูเรื่องการบวกหน่อยเฉลยหน่อยเผื่อเพื่อนๆจะได้ทำทันนะครับข้อที่1แครอทเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะ3กับ1ประโยคสัญลักษณ์คือ3 บวก 1เท่ากับไหนใคร

0: แบบนี้เอาตรวจของตัวเองไปด้วยเลยข้อที่2ข้อที่2เอสับปะรดเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะ
1: สับปะรด
0: 6กับเอประโยคสัญลักษณ์จะว่าไงเนี่ย6 6บวกข้อนี้อาจจะยากนิดนึงเกิน10นะหกบวกห้าเท่ากับก็ใช้วิธีการนับต่อได้นะครับ6บวกห้าเท่ากับ11ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะตรวจคำตอบตัวเองด้วยนะครับข้อที่1กับข้อที่2ใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยนะเฉลยให้ดูแล้วอ้าวไปต่อข้อ3รวดเร็วหน่อยเอ๊ะอะไรบวกอะไรนะ8บวก513ถูกต้องถูกต้องใครได้แบบนี้บ้างเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าวข้อ4อะไรบวกอะไรนะ6 6บวก3เท่ากับเยี่ยมมากเท่ากับ9ข้อ5 9บวกถูกต้องไหนใครได้แบบนี้3ข้อเลยไหนใครถูก5ข้อแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปต่อนะตรวจคำตอบหรือยังเอ่ยมีบางคนรอเพื่อนบางคนแป๊บนึงไปต่อได้หรือยังไปต่อนะตั้งใจดูนิดนึงสองตาดูนะข้อที่2เขาให้ทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ลักษณะเขามีวงล้อมรอบแล้วลูกศรเป็นไงครับชี้ออกเป็นการอะไรเนี่ยเป็นการลบอะไรลบอะไรเนี่ยห้ามาจากไหนอะห้ามาจากจำนวนแครอททั้งหมดเอาออกเท่าไหร่ลบด้วย1เหลือเท่ากับ4ถูกไหมครับข้อที่1ข้อที่2ช่วยหน่อย1010มาจากไหนเนี่ยจำนวนสับปะรดทั้งหมดใช่ไหมลบด้วยอะไรนะเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือเท่ากับ5นะครับจำนวนที่เหลืออยู่นะยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากข้อ1ข้อ2ตรวจสอบหรือยังตรวจสอบแล้วไปดูต่อข้อที่38ลบด้วยเท่ากับ3ข้อ46ลบด้วย3เท่ากับ3นะครับข้อที่59ลบด้วยระมัดระวังนะจำนวนทั้งหมดนะลบด้วยจำนวนที่เอาออกใช่ไหมก็แล้วก็หาจำนวนที่เหลืออยู่นะครับนาวานะก็จะได้เป็นผลลบออกมาไหนใครถูกทุกข้อเลยเดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเก็บแบบฝึกหัดใส่ส ใส่ใต้

0: โต๊ะขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล
0: ้วสรุปความรู้วันนี้หน่อยที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาผลบวกและผลลบดังนั้นนะครับจำนวน2จำนวนนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการบวกได้ต้องทำไมครับเป็นการนับรวมสิ่งต่างๆตั้งแต่กี่กลุ่มขึ้นไป2กลุ่มขึ้นไปนะครับอาจจะนำจำนวน2จำนวนมารวมกันแล้วเดี๋ยวเด็กๆก็จะเรียนรู้มากกว่านี้มากกว่า2จำนวน3จำนวนมารวมกัน4จำนวนมารวมกัน5จำนวนมารวมกันนะครับเราก็จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะแต่นะครับการนำนับรวมนะสิ่งต่างๆตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปนะเราเรียกว่าเป็นการบวกส่วนการหาผลลบเป็นการนำจำนวน1ออกจากจำนวนทั้งหมดนะครับแล้วหาจำนวนที่เหลืออยู่นะครับเราก็จะเรียกว่าการลบนะครับนั้นการบวกการลบนะเด็กๆเรียนรู้ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาก็จะมีเรื่องราวมากมายในหลายลักษณะเลยเราก็เน้นย้ำซ้ำทวนกันอยู่เป็นประจำนะครับก็ต้องฝากนะครับทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางกลับไปทำไมเนี่ยทบทวนบทเรียนวันนี้ไม่มีการบ้านก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกที่ผลบวกไม่เกิน20คราวนี้เพิ่มเติมแล้วสำหรับจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักนะครับก็เรียนรู้กันในครั้งหน้าต่อไปสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออม
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการ

0: ูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
3: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชั่วโมงกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะฉันบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.

และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับข่าวที่ปรากฏขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมีอยู่บ่อยครั้งและเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกความไม่สมดุลของโลกก็มีสาเหตุหลักมาจากสภาวะโลกร้อนจากข่าวเราจะได้ยินคำว่าปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา2ปรากฏการณ์ชื่อแปลกนี้มีความรุนแรงและเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรวันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับเอลนีโญและลานีญาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกครับสร้างความแปรปรวนให้กับประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณแถบนี้ครับหลายต่อหลายครั้งเรียกได้ว่าเป็น2ยักษ์ใหญ่แห่งแปซิฟิกครับจุดเริ่มต้นของ2ปรากฏการณ์นี้นะครับมาจากลมที่หมุนเวียนอยู่แถบมหาสมุทรแปซิฟิกครับซึ่งมีทิศการหมุนจากอเมริกาใต้มายังออสเตรเลียแล้วก็เอเชียในอดีตเราใช้ประโยชน์จากลมนี้ในการเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้าเราจึงเรียกลมนี้ว่าลมสินค้าครับถ้าเจ้าลมสินค้านี้พัดด้วยความแรงที่เป็นปกตินะครับมันก็จะทำหน้าที่พัดเอากระแสน้ำอุ่นจากบริเวณอเมริกาใต้เนี่ยพัดมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ออสเตรเลียนะครับแล้วก็จะไปสะสมกับกระแสน้ำอุ่นบริเวณนี้นะครับพัดดันกระแสน้ำเย็นหมุนเวียนมานะครับทำให้ท้องทะเลนี้สมดุล นะครับพัดเอาอาหารของสัตว์ทะเลทำให้ปลาชุกชุมแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าลมสินค้านี้เกิดอาการผิดปกติมีความแรงลมไม่มากพอไม่สามารถดันเอากระแสน้ำอุ่นจากบริเวณอเมริกาใต้มายังเอเชียออสเตรเลียได้นะครับก็จะไม่มีแรงมากพอในการผลักดันกระแสน้ำเย็นให้กลับไปบริเวณนี้จะขาดสมดุลครับสัตว์ทะเลจะไม่มีอาหารกินปะการังก็จะตายความแห้งแล้งก็จะมาเยือนเอเชียของเราเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
1: หนูชื่อเอลนีโญหนูจะมาพร้อมกับ

0: ประเด็นที่2นะครับถ้าว่าเจ้าลมสินค้านี้พัดด้วยความแรงที่มากผิดปกติพัดเอากระแสน้ำอุ่นจำนวนมากจากบริเวณนี้มารวมตัวกับกระแสน้ำอุ่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำให้พื้นผิวน้ำมีอุณหภูมิร้อนมากก่อตัวขึ้นเป็นเมฆฝนเกิดเป็นพายุฝนตกถล่มลงมาทำให้น้ำท่วมดินถล่มเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
1: ลาญาซึ่งผมจะมาพร้อมกับน้ำท่วมและ

0: ฝั่งออสเตรเลียและเอเชียก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้งและไฟป่าได้ค่ะ
1: ไอ้ทวีปใหญ่ทวีปเอเชียไอ้ทวีปออสเตรเลียมันจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและดินถล่มและน้ำท่วมได้ร้องท่าเรือ
0: แต่เอลนีโญอยู่ฝั่งอเมริกาและอเมริกาใต้ก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้งและไฟป่าค่ะ
2: ปรากฏการณ์เอลนีโญและปรากฏการณ์ลานินญาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโลกของเราเสียสมดุลครับ

ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าประเทศของเรานั้นตั้งอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้ถ้าเราย้อนไปดูข่าวเมื่อปลายปี2554นะครับประเทศของเราเกิดน้ำท่วมใหญ่เพราะว่าเกิดพายุ5ลูกซ้อนถล่มประเทศไทยอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานินญาซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นพร้อมกันกับเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือว่าออสเตรเลียเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินถล่มฉับพลันนะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกฝากหนึ่งของโลกครับที่สหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญครับเกิดความแห้งแล้งแล้วก็ไฟไหม้ป่าขึ้นที่รัฐเท็กซัสแล้วก็ฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานี่คือวิตามินข่าวที่พี่ซุปอาสามาเติมให้น้องๆได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอันเกิดมาจากสภาวะแวดล้อมที่มนุษย์ร่วมกันสร้างขึ้นในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเติมวิตามินให้ทราบว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้จากการกระทำของมนุษย์ครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่านเฟซบุ๊กของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

กับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Safety Kids ตอนหมวกกันน็อก
5: โอ้โหอันนั้นละ
4: โอ้ยโอ้ยใจขนมปังเยอะเลยแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังอ่ะซื้อเลย
6: ไปไหนกัน
4: ซื้อขนมปังให้เรา
6: หยุดอยู่ตรงนั้นเลยสองคนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
5: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
7: ชวนสับก็เอาไปแล้ว
4: มันก็ไปเลย
6: ไม่ต้องเฉยเฉยเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
4: โอ้สวมหมวกกันน็อก
6: ไปจัดการเลยค่ะ
4: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพาโซซายไปเลย
6: หมดเลยอยู่ทั้งคู่
7: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกก็นักข้อไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
5: ก็ไปเอามาแล้วนะ
6: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
7: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
6: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
5: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วไปใหญ่
6: ๆนั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
8: ไม่ไหวเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
5: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่
6: นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
9: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือสองมือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
5: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
6: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
5: ไม่ใส่แล้วแล้วหลุดไม่ได้ไงนะ
6: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
7: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
6: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าอ๋อมีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพันมือใต้คางปุ๊บยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
5: ไม่มีขยักขยักเลย
6: นั่นน่ะสิคุณแม่มี
9: เพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
10: เพลงด้วยเหรอ
9: ใช่แล้ว
6: อ้าวมิวสิก

0: ปึกเลยเนี่ยปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะอืม
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ่ะไปได้แล้วค่ะ
2: ไม่ถูกใจนะโอ้โห

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะทางผู้ก่อเหตุเองก็มีการลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดที่เทศบาลตำบลพ่อมิ่งพื้นที่หมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้รถยนต์เสียหายไปถึง3คันแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเวลาประมาณ 21:10 นาทีเมื่อคืนนี้นะคะได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดค่ะโรงรถแล้วก็ป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็พบว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ต่ำกว่า6คนนะคะลอบเข้ามาภายในเทศบาลตำบลพ่อมิ่งจากนั้นกระจายกำลังเข้าวางเพลิงรถยนต์ของทางเทศบาลที่จอดอยู่ภายในโรงรถเป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายจำนวน3คันประกอบไปด้วยรถดับรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของทางเทศบาลนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุอีกกลุ่มค่ะได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามก่อนที่จะหลบหนีและจากนั้นไม่นานระเบิดที่วางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งช่วยกันดับไฟเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปยังอาคารของทางเทศบาลและไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงก็มีแจ้งเตือนไปยังสถานที่ราชการต่างๆและหน่วยกองกำลังในพื้นที่ให้เพิ่มเฝ้าระวังสถานที่แล้วก็ฐานที่มั่นของตนเองหลังจากที่พบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังคงมีการเคลื่อนไหวในการก่อเหตุกับสถานที่ราชการแล้วก็แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อหวังทำลายความเชื่อมั่นของทางภาครัฐ
1: โดยเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งโดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะเนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายรวมถึงติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปพบนะคะวัตถุระเบิดที่ทางคนร้ายเนี่ยนำไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเป็นระเบิดแสวงเครื่องอ่ะน้ำหนักเนี่ยประมาณ2กิโลกรัมก็เลยเก็บชิ้นส่วนของระเบิดไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ขยายผลต่อไปค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็มีการกำชับให้สอบตเร่งดูแลแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีโดยย้ำหลักการสำคัญบอกว่าประชาชนไม่ควรต้องวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนแล้วก็เปิดสายด่วนค่ะคือ1880สำหรับประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือได้อย่างทันทีโดยข้อมูลนะคะจะถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ตกหล่นครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวต่างๆกลุ่มเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าและการประกอบอาชีพค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายภาคใต้นะคะทางด้านนายสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอยู่แล้วเมื่อวานนี้ค่ะกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด่วนต่อไปยังที่จังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยโดยจุดแรกค่ะลงพื้นที่ที่อบต.บางเขาอำเภอหนองจิกไปตรวจสอบความเสียหายกรณีผู้ก่อเหตุบุกเผารถดับเพลิงและรถเก็บขยะเสียหายหนัก2คันซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลประชาชนถึงแม้ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของท้องถิ่นโดยตรงโดยได้สอบถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุที่คนร้ายบุกเข้ามาพบว่าใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็มีการพลางตัวโดยใส่ผ้า

0: ได้ยับค่ะก่อนที่จะเข้ามาคุมตัวรปภ.เอาไว้แล้วก็ก่อเหตุ
1: อยู่ที่ป้อมยามที่ยอจับปกยามสองคนแล้วก็จะแตะรถไฟแล้วก็จอดที่นั่น
2: เขาจะยามมัดไว้ตรงไหน
1: เขาไม่ได้มัดเขานั่งให้นั่ง
2: ไปนั่งไม่ได้มัดด้วย
1: ไปนั่ง
2: แล้วเขาปิดหน้าไหม
1: ปิดหน้า
2: ใส่ยาวใส่ยาวตัวนี้มันมอเตอร์ไซค์
0: นายสันเพชรและคณะก็เดินทางต่อนะคะไปยังร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบ้านบางปูอำเภอยะหริ่งซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายจี้ไล่พนักงานและลูกค้าออกไปในพื้นที่นะคะออกไปก่อนที่จะลงมือวางระเบิดแล้วก็จุดไฟเผาร้านจนได้รับความเสียหายทั้งหลังทำให้ต้องกระจายพนักงานไปยังสาขาอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะทำงานกันไปก่อนโดยนายสันเพชรเขาระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายแค่ทรัพย์สินแต่กระทบถึงการประกอบอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนเบื้องต้นก็ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเร่งรวบรวมประเมินความเสียหายอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอกรอบประมาณเยียวยาและฟื้นฟูต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นการด่วนพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เฝ้าระวังดูแลเส้นทางและก็โครงสร้างพื้นฐานเร่งคืนความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
3: และจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตเมืองมีการตรึงกำลังเข้มงวดตามจุดตรวจแล้วก็ด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองค่ะอย่างที่จุดตรวจที่ตำบลสเตงและจุดตรวจตำบลท่าสาบนะคะเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทเน้นตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยแล้วก็วัตถุเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและชุมชนพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันการหน่วยงานด้านความมั่นคงก็กำชับให้กำลังพลทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางมาตรการป้องกันจุดอ่อนเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารบ้านพักที่มีระดับการป้องกันต่ำรวมถึงฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาและให้ระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางปฏิบัติงานประจำการเดินทางลำพังหรือว่าระหว่างลาพักกลับภูมิลำเนาพร้อมเน้นย้ำให้ระวังเรื่องของการลวงเข้าให้พื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยกดซ้ำและให้เพิ่มกำลังดูแลเสาไฟฟ้าแรงสูงตลาดนัดแหล่งชุมชนรวมทั้งกระจายข่าวสารและประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยกำลังข้างเคียงภาครัฐและก็เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสกัดกั้นการก่อเหตุอย่างทันท่วงทีขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ยังคงปิดทางแล้วก็งดเดินรถชั่วคราวระหว่างสถานีมะรือโบกับตันยนต์มัดนะคะหลังจากที่เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดไปเมื่อวานนี้เพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้วยส่วนที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นๆอย่างเช่นขบวนมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงให้บริการตามปกติมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีประชาชนค่ะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรถไฟเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดสำหรับขบวนรถที่งดให้บริการในวันนี้นะคะเป็นขบวน453ยะลาสุไหงโกลกและขบวน448สุไหงโกลกยะลาโดยการรถไฟจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหากการซ่อมแซมเส้นทางเสร็จแล้วก็จะมีความปลอดภัย
0: และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์และก็สรุปภาพรวมเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกับท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โพยนอกค่ะท่านอยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพคะ
4: ครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ค่ะท่านแม่ทัพคะสรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาสักนิดนึงค่ะ
4: ก็สรุปผมว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วมั้ง
3: ค่ะค่ะค่ะอย่างเมื่อคืนก็เพิ่งมีเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดปัตตานีล่าสุดถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดต่อกันเนี่ยนะคะและส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่ราชการตรงนี้เรามองว่าการปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็เราต้องการที่จะก่อกวนสร้างสถานการณ์เพื่อลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้ว
3: ค่ะ
4: แล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพว่าเขายังมีตัวตนแล้วก็ตอบโต้สิ่งที่ทางเจ้าที่รัฐได้ดำเนินการในห่วงที่ผ่านมา
0: ค่ะ
4: เรื่องหลักๆที่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาตอบโต้และเป็นแรงจูงใจให้เขาได้ทำงานตอบโต้เราคือเรื่องเราไปจับกลุ่มการค้าขายผิดกฎหมายที่เป็นพ่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ตอนในคือที่ห่วงที่ผ่านมาเราไปจับกลุ่มการค้าขายบุหรี่เถื่อนในห่วงกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยเราจับกลุ่มที่นราธิวาสได้เกือบ160กว่าล้านนะเฉพาะบุหรี่แล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งวันที่13สิงหาที่โกดังที่ในอำเภอยะลังปัตตานีอันนี้ก็บุหรี่ประมาณ2ล้านกว่ามวนที่เป็นเงินแล้วก็มีเงินสดอีก18 17ล้านมีอาวุธปืนอีก3กระบอกแล้วก็ไอ้นี่แหละน่าจะเป็นเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้ธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการ
0: อ
4: ันนี้อันหนึ่งที่เขาตอบตัวเรา
3: ค่ะคือหมายความว่าค่ะท่านคะเชิญค่ะ
4: อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเราเปิดยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งมีจัดกำลังติดล้อมตรวจค้นมีการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดได้จำนวนมากที่เป็นคดีก็มี976คดีได้ยาบ้ายาไอผู้ต้องหาอีก906คน
0: ค่ะ
4: อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอบโต้เรา
0: ค่ะ
4: การกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มบนกลางแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกนี้ทำเรื่องพวกนี้ด้วยในการประกอบธุรกิจพวกนี้ด้วย
3: ค่ะอันนี้ก
4: ็ครับ
3: ค่ะค่ะเชิญค่ะท่านนายก
4: การตอบโต้ที่เราบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจคนในห้วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีเหตุที่ด่านปูโอเคสมีนะฮะเรามีการปิดล้อมหมู่บ้านซัพพอร์ตไซต์คือบ้านที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุตามชายเขาปิดล้อมเขากดดันในหลายเรื่องเขาก็ได้โอกาสที่จะแบบตอบโต้เจ้าที่รัฐผมเชื่อว่ามีแรงจูงใจหลักๆมีประมาณนี้นะ
0: ค่ะแรงจูงใจหลักๆก็คือเรื่องของการไปตัดท่อน้ำเลี้ยงของผู้ประกอบการที่เป็นผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการปรับยุทธวิธีหรือว่าปรับแผนในการรับมือเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นไหมคะ
4: ใช่ใช่ครับผมก็ได้สั่งการให้ทางชกจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ประสานกับสามฝ่ายทั้งปกครองตำรวจให้ดำเนินการเปิดทำงานเชิงรุกมากขึ้นในการปิดล้อมตรวจค้นในการที่จะผมได้สั่งเรื่องการปิดล้อมตรวจค้นเพิ่มขึ้นนะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: เดิมเนี่ยกองร้อยจะไม่สามารถปิดล้อมได้ก็ต้องใช้รอหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างเดียวเกี่ยวกับการร่วมอย่างเดียวผมบอกต่อไปเนี่ยกองร้อยต้องปิดล้อมได้บุคคลต้องลงสายหมู่บ้านต้องลงสายหลังไหนต้องปิดล้อมได้เลยโดยให้ผู้ครับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เฉพาะกิจหมายเลขหรือผบ.ตำรวจในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะผมที่กำลังกันบูรณาการกำลังร่วมกันปิดล้อมได้เพราะเป็นพื้นที่เราปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว
0: ค่ะ
4: ก็ประมาณนี้นะครับ
3: ค่ะอย่างวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือนะวันนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์ภูมิเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเรารู้เรื่องของการข่าวมาแล้วว่า2เดือนว่าจะมีการก่อเหตุหรือว่าเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ปรากฏว่าก็ยังมีการก่อเหตุตรงนี้นะคะเราจะมีการปิดช่องโหว่อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำอะค่ะ
4: คือเรื่องการข่าวแล้วก็เราก็ได้ปรับหลายเรื่องแล้วก็มีการคุยกันแหล่งข่าวที่เรามีในพื้นที่ว่าข่าวที่ได้รับเนี่ยมันจะทำยังไงให้ชัดเจนขึ้น
0: ค่ะ
4: ซึ่งก็ได้ปรับไปเยอะแล้วครับแล้วก็เรื่องของมาตรการควบคุมเหล่านี้เนี่ยเราก็คือต้องตัดวงจรเนี่ยง่ายๆการก่อเหตุเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องนี้เราดำเนินการอยู่ครับ
3: ค่ะคือหมายความว่ารู้ความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันแล้วก็เวลาในการก่อเหตุคือรู้ในเชิงลึกมากขึ้นหรือเปล่าคะ
4: ก็ใช่ครับถูกต้อง
3: ครับค่ะ
4: การข่าวต้องแม่นขึ้นนะแล้วก็การปฏิบัติซึ่ง แหล่งหน่วยข่าวในพื้นที่มีเยอะมากเราก็มาบูรณาการร่วมกันทั้งข่าวทหารข่าวตำรวจข่าวปกครองข่าวสำนักข่าวกองแห่งชาติอยู่ในพื้นที่หมดเลยข
3: ่
4: าวของศูนย์รักษาความปลอดภัยเราก็มีบูรณาการเรื่องงานข่าวร่วมกันอยู่แล้วนะ
3: ค่ะค่ะทีนี้งานข่าวเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ
4: อ๋ออันนี้คือมันแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องงานข่าวและในหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เองเราก็มีการจัดตั้งแหล่งข่าวในระดับหมู่บ้านแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาการให้ข่าวการแจ้งข่าวจากพี่น้องประชาชนอาจจะน้อยไปนิดก
3: ็
4: คงต้องไปเร่งงานมวลชนซึ่งเราทำอยู่แล้วนะในพื้นที
3: ่
4: โครงการภูคุ้มประกัดคือหมู่บ้านเก้าดีเนี่ยหน่วยในพื้นที่เนี่ยทำทุกสัปดาห์อยู่แล้วในสภาสันติสุขตำบลก็มีการประชุมหารือทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องงานข่าวพวกนี้บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าคนที่จะแจ้งข่าวก็กลัวเพราะโจรก็อยู่ในหมู่บ้าน
3: ค่ะค่ะท่านแม่ทัพค่ะค่ะอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากข้อความหรือว่าสื่อสารไปถึงพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดไหมคะในส่วนของการที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะให้ช่วยในส่วนของการข่าวเพื่อที่จะให้ช่วยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะให้ข้อมูลละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
4: ก็ต้องรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ามีหรือเห็นสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านขอให้แจ้งเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1341อยู่แล้วแจ้งมาแล้วเราจะไปตรวจสอบเองท่านไม่ต้องมาแล้วเราจะตรวจสอบว่าจริงเท็จขนาดไหน
3: ค
4: ือช่วยกันเพราะท่านไม่ต้องห่วงเราจะดูแลความปลอดภัยให้ท่านอยู่แล้วครับ
3: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่4เป็นอย่างสูงค่ะท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นหลายจุดทีเดียวนะคะล่าสุดนั้นตอนนี้หลายหน่วยงานบูรณาการในการที่จะร่วมกันทำงานป้องปรามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านแม่ทัพบอกว่าเหตุหลักๆที่เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นก็คือเรื่องของการไปปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ตัดท่อน้ำเลี้ยงนั่นเองพูดง่าย
5: แล้วก็ที่ผ่านมาอีก1ปัจจัยที่สำคัญนี้นะคะก็คือเรื่องของเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองอันนี้เป็น3ปัจจัยที่อาจจะทำให้ในส่วนของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้ที่หมายเลข1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการแก้ไขหาทางเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกนะคะว่าน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าแม้จะรู้เรื่องการข่าวล่วงหน้ามา2เดือนแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่จึงต้องเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ว่าวันนี้ก็เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นมีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะแล้วก็นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเพื่อดูในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านยอมรับบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้นะคะเรื่องการข่าวก็ทราบว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ต้องดูการเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดการข่าวอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติเมื่อไหร่อาจยังขาดการไม่ดีพอจึงต้องรู้ในเรื่องของการข่าวเรื่องของการเตรียมความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย
6: เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้น อย่างน่าเป็นห่วงนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือมาต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมา

0: ให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
1: การข่าวถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องหน้าแต่กับเกิดเหตุ
0: คืออย่างว่าก็เราก็รู้เรื่องหน้าแต่การปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะยังคาดการนะครับไม่ดีพอนะครับแต่บางครั้งมันก็การปฏิบัติการอย่างนี้มันกระจายออกไปมันก็การที่เราจะคาดการก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมานั่งดูกันนะครับในเรื่องของการข่าวนะครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกัน
2: ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามถึงการประสานงานกับทางการมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นผู้ก่อเหตุหากมีการข้ามแดนเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์กล่าวว่ามาเลเซียพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยถ้ามีการแจ้งข้อมูลไปซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนมาเลเซียส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อนนายศรีหศักดิ์บอกนะคะว่าคงมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นขอหารือขอพูดคุยกันก่อนยังไม่อยากสรุปตอนนี้นะเช่นเดียวกับการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
3: มันมีการข่าวว่าแต่ว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อน
0: ก็มันคงจะมีสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันครับขอเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่านะครับกับทุกฝ่ายว่าสาเหตุนั้นมาจากมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมไม่อยากที่จะสรุปหลังจากอยากให้มีการหารือกันก่อน
2: ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำแล้วก็สั่งการให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้
4: ทางด้านนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะเปิดเผยภายหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่ากอรมน.ภาค4อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งพิสูจน์ทราบแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนสำหรับรูปแบบการก่อเหตุในครั้งนี้เลขาธิการสมช.ประเมินว่าเป็นการแสดงออกเพื่อตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างอย่างหนักโดยประเด็นที่น่าจับตาก็คือการก่อเหตุระลอกนี้มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินมากกว่าชีวิตโดยมีสถานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.ได้รับความเสียหายกว่า15แห่งซึ่งทางสมช.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อเหตุครั้งนี้อาจไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มขบวนการหรือว่ากลุ่ม BRN เพียงฝ่ายเดียวแต่อาจมีกลุ่มที่เรียกว่าภัยแทรกซ้อนหรือว่ากลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์จากธุรกิจมืดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องนำไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะเลขาธิการสมช.ยังบอกถึงเรื่องความปลอดภัย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกใช่ไหม
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ

วันนี้ได้รู้ว่าเทพผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหน

0: ัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะและในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ในชีวิตประจำวันเด็กๆ เคยเรียนเกี่ยวกับสินค้ามาแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะสินค้าหมายถึงอะไรคะ
1: ของที
0: ่
1: เราซ
0: ื้อและสามารถจับต้องได้นั่นคือสินค้าอย่างเช่นดินสอเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนรองเท้ากระเป๋าใช่ไหมคะนั่นคือสินค้าแล้วมีสินค้าอะไรบ้างที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนทราบไหมเอ่ยอะไรบ้างที่ใช้ในชีวิตประจำวันชุดนักเรียน
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ยางลบไม้บรรทัดหนังสือไม้บรรทัดกล่องดินสอขนม
1: กระเป
0: ๋
1: าก
0: ระเป๋าสีอะไรคะแป้งสีฟันยาสีฟันแก้วน้ำพอแล้วนะคะนี่คือสินค้าที่เด็กๆใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ในชีวิตประจำวันว่าเด็กๆนั้นใช้อะไรบ้างของใช้ในชีวิตประจำวันแสดงว่าจะต้องใช้เป็นประจำนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องบอกของใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าอะไรหรือสิ่งไหนที่นักเรียนใช้บ่อยที่สุดใช้ทุกวันใช้เป็นประจำอย่างเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันนักเรียนใช้ทุกวันไหมคะ
2: ท
0: ุ
2: กว
0: ัน หรือว่าใช้เดือนละหนึ่งครั้ง
2: ท
0: ุ
2: กว
0: ัน ไหนใครใช้แปรงสีฟันยาสีฟันเดือนละหนึ่งครั้งมีไหมคะยกมือเอามือลงแปรงสีฟันยาสีฟันเราต้องใช้ทุกวันเพราะว่าเราจะแปรงฟันทุกวันต้องแปรงฟันทุกวันใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วค่ะเดี๋ยวฟันผุถ้านักเรียนไม่แปรงฟันฟันจะผุได้ค่ะของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะหมายถึงสิ่งของที่เราต้องใช้เป็นประจำทุกวันเลยสะดวกสบายต่อการใช้สอยแล้วหาซื้อได้ง่ายด้วยอย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างก็คือแปรงสีฟันยาสีฟันเด็กๆจะต้องใช้เป็นประจำใช้ทุกวันเมื่อหมดแล้วเราก็ต้องไปซื้อมาค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นอะไรเอ่ยคืออะไรคะโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เด็กๆ เรียกว่าโทรศัพท์มือถือซึ่งจะต้องใช้ทุกวันสำหรับผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วนะคะอย่างเช่นคุณครูก็ต้องใช้โทรศัพท์ทุกวันเพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆแต่ตอนนี้เด็กๆยังเล็กอยู่ควรจะใช้ไหมคะควรไหมคะควรมีโทรศัพท์หรือยัง
2: ย
0: ังไม่ควรมีโทรศัพท์ยังไม่ควรใช้โทรศัพท์นะคะสินค้าต่อไปหรือของใช้ต่อไปก็คือ
1: เ
0: สื้อผ้านั่นเองค่ะเสื้อผ้านะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ทุกวันเป็นประจำต้องซักไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: ใช่แล้วเวลาเราใส่เราก็ต้องซักเสื้อผ้าด้วยนะคะเพื่อให้เสื้อผ้านั้นสะอาดไม่มีเชื้อโรคค่ะของใช้ต่อไปอะไรเอ่ยถูกต้องรองเท้าเราต้องใส่ทุกวันไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วเราต้องใส่ทุกวันไหนใครไม่ได้ใส่รองเท้ามาโรงเรียนมีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมเอ่ยไม่มีเราต้องใส่รองเท้าทุกครั้งไปห้องน้ำต้องใส่รองเท้าไหมคะ
1: ต้อง
0: ใส่รองเท้าเราเดินไปข้างล่างต้องใส่รองเท้าไหมคะถูกต้องค่ะเราต้องใส่รองเท้านะคะยกเว้นเวลาเข้าบ้านเราไม่ใส่เราถอดเอาไว้ค่ะของใช้ชิ้นต่อไปรถยนต์นะคะรถยนต์จะใช้เป็นประจำทุกวันเลยขับไปไหนได้บ้าง
1: ไป
0: ทำงาน
1: ไปเที
0: ่
1: ยว
0: ไปสวนสัตว์ไปทะเลไปโรงเรียนพอแล้วเพราะฉะนั้นฟังค่ะเพราะฉะนั้นรถยนต์นะคะจึงเป็นของใช้ที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วก็ใช้เป็นประจำที่สุดเหมาะสำหรับคนที่ทำงานแล้วเพราะว่าจะต้องขับมาทำงานนักเรียนขับรถยนต์มาโรงเรียนไหมคะ
1: ไม่
0: นะคะของใช้ชิ้นต่อไปถูกต้องแล้วค่ะเป็นของใช้ที่ต้องใช้ทุกวันไหมคะ
1: ใช
0: ้ทุกวันเลยเพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็นใครไม่อยากฟันผุจะต้องแปรงฟันทุกวันของใช้ชิ้นต่อไปคืออะไร
1: แป
0: ้งลูกแป้งทาตัวหรือว่าแป้งฝุ่นนะคะเวลานักเรียนอาบน้ำเช็ดตัวแห้งแล้วทาแป้งให้หอมๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันค่ะรู้หรือไม่ของใช้ในชีวิตประจำวันในอดีตมีอะไรบ้างรู้หรือไม่ของใช้ในชีวิตประจำวันในอดีตมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะไหนใครอยากตอบยกมือเอามือลงนักเด็กรู้จักของใช้ในอดีตไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก แล้วยกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ไ
0: หนใครจะอยากจะยกตัวอย่างให้กลุ่มที่1ก่อนค่ะของใช้ในอดีตมีอะไรบ้าง
3: โทรศัพท์
0: โทรศัพท์แบบไหนคะแบบปุ่มกดใช่ไหมคนต่อไป
4: เตารีด
0: เตารีดของใช้ในอดีตก็คือที่ผ่านมาแล้ว50ปี30ปี20ปีนั่นคือของใช้ในอดีตมีใครอยากตอบอีก
5: บ้านเรือนไทย
0: บ้านเรือนไทย
5: เก้าอี
0: ้เก้าอี
6: ้ไม่เหมือน
5: โต๊ะ
0: โต๊ะพอแล้วค่ะมีทั้งคนที่ตอบถูกและยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเรามาดูนะคะของใช้ในอดีตนั้นมีอะไรบ้างนักเรียนจะเคยเห็นหรือเปล่าบางคนอาจจะเคยเห็นจากที่บ้านหรือบางคนไม่เคยเห็นเลยนะคะเช่นหม้อดินเผาเคยเห็นไหมคะเคยเห็นใช่ไหมบางคนก็เคยเห็นแล้วนะคะหม้อดินเผานะคะมีอะไรอีกเตาอั้งโลเคยเห็นหรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่นะคะเตาอั้งโล่อะไรเอ่ยเขาไม่เรียกว่าโคมไฟเขาเรียกว่าตะเกียงสมัยก่อนจะใช้ตะเกียงนะคะเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนเพราะว่ายังไม่มีไฟฟ้าค่ะอะไรเอ่ยเคยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าลูกคิดมีสำหรับคิดเลขนะคะอะไรเอ่ยเตารีดไหนใครบอกว่าเคยเห็นเตารีดเมื่อกี้นี้ใครบอกเคยเห็นเตารีดสมัยก่อนใช่ไหมคะเอามือลงนี่คือเตารีดถ่านนะคะดูนะเขาจะใส่ถ่านเอาไว้ในนี้แล้วก็นำไปรีดผ้าเพื่อให้ผ้าเรียบนั่นเองเป็นเตารีดในอดีตปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วไม่มีใครใช้แล้วนะคะรู้หรือไม่ของใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันมีอะไรบ้างให้กลุ่มที่4ตอบบ้าง
7: ทีวีค่ะ
0: ค่ะทีวีนะคะป้ายล่ะคะ
8: เ
5: ตาลี
0: เตาลีดค่ะคนต่อไปค่ะ
9: ไมโครเวฟ
0: ไมโครเวฟ
9: เตารีด
0: เตารีดตอนนี้ตอบ3แล้วนะคะนั่นก็คือของใช้ในปัจจุบันใช่ไหมคะเติร์ดลองตอบสิคะ
10: โทรศัพท์
0: โทรศัพท์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ของใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันที่นักเรียนบอกมาใช่ไหมคะเช่นเตารีดไมโครเวฟอะไรคะทีวีโทรศัพท์ใช่ไหมคะคือของใช้ในปัจจุบันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของใช้ในปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้างคุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูกันค่ะเช่นหม้ออลูมิเนียมที่บ้านของนักเรียนมีไหมคะ
1: ม
0: ีน่าจะมีกันทุกบ้านเลยใช่ไหมคะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใส่ต้มไว้ใส่แกงนะอะไรเอ่ยเตาแก๊สที่บ้านของนักเรียนมีไหมคะ
1: ม
0: ีเตาแก๊สนะคะสะดวกด้วยสบายด้วยใช่ไหมคะอะไรเอ่ยหลอดไฟฟ้าเอ๊หลอดไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างไรถูกต้องให้แสงสว่างในยามค่ำคืนของใช้ที่ต่อไปเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขมีไว้ทำอะไรคะเอาไว้คิดเลขใช่ไหมเวลาเราคิดเลขไม่ได้เลขจำนวนเยอะๆเราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ค่ะอะไรเอ่ยเตารีดเป็นเตารีดไฟฟ้าที่บ้านของนักเรียนมีไหมคะที่บ้านของนักเรียนมีที่บ้านของคุณครูก็มีเหมือนกันค่ะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้รีดผ้าเว้นไหนที่เสื้อผ้ายับยู่ยี่เราก็ใช้เตารีดเนี่ยรีดผ้าให้เรียบได้ค่ะทั้งหมดนั้นก็คือของใช้ในปัจจุบันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองตอบว่าภาพไหนเป็นของใช้ในอดีตนะคะภาพไหนเป็นของใช้ในปัจจุบันพร้อมไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงฟังคุณครูแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรคะ
4: บอกว่าไหนคือของในปัจจุบัน
6: ของกับอดีต
8: ของที่อยู่ในอดีต
0: ใช่แล้วคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าของใช้ชิ้นไหนนะคะเป็นของใช้ในอดีตของใช้ชิ้นไหนเป็นของใช้ในปัจจุบันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วภาพแรกค่ะเป็นหม้ออลูมิเนียม

0: เป็นของใช้ในปัจจุบันซึ่งทุกบ้านก็จะมีหม้อแบบนี้เอาไว้ทำอาหารเอาไว้ต้มเอาไว้แกงค่ะฮับต่อไปเขาเรียกว่าอะไรหม้อดินเผาใช่ไหมคะปัจจุบันยังเห็นอยู่ไหม
1: ย
0: ังเห็นอยู่แต่ว่าเป็นของใช้ในสมัยอดีตค่ะเป็นอดีตถูกต้องค่ะภาพต่อไปอดีตหรือปัจจุบันตอบว่าถูกต้องค่ะปัจจุบันค่ะซึ่งทุกบ้านก็จะมีอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าเตาแก๊สค่ะต่อไปถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องค่ะเป็นของใช้ในอดีตเขาเรียกว่าอะไรเตาอั้งโล่ค่ะเขาเรียกว่าเตาอั้งโล่เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ย่างกุ้งเอาไว้ทำอาหารต่อไปอดีตหรือปัจจุ
1: บ
0: ัน เขาเรียกว่าอะไรคะปัจจุบันเขาเรียกว่าหลอดไฟใช่ไหมคะตอบว่าปัจจุบันถูกต้องค่ะเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าตะเกียงตะเกียงเป็นของใช้ในอดีตหรือว่าปัจจุบันทำไมถึงคิดว่าเป็นในอดีตปัจจุบันยังมีอยู่ไหมคะ
1: ไม่ม
0: ีไม่มีใครใช้แล้วใช่ไหมคะมีก็จะเอาแขวนเอาไว้ประดับให้สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเป็นของใช้ในอดีตค่ะอะไรเอ่ยเครื่องคิดเลขเป็นของใช้ในอดีตหรือปัจจุบันถูกต้องค่ะเป็นของใช้ในปัจจุบันค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าลูกคิดมีไว้สำหรับคิดเลขบวกเลขลบเลขค่ะเป็นของใช้ในอดีตหรือปัจจุบันถูกต้องเป็นของใช้ในอดีตค่ะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเตารีดไฟฟ้านะคะเสียบปลั๊กรอให้ร้อนแล้วก็รีดผ้าได้เลยเป็นของใช้ในอดีตหรือของใช้ในปัจจุบันถูกต้องเป็นของใช้ในปัจจุบันค่ะต่อไปเรียกว่าเตารีดอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเตารีดถ่านค่ะเตารีดถ่านเป็นของใช้ในอดีตหรือของใช้ในปัจจุบันถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องค่ะเตารีดถ่านนะคะเป็นของใช้ในอดีตค่ะซึ่งปัจจุบันเราไม่ใช้เตารีดถ่านแบบนี้แล้วใช้เป็นเตารีดที่เสียบไฟฟ้าค่ะเรามาดูค่ะอดีตกับปัจจุบันนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะของใช้ในชีวิตประจำวันในอดีตนะคะเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนค่ะส่วนของใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการประดิษฐ์ค่ะอย่างเช่นสมัยก่อนนะคะใช้หม้อดินเผาหม้อดินเผาทำมาจากอะไรทำมาจากดินเหนียวนั่นเองค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นมีเทคโนโลยีเข้ามานะคะก็จะใช้เป็นหม้ออลูมิเนียมค่ะสมัยก่อนจะใช้เตาอั้งโล่ในการจุดไฟทำอาหารหรือการประกอบอาหารแต่ปัจจุบันเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นเปลี่ยนมาใช้เป็น
1: เตา
0: แก๊สค่ะสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็จะใช้ตะเกียงนะคะเพื่อให้แสงสว่างจุดตะเกียงในยามค่ำคืนให้แสงสว่างแต่ปัจจุบันเราไม่ต้องใช้ตะเกียง

0: เสียงแล้วเพื่อความสะดวกสบายนะคะเราเปลี่ยนมาใช้เป็น
1: หลอดไฟฟ
0: ้าค่ะให้แสงสว่างในยามค่ำคืนเหมือนกันค่ะสมัยก่อนจะใช้ลูกคิดในการคิดเลขแต่ปัจจุบันเราไม่ต้องใช้ลูกคิดแล้วเราใช้อะไรถูกต้องเราใช้เครื่องคิดเลขเพราะว่าอะไร
2: สะดวกสบาย
0: มากขึ้นค่ะสมัยก่อนเราใช้เตารีดในการรีดผ้าเพื่อให้ผ้าเรียบใส่ถ่านลงไปแต่ปัจจุบันเราไม่ใช้เตารีดถ่านแล้วค่ะเราใช้เป็นเตารีดอะไรถูกต้องเราใช้เป็นเตารีดไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กรอให้ร้อนแล้วก็สามารถรีดผ้าได้เลยค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำด้วยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างของใช้ในชีวิตประจำวันค่ะว่าของใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีอะไรบ้างค่ะโดยการบอกชื่อของใช้ในปัจจุบันวิธีการใช้และประโยชน์ค่ะเด็กๆจะทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะแล้วนักเรียนไปทางล่ะคะจะทำได้ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูขอตัวแทนแล้วกันค่ะขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่3ก่อนเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มที่3ด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีวัฒน์สุขมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
0: น้องนาวาลองยกตัวอย่างของใช้ในชีวิตประจำวันมา1อย่างค่ะ
3: เสื้อผ้าครับ
0: เสื้อผ้าค่ะนะคะเสื้อผ้าก็คือของใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้ววิธีการใช้ล่ะคะใช้อย่างไร
3: เอาไว้สวมใส่ครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเสื้อผ้านั้นมีไว้สวมใส่ใช่ไหมคะแล้วประโยชน์ของเสื้อผ้าล่ะคะมีประโยชน์ไหมคะ
3: มีประโยชน์ครับ
0: มีประโยชน์อย่างไรเอ่ย
3: เอาไว้ปกปิดร่างกายเราได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเสื้อผ้านะคะมีประโยชน์คือสวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นอยู่เสมอค่ะขอเสียงปรบมือให้นาวาด้วยค่ะต่อไปค่ะขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มที่2ด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเนสายมนคุณแม่ตะบูนกับชื่อเล่นชื่อมาวินครับ
0: มาวินลองยกตัวอย่างของใช้ในชีวิตประจำวันมา1อย่างสิคะ
4: โทรศัพท์
0: มือถือใช่ไหมคะโทรศัพท์มือถือมีวิธีการใช้อย่างไรคะใช้อย่างไรเอ่ย
4: เอาไว้โทรหาเพื่อน
0: เอาไว้โทรหาใครนะคะเอาไว้โทรหาเพื่อนใช่ไหมคะเอาไว้โทรหาเพื่อนเอ๊ะนาวาทำไมวันนี้นาวาไม่มาโรงเรียนใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: แล้วมีประโยชน์ไหมคะ
4: มีครับ
0: มีประโยชน์อย่างไรบ้างเอาไว้ค้นหางานได้ไหมเอ่ย
4: ได
0: ้ไหมคะเอาไว้ค้นหางานค้นหาข้อมูลค้นหาข่าวสารดูการ์ตูนได้ไหมคะ
4: ได
0: ้เอาไว้ติดต่อสื่อสารได้ไหมคะ
4: ได้
0: ค่ะนี่คือประโยชน์ของโทรศัพท์นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับมาวินด้วยค่ะกลุ่มต่อไปจะเป็นใครดีเอ่ยขอเป็นกลุ่มที่4ค่ะค่ะตัวแทน1คนค่ะเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อนาราชื่อเล่นหนูชื่อบูค่ะ
0: น้องบูค่ะน้องบูลองยกตัวอย่างของใช้ในชีวิตประจำวันมา1อย่างสิคะ
5: ดินสอค่ะ
0: ดินสออ่ะดินสอนั้นมีวิธีการใช้อย่างไร
5: เอาไว้เขียนค่ะ
0: เอาไว้เขียนอะไรบ้าง
5: เอาไว้เขียนการบ้านค่ะ
0: เอาไว้เขียนการบ้านเอาไว้จดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วดินสอมีประโยชน์ไหมคะ
5: มีค่ะ
0: มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
5: เวลาเราไม่มีดินสอเราจะได้เราถ้าเรามีดินสอเราจะได้ใช้ค่ะ
0: อ๋อประโยชน์ของดินสอนะคะถ้าเรามีดินสอเราก็จะได้เอาดินสอนั้นมาเขียนการบ้านเอามาจดบันทึกใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือประโยชน์ของดินสอนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มที่4ด้วยค่ะ

0: และต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วย
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรัญพัฒน์โชติหาราทองชื่อเล่นชื่อบีทครับ
0: ค่ะน้องบีทน้องบีทลองยกตัวอย่างของใช้ในชีวิตประจำวันมา1อย่างค่ะ
1: หนังสือครับ
0: หนังสือค่ะแล้ววิธีการใช้หนังสือใช้อย่างไรคะ
1: อ่านครับ
0: ใช่เอาไว้อ่านใช่ไหมคะเอาไว้อ่านแล้วไปขีดเขียนหนังสือได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ฉีกได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: วาดรูปได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เขียนเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วหนังสือมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
1: จะได้ให้ความรู้มากขึ้น
0: ใช่แล้วค่ะเวลาเราอ่านหนังสือเราจะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่คุณครูให้นักเรียนนะคะได้ยกตัวอย่างของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำใบงานหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่5เรื่องของใช้ของฉันค่ะโดยให้นักเรียนวาดภาพของใช้ในชีวิตประจำวันทั้งบอกชื่อวิธีการใช้และประโยชน์พร้อมระบายสีให้สวยงามค่ะคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่72ค่ะหน้า72นะคะเจอยกมือมีไหมคะ
3: นี่เจอแล้วค่ะเ
0: จ๊ค่ะนี่ค่ะครั้งหนึ่งค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งนั่งตัวตรงวางดินสอแล้วหันหน้ามาฟังคุณครูค่ะฟังอีกครั้งค่ะว่าคุณครูให้ทำอะไรคุณครูให้นักเรียนวาดภาพของใช้ในชีวิตประจำวันมาหนึ่งอย่างเอาแค่อย่างเดียวนะคะพร้อมเขียนชื่อเช่นเตารีดนักเรียนก็วาดรูปเตารีดลงไปเขียนชื่อว่าเตารีดเตารีดมีวิธีการใช้อย่างไรมีวิธีการใช้อย่างไรคะ
4: เอาไปรีด
0: มีไว้สำหรับรีดผ้าประโยชน์ของเตารีดล่ะคะมีประโยชน์อย่างไร
4: เอาไป
0: รีดผ้าให้เรียบถูกต้องค่ะผ้าจะได้ไม่ยับนั่นเองตอนนี้นักเรียนเข้าใจหรือยังไหนใครเข้าใจแล้วยกมือค่ะใครไม่เข้าใจไม่มีใช่ไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: แผลใครเรียบร้อยแล้วยกมือเอามือลงเอานักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวนำกลับไประบายสีที่บ้านแล้วนำมาส่งคุณครูในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้นักเรียนนั่งตัวตรงวางดินสอลงแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างของใช้ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะฟังค่ะปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งวางดินสอลงค่ะนั่งตัวตรงหันหน้ามาคุณครูค่ะพร้อมจะดูหรือยังพร้อมจะดูแล้วนะคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพของใช้ในชีวิตประจำวันมาหนึ่งอย่างใช่ไหมคะคุณครูก็จะวาดภาพลงไปคุณครูวาดภาพเป็นรูปอะไรเป็นเตารีดเตารีดเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะเป็นไหมคะใช่แล้วเพราะว่าเราจะรีดผ้าทุกวันเพื่อให้ผ้าเรียบเตารีดนะคะเราก็เขียนชื่อลงไปว่าเตารีดวิธีการใช้อย่างไรไหนใครวาดรูปเตารีดบ้างใครวาดรูปเตารีดบ้างยกมือเอามือลงวิธีการใช้อย่างไรคะเสียบปลั๊กใช่ไหมคะรอให้ร้อนแล้วก็รีดผ้านั่นเองวิธีการใช้ของคุณครูนะคะใช้สำหรับรีดผ้าค่ะต่อไปประโยชน์ของเตารีดมีประโยชน์อย่างไรถูกต้องแล้วนะคะประโยชน์ของเตารีดก็คือรีดผ้าที่ยับให้เรียบขึ้นค่ะมาดูประโยชน์นะคะช่วยทำให้ผ้าที่ยับเรียบขึ้นค่ะเพราะว่าเกิดจากความร้อนของเตารีดจึงทำให้ผ้าเนี่ยเรียบขึ้นค่ะตอนนี้เด็กๆเก็บใบงานของตนเองได้เลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เป็นกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1เก็บช้าที่สุดเลยและกลุ่มอื่นล่ะคะเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้นักเรียนได้เรียนในเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะถูกต้องแล้วนะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนในเรื่องของใช้ในชีวิตประจำวันค่ะการที่เครื่องใช้ไม้สอยสมัยของเรานะคะต่างจากสมัยก่อนเนื่องจากมีผู้ผลิตคิดค้นทำเครื่องมือเครื่องใช้ที่สะดวกสบายนะคะช่วยให้ทุ่นเวลาและแรงงานค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของใช้สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันปู่ย่าตายายพ่อแม่เด็กค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบงานที่6เรื่องจำแนกสิ่งของและเครื่องใช้ค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: ชีวิตประจำวัน
0: ของใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในอดีตและและในปัจจุบันใช่ไหมคะนั่นก็คือของใช้ที่นักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นเป็นของใช้ในอดีตใช่ไหมคะต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาจึงมีการเปลี่ยนแปลงของใช้ให้สะดวกสบายมากขึ้นและมีความทันสมัยมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องใช้ของใช้ให้รู้คุณค่า

0: และให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะ
1: ไม่ม
0: ีไม่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถยกมือถามให้กับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะถ้าเด็กๆไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
3: อยู่นี่นี
4: ่พี่ใบพูหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
5: ใช่พี่ก็เบื่อและเหมือนกันเนี่ย
4: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นน่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
5: จริงเหรอ
4: พี่ใบพูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
5: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
4: จริงมากเลย
5: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
4: ว้าวนี่ไฟใช่ไหม
5: จริงอ่ะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
5: น้ำอยู่นู่นนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
4: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
5: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
6: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบพูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
4: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
6: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
5: ค่ะ
6: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
4: ค่ะแม
6: ่เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
4: เหรอคะแม่
6: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่สามนะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
4: ะ
6: โอเคไหมคะ
5: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
4: ใช่ค
5: ่
4: ะ
6: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะค่ะ
6: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
5: ได้ค่ะ
4: นะคะแม่
6: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยเอ้มาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกันครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองวันนี้เราต่อเนื่องกันเช่นเคยครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบอันปักครับไปดูกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงที่3แล้วในเรื่องของการเขียนโปรแกรมได้อย่างไรนะครับวันนี้เด็กๆจะได้มาสนุกกับการเขียนโปรแกรมนะครับก่อนอื่นคุณครูมีคำถามนำเข้าสู่บทเรียนเช่นเคยครับคำถามก็คือนักเรียนรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษอะไรบ้างครับ
1: A
0: B C

0: อดเยี่ยมมากปรบมือกับตัวเองยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้เราจะมาทำการเรียนรู้โดยการบูรณาการกับวิชาภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษกันด้วยนะครับอย่างที่เด็กๆได้บอกคุณครูออกมานะครับว่าภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างเด็กๆก็บอกมาหรือท่องออกมาครบถ้วนเลยตั้งแต่ A ถึง C เลยนะครับยอดเยี่ยมมากนะเอาละครับไปดูกันต่ออีกหนึ่งคำถามครับให้นักเรียนบอกชื่อสัตว์ที่นักเรียนรู้จักและคำศัพท์ที่แปลว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายในภาษาอังกฤษเอาละครับให้เด็กๆบอกชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อสัตว์ที่เด็กๆรู้จักในภาษาอังกฤษ
1: cat
0: แปลว่าแมวอะไรนะ
1: dog
0: Goldfish แปลว่า
1: ปลาทอง
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับมีตัวอะไรอีกเบิร์ดเบิร์ดแปลว่าน
1: ก
0: คอกคอไดโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยถามอีกหนึ่งคำถามเด็กเด็กเด็กอีกหนึ่งคำถามคำถามของครูก็คือคำศัพท์ที่แปลว่าเด็กผู้หญิงคือยอดเยี่ยมมากแล้วคำศัพท์ที่แปลว่าเด็กผู้ชายคือ ยอดเยี่ยมมากโอ้โหเก่งทุกคนเลยนะครับปลายทางก็น่าจะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแนวคำตอบของครูก็คือยกตัวอย่างเช่น dog แปลว่าสุนัข cat แปลว่าแมวไหมครับ girl แปลว่าเด็กผู้หญิง boy แปลว่าเด็กผู้ชายนะครับซึ่งเด็กๆของคุณครูตอบได้หมดทุกคำถามเลยนะครับแล้วก็ได้บอกชื่อสัตว์แต่ละชนิดมาเยอะแยะมากมายนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับมีโปรแกรมมาให้เด็กๆได้ดูกันให้มาร่วมสนุกกันนิดนึงนะครับคำที่แจ้งครับให้นักเรียนเขียนตัวอักษรที่กำกับบัตรคำสั่งตามลำดับครับเพื่อพาช้างกลับป่าโดยใช้บัตรคำสั่งที่กำหนดให้บัตรคำสั่งมีอะไรบ้างครับ A คืออะไร
1: ตรง
0: ขึ้นบนนะครับ B คือ
1: ลงล
0: ่
1: าง
0: ลงล่าง C คือ
1: ไปซ
0: ้
1: าย
0: ไปซ้าย D คือไปขวามาดูตารางกันบ้างในตารางมีอะไรบ้างครับมีแน่นอนครับมีช้างใช่ไหมครับมีช้างมีอะไรอีกมีร้านขายผักร้านอาหารร้านเครื่องเขียนโรงเรียนแล้วก
1: ็
0: ถูกต้องแล้วก็ป่านั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาทำการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งตามลำดับพาช้างกลับป่าหรือว่ากลับบ้านของเขานั่นเองครับเอาละใครอยากจะออกมาเขียนบ้างสิ่งที่เด็กๆจะต้องเขียนคืออะไรครับ
2: พาช้างกลับป่า
0: สิ่งที่เด็กๆจะต้องเขียนก็คือนี่ครับ A B C D ลงไปในช่องนี้เรียงตามลำดับพาช้างกลับป่าใครคิดว่าทำได้บ้างใครคิดว่าทำได้บ้างหรือจะให้คุณครูแนะนำเป็นตัวอย่างก่อนแล้วเด็กๆค่อยออกมาหรือจะออกมาเลย
1: เอา
0: ออกมาเลยใครอยากออกบ้างเอามือจับหูก่อนเอาละยกมือนี่เอาละก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเด็กๆเขียนไล่ตามลำดับไปเลยครับช้างอยู่ตรงนี้เราจะเขียนภาษาอังกฤษครับ A คือขึ้นบน B คือลงล่าง C คือไปซ้าย D คือไปขวาก่อนอื่นไปไหนก่อนลูกเด็กๆจะไปทางไหน
2: C
0: นะครับลงมาข้างล่างปุ๊บล่ะไปไหนต่อเขียนในช่องที่2อ่ะลงมาอยู่ตรงนี้แล้วไปไหนต่อครับอ้าวเดี๋ยวนะ C อ๋อ C ไปซ้ายไม่ใช่ลงล่าง C ไปซ้ายแล้วก็ B ลงล่างอ่ะแล้วไปไหนต่อลูกอยู่ตรงนี้แล้วไปไหนต่อดีแล้วก็ B ลงล่างอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วไปไหนต่อครับแล้วก็ B ลงมาอีกแล้วก็สุดท้ายแล้วหรือยังสุดท้ายแล้วคือ4กลับป่าได้แล้วเรียบร้อยปรบมือหน่อยยอดเยี่ยมมากเก่งมากนะครับเรามาดูคำตอบของเพื่อนกันนิดนึงครับนี่ครับช้างอยู่ตรงนี้ครับ C ไปไหนไปซ้าย B ลงล่าง3ลงล่าง4ลงล่าง5C ไปซ้ายกลับป่าเรียบร้อยเอาละครับใครมีเส้นทางอื่นบ้างใครอยากห้ามซ้ำกับเส้นทางของเพื่อนเข้าใจไหมครับเธอจะมาเขียนแบบของเพื่อนไม่ได้นะต้องห้ามซ้ำนะครับเอาละมุจะผูก่อนมุจะผูก่อนใครอยากจะออกมานำเสนอจะผูไว้จะผูก่อนเอาละยกมือตามาเดี๋ยวให้เป็นสีน้ำเงินเขียนข้างๆกันเลยลูกอ่ะลำดับแรกเลยครับเขียนตรงลำดับที่1ช้างอยู่ตรงนี้จะไปไหนก่อนดีห้ามซ้ำกับเพื่อนครับไปไหนดีเอ่ยเดี๋ยวนักเรียนต้องเขียนลำดับที่1ตรงนี้ครับท่านครูลบให้ไม่ได้เขียนต่อเนื่องไปนะเขียนลำดับที่1ใหม่เลยแต่ว่าเขียนคู่กันไปครับเขียนคู่เขียนข้างๆของเพื่อนเนี่ยข้างๆตัว C นี้อ่ะไปไหนดีเขียนข้างตัว C เลยเพื่อเราบอกว่าไปทางซ้ายเสร็จแล้วไปไหนต่อครับเอาเยี่ยมมากไปซ้ายแล้วไปไหนต่อครับลงล่างปึ๊บไปไหนต่อครับลงล่างแล้วไปไหนต่อครับมันอยู่ตรงนี้แล้วไปไหนต่อเอ่ยสุดท้ายแล้วคือบีถึงป่าเยี่ยมมากปรบมือเก่งมากนะครับเรามาดูคำตอบของเพื่อนกันนิดหนึ่งครับเพื่อนบอกว่า4ไปซ้ายปึ๊บไปไหนต่อ4ไปซ้ายแล้วก็ลงบีลงแล้วก็ลงเด็กๆคิดว่ามีเส้นทางอื่นอีกไหม
1: มี
0: เอาล่ะใครอยากจะออกมาอีกอีกหนึ่งเส้นทางครับให้เขียนด้านหน้านะให้เขียนตรงนี้เลยนะครับให้เขียนด้านหน้าเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูขอเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีดำแล้วกันสีดำนะครับเป็นสีดำใครอยากจะออกมามือจะผูกไว้มือจะผูกไว้ยกมืออ่ะมาเอาล่ะมาช้างอยู่ตรงนี้กลับป่าได้อย่างไรห้ามซ้ําเส้นทางเพื่อนครับเขียนตั้งแต่ช่อง1เลยเขียนตรงนี้เอาล่ะช้างอยู่ตรงนี้ไปไหนก่อนดีเอามา B นะครับ B คือลงล่างปึ๊บเอาไปไหนต่อ

0: นี่เราไปซ้ายปุ๊บเราไปไหนต่อครับอยู่ตรงนี้แล้วไปB ลงล่างปุ๊บไปไหนต่อครับลงล่างปุ๊บเราไปไหนต่อครับ4ไปซ้ายเก่งมากยอดเยี่ยมประมือเก่งมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนบอกว่า B คือเดินลงครับปุ๊บไปไหนต่อลำดับที่2คือ C ไปซ้ายลำดับที่3คือ B ลงล่างลำดับที่4 B ลงล่างและลำดับที่5คือ C กลับป่าได้เรียบร้อยเด็กๆคิดว่ามีทางอื่นอีกไหม
1: ม
0: ีครับแต่ว่าช่องเต็มแล้วนะไม่เป็นไรเนาะสรุปแล้วว่าทุกคนสามารถที่จะพาช้างกลับป่าได้นะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเอาละครับไปดูต่อกันเลยยอดเยี่ยมมากปรบมือกับตัวเองก่อนปรบมือก่อนเลยเก่งมากทุกคนเก่งยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเอาละครับไปดูกันต่อมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ที่หน่วยที่4ครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมครับเด็กๆจะต้องเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้ครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดโดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่มและปฏิบัติงานตามที่ตนเองได้รับมอบหมายได้บรรลุผลสำเร็จตามข้อตกลงแน่นอนครับวันนี้พูดถึงสมรรถนะแล้วมีกิจกรรมกลุ่มแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาทำงานกลุ่มกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อเลยให้นักเรียนช่วยกันเขียนคำสั่งเพื่อค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี่ครับมีคำสั่งอะไรบ้างครับขึ้นบนลงล่างไปขวาไปซ้ายนะครับตัวภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง
1: C
0: A T
1: Y
0: N
1: O
0: G
1: H
0: E
1: D
0: J เราจะเริ่มจากเจ้ารถคันนี้ครับไปหาศัพท์ภาษาอังกฤษหลายๆคนมองเห็นแล้วใช่ไหมว่ามีภาษาอังกฤษอะไรบ้างใช่ไหมครับเอาล่ะเด็กๆจะต้องเขียนอะไรครับเขียนบัตรคำสั่งครับโดยการเขียนเป็นลูกศรนะครับเด็กๆเขียนเป็นลูกศรต่อเนื่องกันไปครับถ้าเราจะขึ้นบนเราก็เขียนเลยลูกศรบนถ้าจะลงล่างก็เขียนลงล่างไล่ตามลำดับลงมานะครับเข้าใจนะไล่ตามลำดับลงมานะครับเอาละใครอยากจะออกมานำเสนอบ้างเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งมือจับหูก่อนมือจับหูก่อนยกมืออ่ะมาเลยเอาละเด็กๆจะต้องเริ่มจากรถนะครับจากรถไปตรงไหนดีเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอะไรดีภาษาอังกฤษอะไรดีคำว่าอะไรดีอะไรลูกอะไรนะไปตรงไหนลูกไปซีไปที่ซีต้องขึ้นนะครับขึ้นโอ้โหเอื้อมสุดเลยอ้าวต่อไปลำดับที่สองไปที
1: ่
0: เอไปทางไหนครับนี่ครับไปทางนี่ลงข้างล่างตัวนี้ต่อลงมาข้างล่างนั่นแหละลูกไม่ต้องไปเขียนตรงนั้นอ้าว A ต้องมาทางนี้ต่อมันใช่เหรอลูก A ต้องมาทางนี้ A ต้องไปทางไหนไปขวาเดี๋ยวครูลบให้ก่อนไม่เป็นไรลูกอาจจะสับสนทิศทางได้นะครับเดี๋ยวนะนี่ครับพอเราจากรถใช่ไหมลูกจากรถขึ้นไป C แล้วมา A ต้องไปทางขวาเอาละแล้วไปไหนต่อครับไปไหนต่อครับไปที่ตัวภาษาอังกฤษตัวอะไรตัวอะไรลูกตัว T ใช่ไหมตัว T ไปขวาขีดเลยลูกเอาละครับได้หรือยังได้ภาษาอังกฤษหรือยัง
1: ได
0: ้ได้เป็นตัวอะไร
1: T
0: เป็นตัว C A T
1: ค่ะ
0: แคทแปลว่า
1: แมว
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนเก่งมากปรบมือเห็นไหมครับขึ้นไปเห็นไหมครับขึ้นไปเป็น C ใช่ไหมครับ C แล้วก็ไปที่ A เห็นไหมครับไปเป็น C

0: A แล้วก็ T cat ถูกไหมครับแปลว่าแมวใครหาภาษาอังกฤษที่เป็นสัตว์ได้เพิ่มเติมไหมครับมีไหมมีไหมมีไหมเอาละเดี๋ยวตรงนี้คุณครูขออนุญาตลบก่อนนะครับได้ไปแล้ว1คำ cat แปลว่าแมวนะครับต่อไปเราจะไปอีกนะครับสีน้ำเงินนะครับเอาละครับมือจับหูไว้ต้องเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นสัตว์นะครับภาษาอังกฤษหรืออาจจะไม่เป็นสัตว์ก็ได้ถ้าเด็กๆมองเห็นภาษาอังกฤษที่เป็นคำศัพท์ตัวอื่นยกมือออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วข้างๆแล้วกันมาออกมาแล้วเราให้เพื่อนบ้างเราจะเป็นตัวไหนดีลูกภาษาอังกฤษคำไหนดีคำว่าอะไรคำว่าอะไรดีลูกเอาคำว่าอะไรดีเด็กๆมองเห็นมองก่อนมองก่อนเห็นอะไรลูกเราจะต้องเริ่มจากรถไปตัวไหนดีตัวไหนดีภาษาอังกฤษคำไหนครับคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับเพื่อนช่วยได้นะเพื่อนช่วยได้เราจะต้องเริ่มจากรถเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากรถดีเราจะข้ามมาไม่ได้ลูกเราจะข้ามจากรถตรงนู้นเนี่ยมาช่องอื่นไม่ได้เห็นไหมครับเราต้องเอาใกล้เคียงครับตัวไหนดีตัวไหนดีอะไรนะอ้าวเพื่อนบอกว่าอะไรนะเพื่อนบอกว่าเห็นแปลว่าอะไรเห็นแปลว่าอะไรเห็นแปลว่าอะไรครับเห็นแปลว่าแม่ไก่ใช่ไหมครับเอาล่ะเด็กๆต้องเขียนไปทางไหนเห็นต้องเริ่มที่ตัว S ก่อนนะครับเริ่มที่ตัว S ก่อนไม่เป็นไรอาจจะผิดพลาดได้ผิดพลาดกันได้นะครับต้องลงมาข้างล่างก่อนนะครับลงมาด้านล่างนะขีดลงมาเลยอ่ะดูครูเปลี่ยนก่อนS นะครับขีดลงล่างลูกศรอ่ะ S แล้วอะไรต่อครับ S แล้วอะไรต่อลูก E เอา E ไปทางไหน E มาทางขวาใช่ไหมไปทางขวาแล้วก็ตัวอะไรอีกครับแล้วก็ N ขึ้นไปทางไหนใช่ไหมขึ้นบนเอาขึ้นบนขีดขึ้นไปข้างบนเอาครบแล้วเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากยอดเยี่ยมมากลูกนี่ใช่ไหมครับเราเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยเนี่ยลงมาตรงนี้ใช่ไหมลงใช่ไหม S แล้วก็ไปต่อ Eแล้วก็ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับ H E N hen แปลว่าอะไรแม่ไก่ถูกต้องเห็นไหมครับไหมครับลงใช่ไหมลงแล้วก็ไปขวาแล้วก็ขึ้นนั่นเองจากรถใช่ไหมครับลงขวาแล้วก็ขึ้น cat ก็ขึ้นขวาเอายอดเยี่ยมมากไหมไม่ยากเลยนะครับสำหรับการหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับโดยเด็กๆหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นอะไรลูกสัตว์ใช่ไหมครับที่เป็นสัตว์มีตัวอื่นอีกไหมมีด็อกด้วยใช่ไหมแต่ไม่ได้เริ่มที่รถไงก็เลยไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ารถอยู่ตรงนี้นี่สมมติว่าถ้าตรงนี้เป็นรถอ่ะถ้าตรงนี้เป็นรถนี่ครับถ้าตรงนี้เป็นรถเป็นไงเราก็สามารถเขียนได้ใช่ไหมก็โดยการที่ไปตรงนี้ดีใช่ไหมครับโอแล้วก็จีตรงนี้ก็ทำได้ด็อกเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยรถอยู่ทางนู้นรถจะวิ่งผ่านตัวอักษรอื่นมาไม่ได้นะครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างเราได้ทำการเขียนคำศัพท์เพื่อค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นสัตว์ประเภทต่างๆได้เรียบร้อยนะครับไปต่อกันดีกว่าครับมาที่ใบงานกันบ้างครับเป็นใบงานที่3เป็นแบบฝึกหัดเรื่องลำดับโปรแกรมนะครับลำดับโปรแกรม วิธีการจะคล้ายๆกันกับกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นงานกลุ่มนะเรามาดูคำที่แจงบทบาทปลายทางกันก่อนครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนทำแบบฝึกหัดเรื่องลำดับโปรแกรมตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดครับคำที่แจงบทบาทของคุณครูคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนทำแบบฝึกหัดเรื่องลำดับโปรแกรมโดยให้ผึ้งน้อยบินไปหาคำภาษาอังกฤษตามโจทย์ที่กำหนดให้มาดูกันครับคำชี้แจงครับวาดรูปบัตรคำสั่งเพื่อแสดงลำดับการเดินของผึ้งน้อยบัตรคำสั่งมีอะไรบ้างมีขึ้นบนลงล่างไปขวาไปซ้ายนะครับขึ้นบนลงล่างไปขวาไปซ้ายลำดับการเดินทางเด็กๆจะต้องเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างครับตัวอักษรที่ผึ้งน้อยจะต้องเดินตัวแรกเป็นตัวอะไร B ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6 F ตัวที่7 Y ต่อไป E N T G H I K และ J เอาละครับเรามาเรียนรู้เรียบร้อยนะครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรอ่ะมาดูกันครับตอนที่1มีอยู่2ตอนนะตอนที่1ใช้บัตรคำสั่งตามใบงาน1นี่บัตรคำสั่งตามใบงาน1ตัวนี้เพื่อสั่งให้ผึ้งน้อยบินไปหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่าเด็กผู้ชายคำว่าเด็กผู้ชายในภาษาอังกฤษคืออะไรเด็กๆจะต้องเขียนตอบลงไปเด็กๆจะต้องเขียนตอบลงไปในช่องนี้ก่อนหลังจากนั้นใช้บัตรคำสั่งในการบินจำนวนกี่ใบและให้เด็กๆวาดรูปบัตรคำสั่งลงไปด้วยนะครับเห็นไหมในข้อ2วาดรูปบัตรคำสั่งเพื่อแสดงลำดับการบินของผึ้งน้อยเด็กๆวาดรูปบัตรคำสั่งลงไปด้วยนะเดี๋ยวเราทำงานเป็นกลุ่มนะครับวาดรูปบัตรคำสั่งไปด้วยต่อไปมาดูตอนที่2เอาถามก่อนเด็กผู้ชายในภาษาอังกฤษคืออะไรบอยอย่าลืมเขียนลงไปด้วยนะแล้วใช้บัตรคำสั่งอะไรบ้างหลังจากที่เด็กๆวาดบัตรคำสั่งลงในช่องแล้วเนี่ยเขียนด้วยว่ากี่ใบนะครับทั้งที่อยู่ต้นทางและปลายทางเลยนะต่อไปตอนที่2ครับใช้บัตรคำสั่งตามใบงาน1เพื่อสั่งให้ผึ้งน้อยบินไปหาคำในภาษาอังกฤษที่แปลว่าหมดเอาถามก่อนครับภาษาอังกฤษที่แปลว่าหมดภาษาอังกฤษที่แปลว่าหมดมีตัวอักษรอะไรบ้างครับ A แล้วต่อ A แล้วต่อ N แล้วต่อครับแล้วต่อครับอะไรนะ T ใช่ไหมครับเด็กๆก็เขียนลงไปครับ A N T N แปลว่าหมดหลังจากนั้นเด็กๆก็ใช้บัตรคำสั่งในการบินจำนวนกี่ใบเขียนให้ถูกต้องด้วยแล้ววาดรูปบัตรคำสั่งเพื่อแสดงลำดับการบินของผึ้งน้อยลงไปในตารางตรงนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำใบงานกันครับไปกันเลยวันนี้อย่างที่บอกไปทำงานเป็นกลุ่มนะครับ3 คน 3 คนทำงานกลุ่มนะครับช่วยกัน3 คนนี้2 คน กันช่วยกันครับทำทั้งตอนที่1และตอนที่2เลยครับทำลงไปเลยในข้อ1ให้เด็กๆเขียนภาษาอังกฤษที่แปลว่าเด็กผู้ชายก่อนครับเขียนลงไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษลงไปครับเขียนเลยลูกช่วยกันทำเป็นกลุ่มช่วยกันคิดครับช่วยกันคิดกับเพื่อนเป็นกลุ่มตอนที่1เป็นบอยใช่ไหมครับตอนที่2เป็นแอนเมื่อสักครู่นี้ช่วยกันคิดลูกช่วยกันคิดตรงนี้ต้องเป็นเด็กผู้ชายนี่ใช่ไหมเด็กผู้ชายถ้ามดอยู่ข้างล่างถ้ามดอยู่ข้างล่าง
1: น้องจะไปตัวไหนอ่ะ
0: ข้อหนึ่งต้องเป็นบอยนะลูกข้อหนึ่งต้องเป็นบอย
1: ชื่อบอย
0: ข้อหนึ่งต้องเป็นบอยเด็กๆบอยมีตัวอะไรบ้างครับมีบีโอแล้วก็วายวายในตอนที่หนึ่งนะในตอนที่หนึ่งนะครับเขียนในนี้ลูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษก่อนบีใช่ไหมตัวที่สองคือโอตัวที่สามคืออะไรวายเก่งมากเอาล่ะเขียนลงไปจากนั้นให้เด็กๆเขียนบัตรคำสั่งครับนี่ครับในตัวอย่างเด็กๆบัตรคำสั่งที่ไปหาภาษาอังกฤษไปหาภาษาอังกฤษคำว่าบอยคืออะไรครับต้องไปทางไหนก่อนคำว่าบอยต้องเก่งมากขึ้นบนไปไหนอีกไปขวาแล้วก็ไปไหนอีกไปขวาเอาเขียนลงไปครับเด็กๆวาดรูปแบบคำสั่งลงไปเลยวาดรูปแบบคำสั่งลงไปวาดรูปแบบคำสั่งไปเลยลูกนี่ไงเห็นไหมจากตัวผึ้งนะครับให้ผึ้งน้อยบินไปหาคำภาษาอังกฤษให้ผึ้งน้อยบินไปหาคำภาษาอังกฤษในตอนที่2คำว่ามดภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง A N T อยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องให้พึ่งน้อยบินไปทางไหนบินไปทางไหนนะบินไปทางขวา A ไปทางไหนต่อลงแล้วไปทางไหนต่อไปขวาเก่งมาเอาเขียนเลยวาดรูปเป็นบัตรคำสั่งด้วยลูกวาดรูปเป็นบัตรคำสั่งนิดนึงวาดเป็นอะไรก็ได้ลูกใส่รูปเป็นบัตรคำสั่งนิดนึงเวลาเราใส่บัตรคำสั่งเราต้องเรียงตามลำดับให้ถูกต้องนะครับอันนี้ไปทางไหนต่อเขียนภาษาอังกฤษบอยอันนี้ mod A N T ใช่ไหมนักเรียนว่ารูปบัตรคำสั่งไปด้วย A แล้วอะไรลูก A แล้ว N ไปทางไหนดู N ไปทางไหนที่เดิมลูกช่องเดิมเลย
1: แปลงทั้งหมด
0: กลับด้านแล้วลูกมาเช่าตรงนี้นี่

0: เอเอแล้วก็ทีแล้วก็เขียนบัตรคำสั่งเลยลูกในตอนที่หนึ่งในตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งเราใช้บัตรคำสั่งกี่ใบครับ
1: 2ใบ
0: เราใช้บัตรคำสั่ง3ใบเขียนลงไปด้วยนะเขียนลงไปด้วยว่ากี่ใบครับเขียนลงไปในช่องด้วยว่ากี่ใบเราใช้บัตรคำสั่งกี่ใบเขียนลงไปด้วยสังเกตต้องอยู่ข้างบนสิลูกนี่ตัวเลขต้องอยู่ข้างล่างเขียนสลับกันเขียนภาษาอังกฤษลงไปในช่องนี้ลูกช่องนี้แล้วก็เขียนลูกศรเขียนใบคำสั่งลงไปในช่องใหญ่ค่ะก็อะไรอีก y ไม่ใช่ลูก d o y แล้วก็เขียนไปเลยเริ่มตั้งแต่พึ่งน้อยเห็นไหมต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรบ้างนั่นไงเราเริ่มตั้งแต่พึ่งเห็นไหมเราต้องไปทางไหนต่อเราก็เขียนตรงนี้ลูกศรขึ้นเด็กๆอย่าลืมวาดบัตรคำสั่งด้วยนะอย่าลืมวาดบัตรคำสั่งด้วยขีดเลยอันนี้ขึ้นใช่ไหมขึ้นแล้วก็วาดเป็นบัตรคำสั่งด้วยวาดล้อมรอบด้วยลูกต่อไปไปทางไหนต่อไปทางวาดเป็นรูปบัตรคำสั่งด้วยวาดวงกลมสี่เหลี่ยมรูปดาวหรือเหมือนของคุณครูหรือไม่เหมือนก็ได้ลูกเราใช้กี่ใบเนี่ยบัตรคำสั่งกี่ใบสามไปด้วยข้างล่างกี่ใบถ้าสามก็ใส่ไปด้วยแล้วก็วาดบัตรคำสั่งวาดล้อมรอบวาดเป็นรูปดาวหรืออะไรก็ได้ลูกเก่งมากค่ะต่อมาต่อไปถูกต้องใช้ใบคำสั่งกี่ใบ3ใบใส่ลงไปด้วยเลข3นี่ใช้กี่ใบ3ใบใส่ไปด้วยนี่ตรงนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ใช้บัตรคำสั่งกี่ใบใช้กี่ใบลูก3ก็ต้องเอาเลข3มาใส่ในนี้เอาคำศัพท์ตรงนี้มาใส่ข้อ2มาใส่ข้อ2เลขอาราบิกลูกเลขอาราบิกแล้วก็อย่าลืมวาดบัตรคำสั่งด้วยวาดบัตรคำสั่งด้วยไปทางไหนก่อนล่ะไปทางไหนก่อนนี่เราต้องไปทางไหนก่อนเราต้องขึ้นก่อนใช่ไหมขึ้นก่อนต้องขึ้นบนก่อนใช่ไหมลูกถ้าไปขวาก็เป็นตัว A สิไปขวาเป็นตัว A ไม่ใช่เนี่ยแต่ว่าบอยต้องขึ้นบนก่อนขึ้นแล้วไปไหนต่ออ่ะอันนี้เขียนต่อตรงนี้เลยก็ได้ลูก

ขียนไปไหนนี่เห็นไหมขึ้นขึ้นขวาขวาอันนี้เขียนเขียนไปขวาตรงนี้ขวาแล้วก็ไปไหนต่อแล้วก็ต้องไปขวาต่อแอนแปลว่ามดไงลูกอะไรอะไรเริ่มก่อนมอสเอเอเอแล้วอะไรต่อลูกเอแล้วเอ็นใช่ไหมเอแล้วเอ็นแล้วไปไหนต่อเอเอ็นแล้วก็ทีจิตขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วก็ทีข้างข้างข้างล่างด้วยลูกที่แปลว่ามดอย่าลืมใส่นะว่าใส่บัตรคำสั่งไปกี่ใบนะครับใช้บัตรคำสั่งไปกี่ใบเก่งมากก็เหมือนการเราเริ่มที่พึ่งน้อยไงพึ่งน้อยจะต้องเดินไปหาตัวอะไรก่อนตัวเอไปทางไหนตัวเอไปทางไหนลูกไปหาตัวเอก่อนเขียนลูกศรลงไปมีไหมครับรีบเขียนเลยลูกให้เวลาอีกให้เวลาอีก2นาทีเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอเดี๋ยวให้ออกมานำเสนอนะครับเอาละครับเด็กๆนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็ฟังคุณครูนะครับเท่าที่คุณครูเดินดูเด็กๆก็สามารถที่จะปฏิบัติกันได้นะครับแต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ยังไม่เรียบร้อยนะไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่าเอาละเด็กๆใครอยากจะออกมานำเสนอบ้างข้อนี้ตอนที่หนึ่งใครอยากจะออกมานำเสนอตอนที่หนึ่งบ้างนะครับมือจับหูก่อนมือจับหูก่อนมือจับหูก่อนเอาละยกมืออ่ะมาตัวเล็กมาเลยตัวเล็กมาได้ใบงานมาด้วยลูกมาเราจะมานำเสนอข้อที่หนึ่งเอาเขียนลงไปเลยครับตรงนี้เลยขยับขยับเด็กผู้ชายภาษาอังกฤษคืออะไรเขียนให้ถูกเขียนลงไปตรงนี้ลูกเอาละ B แล้วอะไรต่อโอ้แล้วต่อครับ Y เราใช้กี่เราใช้บัตรคำสั่งกี่ใบ

บายเขียนในช่องนี้3ระวังแขนชนเอาละ3เรียบร้อยต่อไปวาดรูปบัตรคำสั่งเพื่อแสดงลำดับการบินอ่ะตรงนี้เลยลูกช่องนี้ไล่ลงมาเลยไล่ลงมาอ่ะวาดเลยลูกนี่นี่วาดตามนี้เลยวาดเป็นบัตรคำสั่งด้วยอ่ะเป็นวงกลมใช่ไหมอ่ะเธอวงกลมมาก็วงกลมไปด้วยต่อไปขึ้นบนแล้วไปไหนต่อข้างล่างลูกต่อกลางมาข้างล่างไปขวาเอานี้ทำอะไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมลาเป็นสี่เหลี่ยมเก่งมากต่อไปเป็นไปขวาวาดเป็นอะไรวาดเป็นวงกลมวาดวงกลมด้วยเก่งมากเอาลาเพื่อนเรียบร้อยแล้วปรบมือก่อนยอดเยี่ยมมากเลยเก่งมากเอาล่ะเด็กๆคิดว่าเพื่อนทำถูกไหมนี่ครับเด็กผู้ชายในภาษาอังกฤษคือ B-O-Y boy ใช้บัตรคำสั่งจำนวน3ใบใช่ไหมครับ3ใบแล้วก็วาดรูปบัตรคำสั่งเห็นไหมครับ boy ขึ้นบนไปขวาแล้วก็ไปขวาเห็นไหมครับเรียบร้อยนะเอาละครับตอนที่1เพื่อเราออกมานำเสนอคำตอบได้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปตอนที่2ใครอยากจะออกมานำเสนอเอามือจับหูก่อนเอาหูก่อนยกมือมาเดี๋ยวครูช่วยถืออ่ะตัวนี่ภาษาอังกฤษแปลว่ามดนะครับข้างบนนั่นแหละลูกตรงนั้นแหละเอเขียนตัวใหญ่ๆได้ลูก N แล้วก็ T N ใช้บัตรคำสั่งกี่ใบ3ใบต่อว่าเลยลูกไปไหนก่อนไปขวาวาดลูกศรก่อนนี่ไปก่อนไปขวาวาดลูกศรไปขวาก่อนนั่นแหละครับวาดล้อมรอบเลยสี่เหลี่ยมล้อมรอบเก่งมากต่อไปไปไหนอีกลงลงวาดรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบต่อไปเป็นไปขวาเอาละเรียบร้อยเอาปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากระวังลูกระวังเอาละเห็นไหมเพื่อเรานำเสนอคำตอบเรียบร้อยครับภาษาอังกฤษที่แปลว่ามดใช่ไหมครับก็คือ A-N-T-N แปลว่ามดใช้บัตรคำสั่ง3ใบเห็นไหมครับไปขวาลงใช่ไหมลงล่างแล้วก็ไปขวา ANT เรียบร้อยแล้วอ้าวละยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปดูแนวคำตอบของคุณครูกันบ้างครับหลังจากที่เด็กๆลงมือปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับแนวคำตอบของครูในข้อที่1หรือตอนที่1ครับนี่บอยถูกต้องไหมถูกต้องบอยนะครับใช้บัตรคำสั่งในการบิน3ใบขึ้นบนไปขวาแล้วก็ไปขวานั่นเองนะครับนี่ครับมาดูกันครับว่าพึ่งน้อยจะเดินทางไปอย่างไรครับ B เห็นไหม O Y เรียบร้อยถูกต้องหรือเปล่าเก่งมากต่อไปครับในตอนที่2ครับมดอะไรบ้างมด A N T ใช้บัตรคำสั่งในการบินกี่ใบ3ใบไปขวาลงล่างไปขวาตรงตามที่เพื่อนออกมานำเสนอเลยนะครับเก่งมากมาดูกันครับไปขวาเห็นไหม A ลงล่าง

เอ็นแล้วก็ไปขวาที่เรียบร้อยนะครับครูก็ได้เฉลยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาถึงสรุปกันแล้วนะครับท้ายชั่วโมงกันแล้วครับมาที่คำที่แจ้งสำหรับปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนนักเรียนร่วมกันสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่14คำที่แจ้งบทบาทคุณครูครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันสรุปจากคำถามและครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งด้วยเอาเด็กๆตอบคำถามนิดนึงเอาเด็กๆฟังคำถามให้เข้าใจฟังคำถามครับนักเรียนสามารถหาคำศัพท์ได้ครบทุกคำหรือไม่ครบทุกคำไหมครบทุกคำและนักเรียนมีวิธีการหาคำศัพท์หรือค้นหาคำศัพท์นั้นอย่างไรครับวิธีการค้นหาอย่างไรลูกใช้การค้นหาอย่างไรใช้การมองใช่ไหมมองไปทั่วๆแล้วหาคำศัพท์ที่เป็นยังไงที่อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมครับมีตอบออกมาแว่วๆด้วยแนวคำตอบของครูก็คือหาคำศัพท์ได้ครบทุกคำโดยสังเกตจากตัวอักษรที่อยู่ใกล้กันนำมารวมกันเป็นคำศัพท์นั่นเองนะครับมีอีกไหมมีหนึ่งคำถามครับคำถามถามว่าเพื่อนๆในกลุ่มทุกคนช่วยกันทำงานจนสำเร็จหรือไม่สำเร็จใช่ไหมยอดเยี่ยมมากเพราะอะไรจึงสำเร็จครับเพราะว่าเราเป็นไงเราช่วยเหลือกันใช่ไหมครับเราช่วยเหลือกันแล้วก็ตั้งใจทำในแต่ละคนใช่ไหมก็พูดคุยกันหลายคนหลายกลุ่มก็ทำได้ดีเยี่ยมเลยแนวคำตอบของคุณครูครับช่วยกันทำงานจนสำเร็จเพราะมีการแบ่งหน้าที่และช่วยกันทำงานนะครับยอดเยี่ยมมากเด็กๆมาอ่านสรุปพร้อมกันเลยนะครับจากกิจกรรมในวันนี้เราสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับอ่านพร้อมกันครับอ่านตามคุณครูก็ได้อ่านตามคุณครูนะการเขียนโปรแกรมจะต้องนำบัตรคำสั่งมาเรียงต่อกันแบบเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดถูกต้องจากบทเรียนที่เราเรียนผ่านกันมานะครับจนวันนี้ทำแบบฝึกหัดเป็นการทดสอบความเข้าใจเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาสรุปได้ว่าการเขียนโปรแกรมจะต้องนำบัตรคำสั่งเนี่ยมาเรียงต่อกันแบบเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดนั่นเองนะครับนี่คือบทสรุปของเราเอาละครับลืมแบบประเมินตัวเองในข้อที่14ด้วยและในสัปดาห์หน้าเราจะเปลี่ยนเรื่องใหม่กันแล้วครับเรื่องเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรเป็นชั่วโมงที่1ครับมีสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องหุ่นยนต์ทำตามคำสั่งนะครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เด็กๆก็คงจะได้สนุกในเรื่องของการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงการเขียนโปรแกรมตามลำดับด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องใหม่นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่นแล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1 คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูก

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระบบทุกมิติค่ะอีกทั้งยังเป็นการน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วยและที่สำคัญนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป

0: ข้ามาใช้ประโยชน์เข้ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พื้นที่กว่า205ไร่เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยโดยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่โครงการอย่างใกล้ชิดมีคำสำคัญ3ข้อคือประโยชน์สูงประหยัดสุดศิลปะงามตาต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยในระยะเริ่มต้นเป็นการฝึกอบรมสำหรับข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา904ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลสู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
0: ศูนย์ฝึกแห่งนี้เป็นที่รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่พระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาซึ่งจัดขึ้นที่นี่ในครั้งนั้นชื่อว่าโครงการ The Field of Honor ค่ะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยที่เด็กๆก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างความปลื้มปิติตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในหมู่เด็กๆที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
2: ถวายความเคารพหมดอม
3: ในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรจิตอาสาหรือได้ฝึกได้มีประสบการณ์ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห่วงที่หนุ่มสาวแข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตอีกยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนาน พูดถึงทุกคนต้องการบ้านที่ปลอดภัยที่อบอุ่นทุกคนต้องการเพื่อนและญาติมิตรที่รักใคร่และหวังดีตลอดจนให้กำลังใจซึ่งกันและกันประเทศชาติก็คือบ้านแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆสังคมต่างๆก็ลงมาอยู่ที่พื้นฐานคือครอบครัวและลงมาอยู่ที่ตนเองบ้านเมืองของเราประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัยน่าอยู่สบายมันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้อนาคตดีอนาคตดีของพวกเราเริ่มจากตัวเองก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักหมู่คณะรักครอบครัวรักหมู่คณะหาความรู้ประสบการณ์ทั้งวิชาการทั้งทักษะความสามารถต่างๆงานอดิเรกดนตรีภาษาหรือสิ่งที่น่าจะทำอีกตั้งเยอะแยะรักเพื่อนรักบ้านรักชุมชนแล้วก็เน้นในทีมเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนอ่ะอ่านประวัติศาสตร์กันบ้างเพื่อให้รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงหรือทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาบ้านเมืองของเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความเจริญรักพวกเราทุกคนนะ
4: หนูและเพื่อนๆรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้พบหน้าของพระองค์ทั้งสองแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสที่ให้กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ที่พวกเราได้มาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งทางดิ่งและต่างๆและอีกเรื่องนึงในส่วนของการอบรมจิตอาสาพระราชทานค่ะพวกหนูและเพื่อนๆขอสัญญาว่าพวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับคุณครูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและผู้ปกครองผู้อื่นที่รออยู่ทางบ้านของพวกเราด้วยค่ะ
5: ในวันนี้พวกเราและทุกคนได้รับโอกาสได้รับความรู้ตลอดระยะเวลา3วัน2คืนในอนาคตพวกเราจะต้องนำความรู้นี้ไปใช้นำไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าพวกเราทุกคนจึงอยากจะขอหลักในการดำเนินชีวิตจากพระองค์ครับ
3: และเนี่ยหลายๆอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบรรพบุรุษเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือท่านต่างๆได้ทำให้เราเนี่ยทำให้ไม่มากก็แนวทางคือว่าไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านได้สั่งสอนเราไว้ว่ายังไงบ้างศึกษาด้วยปัญญาแล้วก็ดูว่ามันจริงหรือไม่ที่ท่านรับสั่งแล้วบ้านเมืองเรานี่ผ่านเรื่องร้ายกาจอะไรต่างๆมาก็เยอะแล้วก็รอดมาทำไมเพื่อนบ้านรอบเรามันไม่รอดเดี๋ยวมันกลายพันธุ์ทำไมคนไทยเราไม่กลายพันธุ์แล้วถ้าคนไทยเราจะกลายพันธุ์คำว่ากลายพันธุ์ของเข้าใจ

กลายถ้าเราจะกลายพันธุ์คนไทยนี่เป็นเผ่าพิเศษเรามีความเป็นไทยเรารอดมาว่าความเป็นไทยไปศึกษาคุณภาพของความเป็นไทยมันคืออะไรความมีน้ำใจของคนไทยประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยมีอะไรแล้วถ้าเราไม่กลายพันธุ์เราก็จะไปได้ดีความรู้ที่ได้วิชาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ดีมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่เราไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านว่าอย่างไรบ้างเราเน้นข้างนี้

0: ภายในศูนย์ฝึกเรียนจิตอาสา904แห่งนี้มีการแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น4ส่วนหลักๆค่ะอย่างจุดนี้เป็นพื้นที่แปลงที่1จะสาธิตในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตามสภาพภูมิสังคมภายในนี้ก็จะมีฐานการเรียนรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียน้ำท่วมน้ำแล้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีฐานเศรษฐกิจครัวเรือนฐานบริหารจัดการขยะเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นในพื้นที่ส่วนที่2จะเป็นพื้นที่ฝึกเผชิญสถานการณ์วิกฤตโดยจะจำลองสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่คนไทยจะต้องเผชิญเพื่อมาฝึกปฏิบัติกันส่วนที่3เป็นพื้นที่เรียนรู้การพึ่งพาตนเองนะคะและส่วนที่4จำลองเอาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมาสาธิตให้ศึกษาเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวค่ะ
1: ฐานการเรียนรู้แปลงที่1เป็นฐานฝึกการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมสาธิตการแก้ปัญหาน้ำแล้งด้วยการเรียนรู้ให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบน้ำบนดินน้ำใต้ดินและน้ำบนฟ้าสาธิตการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่แก้ปัญหาขยะด้วยแนวทางการแยกและการจัดการขยะการปลูกต้นไม้เรียนแบบป่าธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำและแก้ปัญหาเขาหัวโล้นรวมทั้งแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งน้ำเสียจากครัวเรือนน้ำใช้ในชีวิตประจำวันและน้ำเสียจากสารเคมีแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยการลดรายจ่ายในแนวทางต่างๆแก้ปัญหาดินเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติเรียนรู้วิธีการปั้นโคกสร้างหนองทำนาการเรียนรู้แปลงที่2เป็นฐานฝึกการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตการลำเลียงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บผ่านลำน้ำและเคลื่อนสัมภาระไปพร้อมกันการส่งกำลังแนวดิ่งเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางการเอาตัวรอดในที่แคบเอาตัวรอดจากเหตุก่อการร้ายต่างๆการหาผู้สูญหายพลัดหลงฝึกการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและการดำรงชีพในป่าโดยฐานการเรียนรู้นี้เป็นการฝึกให้สามารถอยู่รอดเมื่อภัยมาและสามารถนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังฝึกการเป็นผู้นำความกล้าหาญและความสามัคคีอีกด้วยฐานการเรียนรู้แปลงที่3ถ่ายทอดการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำมาประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบที่มีวิถีชีวิตแตกต่างหลากหลายการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนที่เหมาะสมการปลูกป่าเรียนแบบธรรมชาติปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเรียนรู้อารยธรรมการปลูกข้าวและวิถีชาวนาการหมักดองดินการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์ของฟางการนำกิ่งไม้มาทำฟืนทำถ่านได้นำส้มควันไม้ไล่แมลงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุธรรมชาติและชมกระบือสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยและฐานการเรียนรู้แปลงที่4เป็นการจำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6แห่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นในทุกภูมิภาคมาสาธิตและให้ลงมือปฏิบัติได้อย่างครบวงจรปัจจุบันนอกจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904จะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่สำคัญของหลักสูตรจิตอาสา904แล้วยังมีหลักสูตรศึกษาดูงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปโดยมีทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วมากกว่า 40,000 คนล่าสุดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ได้เปิดหลักสูตรแบบค้างคืน

โอเวอร์ไนท์ทริป2วัน1คืนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปขึ้นเป็นรุ่นแรกผู้เข้าอบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องที่พักและอาหารพระราชทานทุกมื้อเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วได้เข้าพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปใช้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทานอย่างสมภาคภูมิองค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาพระราชทานผ่านหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความแข็งแกร่งทั้งร่างกายรวมทั้งหล่อหลอมความอดทนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในจิตใจของเหล่าจิตอาสาเพื่อให้มีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นตลอดจนสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระบรมราโชบายอันเป็นจุดกำเนิดของโครงการจิตอาสาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และจิตอาสาพระราชทานที่ทรงริเริ่มมาตั้งแต่ต้นรัชกาลในระยะเริ่มแรกทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาครั้งแรกเมื่อวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากจุดเล็กใหญ่เริ่มจากการดูแลรักษาบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนเองให้สะอาดก่อนจึงเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราโชบายและสมพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมีประชาชนสนใจลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณจำนวนมากกว่า4ล้านคนจึงจำเป็นต้องมีการคัดบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อให้เป็นผู้นำของจิตอาสาในด้านต่างๆและขยายผลให้มีทักษะการปฏิบัติงานปลูกฝังเรื่องความมั่นคงในชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อจบหลักสูตรจะได้บุคคลที่เป็นแนวร่วมในการช่วยพัฒนาและป้องกันประเทศเป็นจุดกำเนิดของหลักสูตรจิตอาสา904โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันแบ่งเป็นหลักสูตรหลักประจํา5รุ่นหลักสูตรพื้นฐาน4รุ่นหลักสูตรพื้นฐานที่กระจายออกไปจัดฝึกอบรมในภูมิภาค15รุ่นรวม24รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 7,000 คนและมีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศแล้วมากกว่า7ล้านคนนับเป็นกำลังสำคัญที่สามารถระดมความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจิตอาสาในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินหรือประสานกำลังกันในการพัฒนาด้านต่างๆโดยยึดถือแนวทางการทำงานสนองพระบรมราโชบายที่ต้องรวดเร็วทำงานเชิงรุกทำงานอย่างมีความสุขและทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายภายใต้แนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจิตอาสาตามพระบรมราโชบายแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. จิตอาสาพัฒนาร่วมพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าขุดลอกคูคลองกำจัดขยะมูลฝอยการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธาร

0: าธารณสุขและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะตัวอย่างโครงการสำคัญที่เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระบรมราโชบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาบึงมักกะสันพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบในส่วนภูมิภาคเช่นโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของคูคลองหนองบึงแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ 2. จิตอาสาภัยพิบัติทำหน้าที่เฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาเหตุอื่นๆเช่นอุทกภัยซึ่งรวมทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันภัยจากดินถล่มวาตภัยและอัคคีภัยโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีการประชุมและประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับภาคระดับจังหวัดและอำเภออย่างใกล้ชิดรวมทั้งบูรณาการร่วมกับทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรสาธารณกุศลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากของผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพในพุทธศักราช2561ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติระดับโลกที่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายต้องระดมกำลังจากทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าช่วยเหลือเป็นเวลาถึง18วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแบบปิดทองหลังพระในทุกด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนพระราชทานคำแนะนำในการบริหารจัดการสถานการณ์และระดมจิตอาสาพระราชทานจำนวนมากร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดกระทั่งเหตุการณ์สงบเรียบร้อยนับเป็นตัวอย่างครั้งสำคัญในการพัฒนาการทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติตามพระบรมราโชบายในเวลาต่อมาและจิตอาสาประเภทที่3จิตอาสาเฉพาะกิจจะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆเพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งเตรียมการเตรียมสถานที่และฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินนั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินับจากจุดกำเนิดของจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบกนิกรของพระองค์มีความสุขมั่นคงปลอดภัยพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความรู้รักสามัคคีเริ่มผลิดอกออกผลอย่างงดงามอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเริ่มจากจุดเล็กเพียงใดก็ตามล้วนเป็นการแสดงพลังในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชปณิธานด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย
1: กิจกรรมแรกที่เฟิร์นทำจิตอาสาคืออะไรคะ
2: ก็เป็นปลูกป่าค่ะปลูกป่าชายเลนค่ะ
3: ที่เห็นเป็นชิ้นงานที่สุดก็น่าจะเป็นทำความสะอาดรอบๆโรงเรียนครับช่วยคุณตาใช่ครับที่เขาป่วยติดเตียงเราก็ได้ไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างนี้ครับผม
2: เป็นชุมชนพตอค่ะเป็นแถวโรงเรียนจิตอาสาค่ะ904ค่ะใช
1: ่
2: ค่ะเป็นคุณตาบุญเย็นเย็นสนิทค่ะที่ท่านได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกอะค่ะตอนที่หนูไปก็เหมือนคุณตาดีใจมากค่ะที่ว่าพวกเราได้ไปเยี่ยมท่านแล้วก็ไปให้กำลังใจช่วยเหลือด้วยค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมทำความสะอาดรอบโรงเรียนนอกจากไปเยี่ยมคุณตาผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งสองคนมีประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจส่วนตัวอะไรอีกบ้างบอลมีไหม
3: มีครับอันนี้เป็นผมไปกับแม่ครับใช่คือแม่ผมเขาไปซื้อของใช่ไหมครับ แล้วทีนี้เราก็เลยข้ามสะพานลอยครับเราผมอ่ะเห็นน้องคนนึงที่อยู่กับคุณตาและเขาแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าสงสารด้วยแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าแม่ผมอ่ะเขาไม่อยากจะให้เงินใครเขาก็เลยพาไปซื้อของแทนครับใช่แล้วก็ให้คุณให้น้องกับคุณตามากินด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็เลยเป็นความประทับใจที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกดีกับแม่มากครับแล้วก็ดีใจที่แม่ให้น้องด้วยครับใช่
1: คือได้แบ่งปันโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เงิน
3: ใช่
1: อย่างนี้โอ้ยพูดไปแล้วก็ซาบซึ้งใจ
3: ผมไม่ไหวกับเรื่องแบบนี้ใช่ผมชอบเรื่องของอื่นมากกว่าใช
1: ่ดังนั้นก็คือได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยและทำกิจกรรมที่โรงเรียนด้วยคิดว่าจะเอาพลังของตัวเองตรงนี้เนี่ยไปสานต่อยังไงบอล
3: คือผมจะเรียนสังคมสงเคราะห์ครับใช่ผมอยากจะช่วยเหลือทุกคนเลยครับที่เขาแบบไม่สามารถเลือกทางของเขาได้แต่ว่าเราอยากจะเป็นแบบพลังเติมเต็มให้เขาอะครับใช
1: ่สุดยอดอ้าวเฟิร์นล่ะคะ
2: ก็หนูก็ประทับใจที่แบบว่าตัวหนูเองก็เป็นกรรมการนักเรียนในโรงเรียนด้วยแล้วก็เหมือนได้ช่วยทุกคนในโรงเรียนอย่างเช่นปัญหาของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวกับนอกโรงเรียนที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกดีมากค่ะที่ว่าท่านได้มีโครงการดีๆแบบนี้จัดตั้งขึ้นมาแบบให้คนเราอะค่ะได้ช่วยเหลือกันและกันนะคะจะได้รู้ว่าคนไทยแบบทุกคนมีจิตใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเราจะฐานะต่างกันแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราอยากจะช่วยก็ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าให้เพื่อนมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ย
1: คุณครูใบเตยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาของที่โรงเรียนหรือว่าโดยส่วนตัวยังไงบ้างคะ
4: มีเยอะเลยค่ะแรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นณเวลาช่วงนั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่9เราท่านเสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากทําจิตอาสาอยากพาเด็กๆรอดอที่เราดูแลเนี่ยออกมาปฏิบัติหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพาเด็กๆเข้าไปเป็นส่วนร่วมยังไงเราก็เลยตัดสินใจแล้วก็ณตอนนั้นค่ะทางรัชกาลนี้เค้าก็มีให้มีสมัครจิตอาสาก็ไปสมัครพอไปสมัครแล้วก็ได้ดูแลนะส่วนงานวันนั้นทุกๆอย่างดูแลผู้ชรานะคะเด็กๆแล้วก็หลายๆอย่างพวกเขาชอบค่ะพอหลังจากที่ชอบมากๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราขยับไปอย่างอื่นไหมเวลามีงานต่างๆที่พระบรมมหาราชวังที่วัดพระแก้วหรืออะไรก็ตามเวลามีงานอะไรเงี้ยเราก็จะพาเด็กๆไปก็ทำให้ทุกคนค่ะได้หันมารักสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นด้วยความรักที่พระองค์เองก็แผ่มายังพวกเรานะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นได้รักกันมากๆยิ่งขึ้นซึ่งปกติก็รักกันอยู่แล้วแต่อยากให้รักมากยิ่งขึ้นไปอีก
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การบริหารราชการแผ่นดินพระราชกำหนดสักเลขเดินสวนเดินนาการสืบทอดพระราชภาระอันหนักยิ่งในการสร้างพระนครใหม่ให้รุ่งเรืองมั่นคงและชักนำให้ไพร่บ้านพลเมืองที่อพยพหลบภัยไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงรับพระราชภาระ

ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งดังเช่นในปีพุทธศักราช2353ปีแรกของ

สังกัดมูลนายได้ตามความสมัครใจพระราชกำหนดศักดิ์เลขที่ออกแต่ต้นรัชกาลนี้นับเป็นการทำบัญชีไพร่พลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ลดหย่อนระยะเวลาการเข้ารับราชการจากเข้าเดือนออกเดือนเข้าเดือนออก3เดือนทำให้ราษฎรมีเวลาทำมาหากินโดยอิสระกับครอบครัวมากขึ้นในส่วนของการจัดเก็บผลประโยชน์ของบ้านเมืองตามธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณนั้นเมื่อเปลี่ยนราชการใหม่แล้วเป็นเวลา3ปีคือการเดินสวนเดินนาโดยมีข้าหลวงออกไปทำรังวัดสวนเก็บอากรสวนและทำรังวัดนาเก็บหางข้าวเป็นข้านาแบ่งเป็นอากรสวนใหญ่เก็บจากผลไม้ยืนต้นชั้นดีซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดมะม่วงมะปรางลังสาดหมากและพลูค้างทองหลางอากรพลากรจัดเก็บภาษีจากไม้ยืนต้นที่มีลำดับชั้นรองลงมามีทั้งหมด8ชนิดได้แก่ขนุนสะท้อนหรือกระท้อนเงาะส้มมะไฟฝรั่งสับปะรดและสาเกอากรสมพัดสอนจัดเก็บจากผลไม้ล้มลุกมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่กล้วยและอ้อยแบบอย่างการเดินสวนนับเป็นกุศโลบายให้เจ้าของสวนได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไว้หากต้นใดให้ผลไม่คุ้มจะได้หักโค่นแล้วปลูกซ่อมใหม่เมื่อได้ผลสมบูรณ์ดีแล้วจึงแบ่งผลผลิตที่ได้เป็นอากรหลวงโดยยุติธรรมส่วนการเดินนานั้นทรงโปรดให้กำหนดวิธีการเก็บตามการลงแรงและผลผลิตที่ได้คือนาที่อาศัยน้ำท่าได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติให้เก็บหางข้าวเท่าจำนวนโคหรือกระบือที่ใช้ทำนาเป็นที่มาของชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาคู่โคส่วนนาน้ำฝนให้เก็บหางข้าวโดยพิจารณาจากตอข้าวหลังการเก็บเกี่ยวปีใดทำนาไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเสียหางข้าวแก่หลวงมีชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาฟางลอยพระราชกำหนดศักดิ์เลขการผ่อนผันเวลาเข้ารับราชการและธรรมเนียมการเดินสวนเดินนาเมื่อเริ่มราชการใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้สืบทอดไว้นี้นอกจากเป็นแบบแผนธรรมเนียมของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบ้านของเมืองด้วยและยังเป็นพระราชกุศโลบายอัญชันฉลาดในการเก็บรักษาสืบทอดพืชผลพันธุ์ดีไว้ให้แก่อาณาราษฎร

การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรประการสำคัญประการหนึ่งคือการออกพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นปลูกฝิ่นและขายฝิ่นสืบเนื่องจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนาถพระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎรซึ่งพากันสูบฝิ่นขายฝิ่นที่พ่อค้าลักลอบนำเข้ามาขายแต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงทรงได้โปรดให้ออกพระราชกำหนดโดยมีบทลงโทษไว้อย่างหนักแต่ก็ยังไม่บังเกิดผลตามที่ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้

ล้านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติแล้วพระองค์ได้ทรงสืบสานพระราชภารกิจและความตั้งพระทัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเริ่มต้นไว้อย่างจริงจังทรงพระราชวินิจฉัยโทษของฝิ่นที่จะเกิดแก่พระสกนิกรไว้ว่าผู้ติดฝิ่นที่ยากจนหากขัดสนทรัพย์ก็จะทำโจรกรรมตัดช่องย่องเบาผู้มีทรัพย์ก็ไม่คิดอ่านจะทำมาหากินผู้ทำราชการถ้าไม่มีฝิ่นสูบก็จะมีอาการทุรนทุรายหลบหลีกหน้าที่โทษทั้งปวงนี้ย่อมทำความเสียหายแก่ชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนี้พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อฝิ่นขายฝิ่นโดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปีแรกของรัชกาลผู้ใดละเมิดถูกจับได้ให้เฆี่ยน3ยกหรือ90ทีตระเวนบก3วันตระเวนเรือ3วันริบราชบัตรบุตรภรรยาทรัพย์สิ่งของทั้งสิ้นแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างคือคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างสำหรับผู้รู้เห็นเป็นใจจะถูกลงพระราชอาญาเฆี่ยน60ทีโดยไม่ยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ทรงผ่อนผันให้ผู้มีฝิ่นในครอบครองมาก่อนทรงโปรดให้จำหน่ายออกไปนอกพระราชอาณาจักรให้พ้นแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครโดยเร็วในส่วนของราษฎรชาวบ้านและพ่อค้าวานิชทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่ปกครองในท้องถิ่นประกาศป่าร้องและให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายนี้โดยทั่วกันถ้าผู้ใดมิฟังจับได้จะเอาตัวเป็นโทษโดยโทสานุโทษนอกจากนี้ยังทรงพระราชดำริว่าการเลี้ยงไก่นกปลากัดเพื่อการพนันขันต่อทำให้เสียทรัพย์และเป็นการทารุณกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายโดยให้ตราพระราชบัญญัติห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการพนันเพื่อให้บรรดาข้าราชการและราษฎรลดละการทำบาปและรักษาศีลบำเพ็ญธรรมเป็นกุศลสืบไปพระราชวินิจฉัยและพระราชกิจนี้เป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแห่งอาณาราษฎรที่ได้เปรียบไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรณ์เสมอ

การฟื้นฟูพระราชประเพณีพระราชพิธีอาพาธพินาศและสังคายนาบทสวดมนต์เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจุลศักราช1182ตรงกับพุทธศักราช2263ได้เกิดไข้ป่วงใหญ่หรืออหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ในกรุงเทพพระมหานครดังความจากพระราชพงศาวดารที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้เรียบเรียงบันทึกไว้ว่าณวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ไปถึงวันเพ็ญคนตายทั้งชายหญิงศพที่ป่าช้าและศาลาดินในวัดสเกตวัดบางลำพูวัดบพิตรพิมุขวัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากและที่ลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดคฤหัสถ์ก็หนีออกจากบ้านหน้าอเนกอนาถนักถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างรับประทานแต่ปลาแห้งกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้ยังความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามแก่ปวงอนาราษฎรทั่วไปทั้งพระนครต่อมรณภัยใหญ่ครั้งนี้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการทั้งการรักษาความเจ็บไข้ในเบื้องต้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยบ่าวไพร่กลับไปบ้านเรือนเพื่อดูแลรักษาบิดามารดาญาติพี่น้องได้โดยอิสระในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีอาพาธพินาศตามอย่างที่เคยทำมาแต่ก่อนมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครเชิญพระบรมธาตุพระแก้วมรกตออกแห่พระราชาคณะประพรมน้ำพระปริตรในกระบวนที่สำคัญยิ่งคือทรงรักษาอุโบสถศีลทรงโปรดให้ซื้อปลาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าปล่อยเป็นพระราชกุศลด้วยพระราชพิธีนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปัดรังควานแก่พระนครโดยประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคล้ายกับพระพิธีตรุษมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระบรมมหาราชวังแห่รอบพระนครนับว่าเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากที่ประดิษฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีการนิมนต์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีและพระสงฆ์รูปอื่นๆจำนวน500รูปสวดพระปริตรประพรมน้ำพระปริตรไปในขบวนแห่นั้นด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรักษาศีลสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้าสองเท้าปล่อยนักโทษและห้ามราษฎรทำปาณาติบาตเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนับจากพระราชพิธีนี้แล้วเสร็จฝนก็ตกลงมาห่าใหญ่อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่15วันก็ค่อยหายไปหลังจากเกิดอหิวาตกโรคในครานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสังเวชสลดพระราชหฤทัยที่กรรมบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นอันมากจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหลายอย่างหลายประการการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทานในครั้งนั้นยังเป็นที่มาของการสังคายนาบทสวดมนต์แปลเป็นสิริมงคลเป็นคราวแรกบทสวดมนต์แปลทั้งภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี้โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในฝึกหัดสวด
โปรดให้ชำนิชำนาญในว่าครั้งนั้นถ้าจะสำนักฝ่ายในแบ่งการฝึกซ้อมแบ่งการหัดสวดเป็นหมู่เป็นพวกในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนก็พร้อมกันไปสวดในท้องพระโรงพระองค์เสด็จขึ้นทรงฟังสวดมนต์ถวายทุกคืนส่วนการสวดมนต์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการครั้งนี้สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยในองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงรักห่วงใยราษฎรประดุจลูกในอุทธรที่ปรารถนาจะให้พ้นจากความทุกข์ยากและอยู่ร่มเย็นผาสุขตลอดไป

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชพิธีวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องการพระพุทธศาสนาเพื่อความผาสุกของอาณาราษฎรเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2360พระองค์ทรงมีพระราชปุจฉาแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ามีพระทัยปรารถนาจะใคร่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลให้มีผลวิเศษประเสริฐยิ่งจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใดจึงจะควรคณะสงฆ์ถวายวิสัชนาว่าแต่ก่อนสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากระทำสักการะบูชาพระศรีรัตนตรัยในวันวิสาขบูรณมีวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวิสาขนักขัตฤกษ์แต่พระราชพิธีนี้ขาดหายไปนานแล้วถ้าจะได้ทรงกระทำก็จะได้รับผลอานิสงส์มากอย่างที่ทรงพระราชประสงค์เมื่อทรงสดับความที่คณะสงฆ์ถวายพระพรแล้วก็ทรงปิติโสมนัสยิ่งทรงโปรดให้ทำวิสาขบูชาเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่ตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีพุทธศักราช2360ทรงรักษาอุโบสถศีลปรนิบัติพระสงฆ์และปล่อยสัตว์เป็นเวลา3วันในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นทรงโปรดให้รักษาอุโบสถศีลส่วนอาณาประชาราษฎรทรงโปรดให้ปฏิบัติตามความศรัทธาทรงอาราธนาพระสงฆ์ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเครื่องกันเทศของหลวงให้อำเภอกำนันป่าร้องเตือนราษฎรไปรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันและยังมีการซึ่งทรงพระราชดำริใหม่คือทรงโปรดให้ทำโคมตามประทีปแขวนตามพระอารามหลวงให้ข้าราชการทำพวงดอกไม้แขวนบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังมีพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนแข่งขันกันทำโคมเป็นตราประจำพระองค์ตราประจำตำแหน่งอย่างวิจิตรสวยงามเพื่อรับพระราชทานรางวัลมีคำเรียกโคมในสมัยนั้นว่าโคมตราวิสาขบูชาดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโคมตราวิสาขบูชาของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำเป็นตราพระเกี้ยวยอดได้รับพระราชทานรางวัลที่หนึ่งโคมตราวิสาขบูชาเมื่อจัดการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระทรวงทบวงกรมแล้วยังมีการรักษาประเพณีเชิญโคมตราวิสาขบูชามาแขวนถวายเป็นพระบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบมาจนถึงปัจจุบันจากพระราชประสงค์จะให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศลเป็นหนทางเจริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยและอุปัตถวะอันตรายต่างๆโดยทั่วหน้ากันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในการรื้อฟื้นการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาให้มีขึ้นอีกครั้งในกรุงรัตนโกสินทร์และถือปฏิบัติสืบมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบศาสนาลังกาทวีปสยามประเทศได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายลังกาวงศ์มาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพระสงฆ์ในศรีลังกาเสื่อมลงจึงรับพระพุทธศาสนาจากไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายสยามวงศ์พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายลังกาวงศ์และสยามวงศ์จึงนับเป็นสมณวงศ์เดียวกันเมื่อถึงสมัยเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชปรารภว่าการส่งสมณทูตไปลังกาว่างเว้นมาแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงโปรดให้จัดคณะสงฆ์เดินทางไปฟังข่าวพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งขณะนั้นถูกประเทศตะวันตกต่างๆเข้ามายึดครองคณะสมณทูตที่ออกไปครั้งนั้นมีสมเด็จพระพันรัตน์มีวัดราชบูรณะช่วยเป็นธุระคัดเลือกคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะเหนือและคณะใต้ที่มีความศรัทธาถวายพระพรลาออกจากกรุงเทพพระมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2357ในครั้งนั้นได้ทรงโปรดให้จัดผ้าไตรเครื่องบริขารต้นไม้เงินทองทรงพระราชอุทิศไปบูชาพระทันตธาตุและพระมหาเจดีย์สถานที่ชาวลังกานับถือทุกแห่งพร้อมทั้งเครื่องสมณบริขารสำหรับคณะสงฆ์ที่ดูแลพระทันตธาตุด้วยหลังจากพระสงฆ์สมณทูตเดินทางรอนแรมไปจนถึงลังกาแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจและนำสิ่งของทรงสักการะและของพระราชทานไปมอบตามที่ทรงมอบหมายแล้วจากนั้นจึงจาริกไปนมัสการศาสนสถานต่างๆเช่นพระทันตธาตุแล้วจึงลาพระสังฆนายกพร้อมกับทั้งเชิญสิ่งของถวายตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณกลับกรุงเทพพระมหานครรวมเวลาที่สมณทูตคณะนี้พักอยู่ในลังกาทวีปเป็นเวลานาน12เดือนการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงสืบสารในการส่งคณะสมณทูตไปลังกาครั้งนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับลังกาแน่นแฟนขึ้นและพระราชานุภาพนี้คณะสงฆ์ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มหารุกขะจากลังกามาปลูกไว้ที่วัดหลายแห่งในกรุงเทพพระมหานครมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดมหาธาตุวัดสะเกดเทพวรารามราชวรมหาวิหารนับเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้ทรงนำโพธิรุกขมงคลมาให้แก่คนไทย

มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อะหน้าฝนใช่ไหมมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากเขามันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะเวลาเราเข้าไปคุกคลีไปซึมซาบอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กัน

นี่คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายสุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรเขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วอ่ะนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราอ่ะไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมาก

0: รวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้นะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอตอนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างภายในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพมันต้องจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุการเกษตรเนี่ย

ที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูด้วยสายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสอนน้องๆนะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสวรสต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดซอกเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานเอามาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแล้ว

็ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกี่ยวว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CS

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆเพื่อจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือ1ละ2ก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ท่ามกลางละอองฝนพรำและดอกรวงผึ้งทุกต้นบานสะพรั่งในวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลซึ่งเคยถวายงานในพระบรมมหาราชวังได้เล่าถึงพระประสูติการไว้ดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประทับคอยฟังข่าวด้วยความเร่าร้อนพระราชหฤทัยอยู่ในห้องที่อยู่ติดกับแพทย์กำลังถวายการประสูติร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีคณะองคมนตรีทุกคนต่างทราบการประสูติแล้วตรงที่ได้ยินพระสุรเสียงของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเวลานั้นเสียงสลุดปืนใหญ่ดังขึ้นเป็นสัญญาณให้รู้ว่าพระราชโอรสประสูติแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495นับเป็นปีที่7แห่งการเสด็จขึ้นครองราชของรัชกาลที่9เมื่อทรงเติมพระชนมายุ1เดือนสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นผู้ตั้งถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เป็นพระมงคลนามตามพระราชตระกูลโดยได้อัญเชิญพระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4วชิรญาณะผนวกกับอลงกรณ์จากพระนามจุฬาลงกรณ์ในรัชกาลที่5พระองค์ทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่1ขณะมีพระชนมายุ 4,000 ษาณโรงเรียนจิตรดาทรงศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่1จึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ

ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะก่อนที่จะเสด็จไปทรงศึกษาต่อในต่างประเทศวันที่6มกราคมพุทธศักราช2509สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มีพระดำรัสอำลาประชาชนชาวไทยทางวิทยุโทรทัศน์ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าในการข้างหน้าข้าพเจ้าจะมีหน้าที่และจะต้องทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนให้จงได้โอกาสที่ข้าพเจ้าจะออกไปศึกษาหน้าต่างประเทศนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดความรู้และสติปัญญานำมาใช้ในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้าศึกษาการทหารที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียขณะที่ทรงศึกษาวิชาทหารก็ทรงเลือกศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอักษรศาสตร์ไปพร้อมกันทรงใช้วิชาอักษรศาสตร์สื่อความในพระราชฤทัยผ่านบทพระราชนิพนธ์ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระบรมชนกนาถอยู่เสมอด้วยภาษาที่สละสลวยและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของพระองค์ในเวลานั้นดังความตอนหนึ่งว่าขอน้อมกราบพระบาทมาบูชาพ่อพ่อเพียรก่อชายมาจนกล้าแข็งพ่อรักชายห่วงชายไม่แสดงพ่อคอยแจ้งทิศทางให้สร้างตนจะอดกลั้นขันติมีมานะเสียสละยุติธรรมนำตัวอย่างจะซื่อสัตย์จริงใจไม่อำพรางเดินสายกลางข่มใจให้นิ่มนวล

มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อะหน้าฝนใช่ไหมมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากเขามันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะเวลาเราเข้าไปคลุกคลีไปซึมซาบอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายสุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรเขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมา

ป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วอ่ะนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราอ่ะไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ

0: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและผ่านเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย
1: ์ทางรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เลียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้

สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้าปล่องข้ามสะพานแต่เข้าปล่องล่อใต้เขากว่า60ปล่องปล่องที่ยาวที่สุดคือเซนโกธาทางนี้ไกลกว่า10ปล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแรงงามกว่ากันด้วย

อุโมงรถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงในพุทธศักราช2415แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงรถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงแซงปลง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับที่เมืองโคโมของอิตาลีติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์

0: เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามโดยเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ150ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งามๆหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโมนั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโมนี้น่าจะกล่าวได้ว่ามีบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขาสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มีเรือนเก่าๆซึ่งอ้างจนถึงแต่ครั้งโรมันก็มี

หลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี

นถนนวิตตอริโอเวเนโตโรงแรมเวทชินเอ็กเซเซียหรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซนเซียเป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อ100ปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

เซลเอ็กเซลซัวที่พ่อมาอยู่นี้งามเป็นสง่าโอโถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

ร้อยอดีตแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่แทบทุกขนทุกแห่งในกรุงโรมคือหลักฐานที่ฉายภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางดังมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

0: หนึ่งในสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานเจโอวานี่อิลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอร์แลเตอรันมีฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกันเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงโรมครั้งแรกพุทธศักราช2440
1: ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านนั้นก็พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะนั้นด้วยนะท่านเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่2ท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนเรียกว่ามหาวิหารและสำนักวัติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายอย่าง
2: มีพระราชเลขาเนี่ยมาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปเฝ้าพบมานะครับแล้วก็ได้จูบมือป๊อปแต่ความจริงป๊อปเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมมีเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นคันก็อย่างนี้นะฮะเนี่ยแสดงถึงมาทวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบเนี่ยนะแต่คนละองค์นะไม่ใช่พบองค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในเนี่ยครับบอกว่าเมื่อป๊อปเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยคือก้มลงเนี่ยนะครับก้มต่ำมากนะจนป๊อปเนี่ยต้องประคองให้พระองค์เนี่ยยืดตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
0: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานต้าเป็นบันไดหินอ่อน28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จารึกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: นอกจากนี้ตรงได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังมหาวิหารซัมเปาโลหรือที่รู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพ
1: อวัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่โป๊ปเกณฑ์สัปปะรดถวายเมืองละต้นมีรูปโป๊ปติดตามคอสองในประธานและเฉลียงชั้นในตามลำดับจัดตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้างโดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบนินีผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็นผลงานชิ้นเอกสุดอลังการชาวคาทอลิกถือว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชอร์ออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพพระเจ้าอุมแบโต้ที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แฟนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันคูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต

ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2ณจตุรัสเวเนเซีย

ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอุมแบโต้ที่1พระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช2461หลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้บนเนินเขาคัมปิโดยิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุมศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: ที่นี่โคลอสเซียมผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากราดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันตะปาปาและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนก้อนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฟอรังแลวังกับทั้งโคลอสเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนรากลงไปถึงพื้น

0: ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งครับที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตกะดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าติโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเดรียนนัสไปสร้างวังในร้อยปีที่สองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กๆมีศิลาลายขั้นเป็นราชคฤห์3ปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้า

มีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

วนที่โดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นทิวแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้การใช้น้ำในสวนโรมันมักขุดเป็นคลองตัดไปยังสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมมีการทดน้ำเข้าสู่สระโดยใช้น้ำพุหรือน้ำตกซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สวนได้อย่างลงตัวหลังจากเสด็จประพาสกรุงโรมเป็นเวลา3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

จ้าของโฮเทลออกมารับถึงรถลุงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาและออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์จึงได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเองลิฟต์นี้ทำเป็นสองห้องใหญ่มากสวยมากราวกับรถไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจก็ซบเซาในที่สุดโรงแรมนี้ต้องปิดกิจการไปจนกระทั่งมีการเปิดประมูลอาคารหลังนี้ขึ้นเจ้าของใหม่ได้ปรับปรุงอาคารให้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งเปิดให้บริการเป็นห้องจัดเลี้ยง

0: ร้อยปีหลังการเสด็จประพาสเราเดินทางมาที่นี่และได้พบกับครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเขาเป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจน

0: ได้มาสมรสกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่ว่าเขาตั้งแต่งงานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
1: แม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ได้ผ่านล่วงเลยมานานถึง100ปีแต่หลายเหตุการณ์ยังเป็นที่กล่าวขานถึงเช่นบันทึกบทหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบันดังครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาที่เมืองเนเปิลแห่งนี้

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ูเล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วคราวนี้เราไปสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องไม้ป่านี่สำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: เพราะฉะนั้นป่านี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยให้กับชีวิตเราบ้านเรือนเราก็ใช้ต้นไม้สร้างใช่ไหม
1: ครับ
0: เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้นไม้นี่เป็นยาด้วยเพราะนั้นป่านี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอยู่หัวก็สร้างบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าเราฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะว่าเราทำลายไปเยอะนะต้นน้ำลำธารเราก็ทำลายหมดเพื่อจะไปแลกเอาไปเงินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่องน้ำกับเรื่องดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันหนึ่งให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องใคร

0: เพื่อแสดงการฟื้นฟูป่านั้นก็รับสั่งให้ไปหาพื้นที่หนึ่งทรงระบุมาเองเลยให้ไปดูดพื้นที่ตรงนี้โอ้ยปู่เข้าไปในวันแรกไม้มันถูกทำลายไปหมดเลยมีไม้ยืนตายอยู่ต้นสองต้นร้อนระอุเลยดินเนี่ยนะกลายเป็นหินเลย
1: มันดินดาน
0: เลยดินดานถูกต้องลูกเก่งมากแล้วก็ปู่ก็เลยเอาดินที่เป็นหินน่ะใส่ถุงกลับมาถวายพระองค์ท่านบอกไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้เพราะดินมันกลายเป็นหินท่านบอกไม่จริงหรอกไอ้นี่มันดินเราไปแช่น้ำสิพอแช่น้ำเสร็จไอ้ก้อนหินนั้นมันละลายเป็นดินเลยเพราะนั้นก็รับสั่งบอกเนี่ยให้ไปฟื้นฟูป่าซะตรงนี้แล้วเริ่มฟื้นฟูป่าทีนี้ก็วิธีการฟื้นฟูป่าจะมีมากมายก่ายกองเลยเดี๋ยวได้ไปดูด้วยสายตาของตัวเองเลยนะมีแต่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกแปลกไหมปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะได้ฟังให้ไปเห็นกับตาในวันที่ไปเที่ยวห้วยห้วยของใครอ่ะนะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะน
1: ะ
0: สนุกมากพอเข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำเลยเป็นยังไง
2: คุณปู่ครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปู่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงานหรอกนะเขาเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมพวกชาวเขาพวกชาวเขาก็เอาแอลกอฮอล์กันเองอ่ะแรงมากเลยนะใส่แก้วมอมมอมอาจจะไม่ได้ล้างเรื่องมายื่นทุกคนก็ตกใจหมดนึกว่าให้ทรงจิบเป็นพิธีสักหน่อยแล้วกันปรากฏว่าทรงจิบหมดเลยแล้วรับสั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอลกอฮอล์มันแรงเชื้อโรคตายหมด แปลกไหมถ้าเป็นเรายังไม่กล้าดื่มนะพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวดื่มเอาล่ะพร้อมที่จะไปเที่ยวถ้วยบนภูเขายัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะอ้าวขึ้นเขากัน
3: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จริงๆและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ

จากปัญหาพื้นที่ในอดีตที่มีสภาพดินเป็นหินกรวดมีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับการเกษตรกรรมบรรยากาศมีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นธรรมชาติต้องเผชิญกับไฟป่าในทุกๆปีอีกทั้งยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนแทบจะไม่หลงเหลือสภาพความเป็นป่ารวมถึงปริมาณของน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยห้องใครขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆการเกษตรกรรมปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างสูงสุด

0: มั้ยเนี่ย
1: ใช่นัดที่ไรก็ไม่ตรงสถานที่ทุกทีเลยพี่ผีอยากกับน้ำแข็งเนี่ยครั้งที่แล้วก็นัดกันที่ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้าน
0: พี่ผีอยากกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบนี้ตลอดเลย
1: อืมใช่
2: พี่พิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
3: น้ำแข็งพี่ก็นัดไว้ที่นี่นี่แหละเมื่อคืนอะแล้วดูดิทำไมมาสายกันเนาะ
2: อืมใช่หยางเจอแล้วเห็นแล้วเขาอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง
3: นั่นอะไรเหรออ
2: ้าวก็สองสาวไงที่เรานัดเอาไว้อ่ะ
3: อ้าวงั้นเรียกเลยไหมเรียกเลย
2: อ่ะ
4: นัชชามาเนี่ย
5: ไปไปไป
2: ไปไปไปไปไปไ
5: ปไปไปไปไปไ
3: ปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไปไ
3: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไ
0: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: ็ใส่ชุดแบบ
1: ชนเผ่าเนาะ
2: ใช่เหมือนแบบเรามาเป็นคนชนเผ่าวันนึงอะไรเงี้ย
3: แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างอะพี่ยัง
0: กิจกรรมที่พี่จะบอกในตอนนี้นะก็คือ1เลยทําไอศกรีมแล้วก็2ทําชาสุดท้ายนะทําฝา

0: ากันแล้ว
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเป็นการมาเที่ยวของห้วยห้องไคร้นะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ห้วยห้องไคร้นี่นะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วอ่างเก็บน้ำที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำเป็นขี้ฝุ่นแห้งๆมีแต่ตะกอนดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมาพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้
2: ที่พระองค์ท่านใช้ในการทำให้เป็นอย่างไรครับท่านใช้หลักการแบบยังไงครับ
0: ตอนแห้งแล้งก็เริ่มเก็บน้ำเก็บน้ำโดยทำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินลงมาก็ทำฝายดักตะกอนเอาไว้ไม่ตะกอนลงมามาแต่น้ำจากนั้นฝายจะมีน้ำพอฝายมีน้ำก็ปลูกต้นไม้เลาะเลาะเลาะที่มันมีความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่ตายแล้วต่อมาพอมีน้ำมีป่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเวลาคนเราอยู่เนี่ยมีอาชีพด้วยนะเห็นไหมการมีอาชีพก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงที่งานแรกคือการเลี้ยงโคนมปลูกผักปลูกผลไม้เวลาคนเข้ามาจะได้ดูด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เวลาคนเข้ามาดูเรื่องอาชีพก็ได้แปรรูปสมุนไพรเอ่ยทำสบู่เอ่ยทำไอศครีมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีพร้อมหรือยังอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย

0: าทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อตอนนี้เหรอกำลังจะดูว่าพวกยอดอ่อนต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผักเชียงดาตัวเนี้ยเราแค่เอาไว้กินแค่นั้นเองคือทำกับข้าวหรือเอาไปทำอะไรผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปแกงแต่นี้เราจะเปลี่ยนแทนที่จะมาขายกินเป็นกับข้าวไอ้ตัวนี้มันเป็นเอามาทำใบชาได้มีขั้นตอนให้ดูเลยชอบไหม
2: ชอบครับ
1: อยากไปดูไหม
2: อยากครับ
1: โอ้คิดว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เราจะมาทำกันแล้วเราก็ต้องเอามาล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนตอนนี้ขั้นตอนการซอยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากแดดแล้วเราก็เตรียมที่จะเอามาทำการคั่วแล้วก็ไปปั่น
0: หอมไหม
3: นุ่มมาก
4: นุ่มจริงครับ
1: ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาบรรจุซอง
0: สนุกมากหนูจะมาที่นี่อยู่กรุงเทพวันไหนหนูมาเที่ยวเชียงใหม่หนูก็จะมาที่นี่เลย
1: แวะมาเลยแวะมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับนี่นะเด็กๆทำได้เก่งมากแล้วพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เนี่ยมันเป็นของผู้ใหญ่แต่เราเดี๋ยวเราจะไปทำแบบของเด็กกันของเด็กมันน่าจะเป็นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวตามลุงไปเลยไอศกรีมวันนี้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาจากข้าวก็คือนำข้าวมาแช่น้ำจากนั้นเราก็มาปั่นแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่แทนข้าวไรซ์เบอร์รี่เรามาปั่นกลายเป็นน้ำเรียบร้อยเพื่อเอาไปเติมทำให้ไอศกรีมเรามีสีสันน่ากินมากขึ้น
5: ช่วยกันลงมือทำไอศกรีมกันนะครับจะได้ลองชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันว่าจะอร่อยขนาดไหน
6: อู้ใส่เกลือ
1: การตีฟองคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ไอศกรีมของเรามันฟูขึ้นมาไงล่ะเข้าถังปั่นเพื่อที่จะทำให้ไอศกรีมตัวเนี้ยมีฟองที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมีความเหนียวมั้ย
5: ถ้าเด็กๆแรงดีกันอย่างนี้อีกไม่นานทุกคนน่าจะได้ชิมไอศกรีมข้าวกล้องกันแล้วล่ะครับสู
0: ้ๆ
1: กินหมดไ
0: หมน้อง
1: กินหมดอยู่แล้วหนูไม่เคยกินอ่ะพี่น้ำแข็งช่วยใส่ให้น้องนะจ๊ะ
4: เอาเยอะๆครับเอาเต็มไม่ได
1: ้เดี๋ยวพี่หยางพี่หยาง
5: โอ้โหหน้าตาเด็กๆแต่ละคนนี่ดูมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะครับได้ชิมไอศกรีมจากฝีมือของตัวเองซะด้วยน่าอิจฉาสุดๆ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดอีกด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3 กุมภาพันธ์ 2527

0: เนี่ยวันนี้เราจะมาดูเขาสร้างฝายกันเราเห็นแต่ว่าป่าของห้วยห้องไคร้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้สร้างฝายก่อนฝายจะได้สร้างความชุ่มชื้นแล้วเมื่อมีความชุ่มชื้นป่าก็จะได้พัฒนาตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
1: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะคร
0: ับอ๋อฝายมันมีหลายแบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝายที่1เค้าเรียกว่าฝายแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุอย่างเช่นไม้พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม้ล้มขอนนอนไพรไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถเอามาใช้ได้
1: แล้วน้ำเขาเอามาได้ยังไงคะ
0: อ๋อน้ำมาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ำเนี่ยตอนนี้มีน้ำไหม
1: ไม
0: ่มีเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหมน้ำก็จะไหลลงมาเวลาฝนตกเหมือนเราเอียงน้ำก็จะไหลลงมาฝายก็จะเป็นตัวดักเอาไว้แต่อันนี้เขาเอามาทำไม้กระทุงไงเวลาเขาไว้ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรเอ่ย
2: ทำให้ดินมันเรียบ
0: ใช่ทำให้ดินแน่นนี่ไงกระทุงดินถ้าเรายืนเหยียบมันจะเมื่อยขาการกระทุงก็เลยทำให้ดินแน่นง่ายขึ้น
1: แล้วถ้าสมมติเราแบบเราเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เราเหยียบก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะช่วยนะ
2: อาจจ
0: ะช่วยเหยียบ
1: กระโดดต
0: ึ๋
1: งๆๆเลย
0: แล้วหนูนัชชาว่าจะย่ำให้เรียบได้ไหมเนี่ย
1: ต้องมีคนช่วย
0: ต้องมีคนช่วยหนู
1: น
0: ี่นี่ดูคุณลุงเขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อม
0: หนูนัชชาเดี๋ยวลุงจะเทตรงนี
2: ้
0: แล้วเอานัชชาย่ำเกาะไม้ไว้
3: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ
0: อ้าวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย

0: ียวฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮเฮดังๆนะจะนับถอยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝ่ายที่สำเร็จแล้วเอา3 2 1เฮ

ลุงเงาะก็จะเล่าเรื่องว่าในป่าผืนนี้นะพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหลายครั้งมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝายไม้ซึ่งฝายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูฝายฝายนี่ก็อันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรนะหรือค่อนข้างถาวรก็คือที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝายไม้หรือฝายแบบชั่วคราวอันนี้ฝายแบบกึ่งถาวรค่อนข้างอยู่ได้นานเป็น10ปีเลยนะก็คือประมาณตั้งแต่5ปีถึง10ปีโดยใช้มีซีเมนต์บางๆเป็นส่วนประกอบนี่เราก็เข้ามาในป่าที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึง4ครั้งในพื้นที่นี้นะตัวนั้นนะก็คือฝายที่เราเคยทำเห็นไหมที่เมื่อกี้นี้เราทำแต่เราทำตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ทำตัวเล็กๆนะที่บริเวณต้นน้ำ

0: จุดนี้ก็คือจุดที่เรากำลังเดินนี่คือเราเดินกำลังเรียกว่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทหรือตามรอยเท้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาอย่างที่เราเดินนี่แหละเข้ามาในป่าผืนนี้มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนในที่สุดสภาพป่าจากเคยแห้งแล้งก็กลับกลายมาเป็นป่าที่เกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ณตรงนี้จริงๆพระองค์ท่านมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยแล้วก็จากสภาพที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแล้วดูเดี๋ยวนี้สิต้นไม้เต็มไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะอยู่ในใจพวกเราเสมอเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราทุกครั้งพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากที่เราจะมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคของพวกเราสมควรแล้วที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9ขอให้พวกเราเนี่ยเอาคำสอนของพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งใดดีๆไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เอามาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราแท้ให้นึกถึงความพยายามพระองค์ท่านแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราดูนั่นเอง
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณเช่นกันครับขอให้หนูอยู่ในความสุขนะจ๊ะ
2: ผมได้มาเรียนรู้ในการทำไอศกรีมนะครับแล้วก็ชาที่เนี่ยครับมันเขาไม่ได้ทำจากใบชาเลยครับเขาทำจากผักเชียงดาครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือการมาสร้างฝายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภาพที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทำนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบหนูชอบทำไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบถึงเรื่องที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
5: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะเพราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ธรรมชาติค่ะที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดินก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งท้องถิ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะ
6: จากปัญหาป่าไม้แห้งแล้งปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามาใช้ประโยชน์ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นมาซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวบรวมวิชาการในด้านต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอุดมสมบูรณ์

0: คำว่ามาลายูลิฟวิ่งแปลว่าห้องรับแขกของบ้านมาลายูเรารู้สึกว่าพวกเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะฮะเราอยากจะเป็นห้องรับแขกที่แบบเวลาใครมาที่นี่เราก็ต้อนรับในวิธีของเราคำว่ามาลายูคนจะไปเข้าใจว่ามันคืออิสลามแต่เรากำลังจะสื่อสารว่ามันไม่ใช่มันคือแผ่นดินมันคือพื้นที่พวกนี้ครับเริ่มต้นก็จะเริ่มมีคนที่ทำงานด้านอื่นอย่างเช่นช่างภาพกราฟิกดีไซเนอร์ที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันด้วยครับเราอยากจะเผยแพร่คนที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะมา
1: เชิดชูเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ความสำคัญกับเขา
0: เป็นจุดเริ่มต้นของเรา
2: ด้วยความที่เราได้อาคารหลังนี้ด้วยนะมันทำให้เราคิดฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันที่เราอยากจะทำกิจกรรมกับสังคมแล้วก็รวมคนครีเอทีฟเข้ามาในกลุ่ม
0: เอามันอย่างสถานที่เนี้ยเราต้องการให้มันเป็นสเปซที่แบบทุกคนสามารถมามีกิจกรรมร่วมกันได้ครับอย่างของอาจารย์เดะกลุ่มที่มาจัดเทสเอ็กซ์ใช่ไหมฮะมันก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับผมว่าจริงๆตัวกิจกรรมที่เข้ามามากกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองแล้วเราเป็นสถานที่เป็นสเปซมากกว่าเราเนี่ยไปจัดกิจกรรมที่คิวเซะครับความเข้าใจของคนปัจจุบันมาใช้คิวเซะคือสัญลักษณ์ของความรุนแรงไปแล้วแต่เราอยากจะแบบสื่อสารใหม่ว่าแต่ก่อนเขาเคยอยู่กันแบบอบอุ่นแต่ละบ้านรู้จักกันอย่างเงี้ยขนมต่างๆที่อยู่ในคิวเซะมันเยอะมากเนี่ยครับเราอยากจะให้ตรงนั้นอ่ะมันแสดงให้คนภายนอกได้เห็นซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยที่มาขายมีโซนนิทรรศการโซนเสวนาพวกเนี้ยครับเป้าที่เราวางแต่แรกก็คืองานเนี้ยก็ต้องชุมชนเป็นหลักอยู่แล้วเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่งานแรกแล้วก็ไอ้กิจกรรมเปิดบ้านในกรมันกลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่ากิจกรรมเราไม่เกี่ยวกับศาสนาจะมีการเดินชมย่าน
3: เหมือนเจ้าของบ้านเองฮะที่เข้าไปเยี่ยมชมแกก็เหมือนเราจากที่ว่าเคยเงียบเหงาแล้วปิดบ้านมานานนี่เหมือนอะไรคือเลยเปิดบ้านต้อนรับ
0: แต่เราก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันเปลี่ยนไปนะฮะเราแค่ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีกำแพงอะไรบางอย่างที่มันบล็อกกันอยู่ครับ
1: สิ่งที่เป็นมาลีวิ่งเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ให้เมืองหรือให้กลุ่มให้อะไรเนี่ยได้ผลออกมาคือบวก
4: ถ้ามันเกิดกลุ่มอีกกลุ่มหลายกลุ่มขึ้นมาในแบบนี้ผมก็แฮปปี้นะมันก็ถือว่าแบบเขาก็ดูเราเป็นเคสสตัดดี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไปเกิดที่นราธิวาสเกิดที่ยะลาก็ดีนะมันทำให้เกิดพลังบวกมากขึ้นเรื่อยๆครับมันได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดตั้งแต่แรกเลยล่ะ
0: ความฝันคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีแบบน้องๆหรืออะไรที่แบบสนใจกลุ่มที่มาทำงานเนี้ยสามารถขับเคลื่อนต่อในการทำประโยชน์ให้กับสังคมในพื้นที่ได้มันเริ่มจากใจก่อนนะครับว่าแบบคุณอยากจะทำ

0: ลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านทางนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะ
1: โอ้โห
0: สตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่กระตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นแต่หมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้ว

0: จนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
1: ้
0: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นสักไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติจะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
1: ะ
0: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
1: เป็นเองเหรอคะ
0: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
1: ค่ะก็ขึ้นๆลงๆแบบนี้
0: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
1: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
0: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร์
1: ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
1: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อยู่
0: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
0: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
1: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันป่ะคะ
0: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
1: ้
0: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบกเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบนึงแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
0: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้
1: อง
0: รู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
1: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
1: จะกลับมาอีกไหม
0: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
1: ์
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
1: ่
0: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริงๆ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
0: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าว ทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาในเลือดต่ำแล้วก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
1: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์จะมีสาเหตุอะไรบ้าง
0: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่า

0: ระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนหนึ่งอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไร
0: เลยแต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาบอกเขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่นึงแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปเลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นหนกตลอดเวลา
0: อย่างของหมอเองอย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟหมอก็จะใจสั่นตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: คือมันกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
0: ไม่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้หรอคะ
0: แต่ว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
0: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
0: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไม่ว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเ พราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคฟูเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผลไหม
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี้ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
1: ก
0: ็ panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะก็อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
1: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
0: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในสุดเราก็กังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากหรือมีเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
0: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็ว
1: ค
0: ่ะแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้
0: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเอาเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
1: ๆค่ะ
0: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไป
1: ค่ะ
0: เพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆเนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัว อันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉันเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้มทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอเองส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้บันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องมากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะม
1: ัน
0: ก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะแล้วก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะ เราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะ

0: ายมากเลย
1: ค่ะ
0: หรือเขาไทรอยด์อัมพันธ์เกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
1: ค
0: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมาก
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้สึกสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
1: ค่ะ
0: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: นะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลย
1: ค่ะ
0: ค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่รักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่มั้ยก็ค่อนข้างสบายๆ
1: ค
0: ่ะแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัสสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยา
1: ค่ะ
0: นะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามี panic attack เข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรค panic disorder เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาว่าการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่า กลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไร

0: ิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยค่ะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโอ้ได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคpanic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนใน

แบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรเนี่ยดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
2: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทักตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พอ
0: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
3: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: ันถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: แขกหวานจ้า
3: โอ้นี่บอกครับผู้หวานครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับ
4: เป็นเยอะกว่าใน
2: หลาย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลาค่ะ
3: ผักหวานปลา
6: ปลาเอามาปลูกที่บ้าน
3: อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้โหน่าครับ
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่บ้านแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืนถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันจะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: ดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็น

0: การที่จะปลูกผักหวานควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: อันนี้เครื่องร่องเขาฝากใช่ไหม
1: ครับกิโลละ200บาทคือเอง
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เครื่องร่องเนาะ
1: ถึงกิโลถ้าดีครับ
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มาพี่ไอ้มีเขาชิวมา
1: เขามีเหลืออยู่
0: บ้านลุงดูคุณหนาเชื่อที่ออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างนึงก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: วนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพัฒนาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะไปมากอย่างนี้ว่าตรงนี้มันเกี่ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันย
3: ศผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่จะน้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
4: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เก็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7 วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออก

ดซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2569จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยถึงความเสี่ยงปานกลางบริเวณบางส่วนของภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้ฝั่งตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60พื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอารมณ์แดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโลมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้

0: จ้าเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
1: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้อย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกใช่นะ
0: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาต

0: พื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
1: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
2: เยี่ยมมากเลย
3: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
1: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยส่งต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อนน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวการตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะให้หลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
6: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

0: แม้จะลงพื้นที่ทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านห้วยบงในตำบลป่าเซาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์มาหลายปีแต่สำหรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แล้วการพัฒนาที่นี่ยังไม่สิ้นสุดทุกครั้งที่พวกเขานึกถึงพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้เป็นเหมือนธงนำชัยและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ความว่าคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่งถ้าหากตั้งใจร่วมกันและคุยกันมากๆจะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก
1: แนวทางที่พระองค์ท่านพระราชทานมาเนี่ยนะครับก็คือพัฒนาราชภัฏให้ทำงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นในท้องที่ที่เขาตั้งอยู่เสริมจากที่รัฐบาลเขาทำอยู่แล้วถ้าจะพูดถึงที่ผ่านมาเนี่ยที่ราชภัฏทำอยู่แล้วเราเขาจะเรียกกันว่าการบริการวิชาการ
0: บ้านห้วยบงเป็นหมู่บ้านเกษตรกึ่งปศุสัตว์ทำนาและเลี้ยงวัวมูลวัวจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหามลภาวะและสุขอนามัยของคนในชุมชนแต่ชุมชนไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร
2: ถ้าพูดถึงปัญหาของบ้านห้วยบงนี้ความจริงมีมานานแล้วครับสาเหตุใหญ่ก็คือขาดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมและก็ไม่มีการรวมกลุ่มกันที่จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำรวมทั้งจะเรียนรู้ร่วมกันมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็เข้าไปนะครับไปบริหารจัดการเพื่อพัฒนานะครับเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตของชุมชนนะครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวครับเราจึงมีโครงการวิทยาลัยวัววิทยาเกิดขึ้นครับ
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำองค์ความรู้หลายด้านทั้งจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐมาร่วมเรียนรู้กับชาวบ้านห้วยบงเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงเป้าและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกันวางแผนระบบเกษตรกรรมครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงวัวตลอดจนการนำมูลวัวไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆที่ชาวบ้านไม่เคยรู้มาก่อนทั้งทำเป็นระบบก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วรักษาสภาพแวดล้อมมูลวัวจากการหมักก๊าซชีวภาพยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดใช้ปรับสภาพดินในนาข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
3: เราได้เป็นศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยวัววิทยาก็คือเราลุยเรื่องวัวเต็มรูปแบบเลยเราไม่ได้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเอาวัวเป็นตัวตั้งเราทำเรื่องแปลงหญ้าเราทำพืชอาหารสัตว์เราทำไบโอแก๊สพอพันหญ้าเสร็จเราก็เลยมาทำเรื่องพันวัวแล้วก็มีการผสมพันธุ์ผสมเทียมมากขึ้นเมื่อก่อนวัวของเราเนี่ยจะเป็นวัวตัวเล็กๆวัวพื้นเมืองเนาะมาตอนนี้วัวเราเนี่ยเริ่มขยับขึ้นเป็นวัวที่มีเกรดมากขึ้นราคาก็สูงขึ้น
4: ชุมชนอื่นๆที่มีปัญหาเดียวกันกับเราเนี่ยเราก็มีมาดูงานแล้วก็นำกลไกระบบการทำงานแบบนี้เข้าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนของตนเองครับ
0: ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยวัววิทยาบ้านห้วยบงนับเป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สร้างความเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพท้องถิ่นให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนสมดังกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นและภูมิภาคในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานพระบรมราโชบายว่าช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตัวเองช่วยกันพัฒนาการเกษตร

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ.2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดปุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดปุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอซัวซัวอุบันนี่แหละขอถูดอดดู
2: ลาลากะเรือมะปูปะขาลากะ
1: งั้นโอเคเพล่ะอืม
3: เออจะเ
2: อา
3: ก
2: ็สัก
3: น
2: ึ
3: ง
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิง

0: Ça part dans Paris. Lui, le coq.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซ็งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคียนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคียนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้ระบายอยู่นี่แบบเนี้ยแต่ประชาชนประสาทขอเที่ยวนี่สาธารณสุขสาธารณสุขคู่พ่อตุลย์แต่ประชาชนอันนี้อันละอันนี้คู่ชีคู่ชีเดี๋ยวนี้ปลาลอบีลอตโต้เดปัสสุบาโดสบาโดวิดาปลาลอบเบย์ยันนี่โอ้ยอันนี้นี่ประดุจด้านในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ประชาชนมาอาถอยมันนับเป้าอาตาคุยคุยคุยคนนี้ละว่าประตาประชาประตาอุตสาห์แค่นี้นี่อันนับเป้าระประตาอุตสาห์ลอติดดูท้อเดือดดูบ้านเนี่ยเคลียอาถอยเคลียบูอาถอยคนนี้นี่ประตาใบอยู่ดูท้อคนนี้ประบาปลอตาอาถอยเย่ดอเทนี่มันนับเป้าสายนี่เนี่ยพระอาการนับเป้าสายนี่มาตลอดอันนนกก็เลือกคิกทุกชิคกี้ไล่จันทร์ชิคกี้ตอนนี้ประสายเลยประเทศก็ตะขับประตูก็ละแล้วตาเบเชนี่ก็ประตูตาข้าดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยปะลอตาสุดยอดตาเบลเปกเตสก็วีลักี้เนี่ยเปกเตสซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูเล่เวทไปอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยตาอยู่ก็เลยตาประตูตาข้าเราใช้อุดเสียบตู้ทว่าวีเดอตาบาบลูเลยตัวกันยอพูก็เราจะตุนนอร์ข้าว่าคนเนี่ยตาขี้นี่เบลตอบุเนี่ยตาเลสิญานอร์ข้าว่าโอ้ก็ตาตาดีนี่ล่ะโอ้ก็ตาตาเคลกันใช่ล่ะสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราจะเห็นว่าเนี่ยพวกประตูดักข้าได้พวกมาบักลูบักเล่นนี่ตัดมาเมียนี่ตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณนี่แหละตัดล้อเลือไปยอสูโอ้จ้าล้อนี่ให้อ่านหน่อยดิคุณได้ตัดล้อเลือไปยอสูตัดตะกี้อันนี้มากี่เท่าไหร่ดิสาระเลือก็ตัดสาระเลือขัดชุนยาตัดพี่ดามาขัดชุนยาตัดดูได้ยากอ่ะพระเชี่ยเชี่ยปลอบปลอบจานี่ล้อมตัดล้อตัวน้อให้อ่านหรอตัดล้อตัวน้อมากี่เท่าตัดล้อตัวน้อมาดูเท่าไหร่จานี่
1: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
3: แค่ดูบ้างอะไรแต่ก็ประกาศใจก็ที่เราประกาศใจก็ไปปั๊บปั๊บเราเนี่ยเคลียร์ประกาศมาว่าเชฟเนี่ยเราทำมาว่าเนี่ยชิลกันแต่พอเป็นยอดมาเจ็ดก่อนแล้วสำหรับเราสำหรับกีฬาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นบ้างอะไรเด็กแค่นี้เนี่ยก็เกิด
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มุกโลกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบที่ดูแค่นี้ดูอะไรมุกโลกว่าดูเลยตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าเลยตาก็คุ้มแม่คนนี้เนี่ยลบที่เดี๋ยวลบที่ดูแต่นี่มุกโลกว่าว่าเขากลัวที่ตาทุ่ดตาตัวนั้นเนี่ยมหากรบาคุปสิมอ่ะเอาไว้มหากรบาคุปยอดดูและตาทุ่ดตาตัวกลัวที่นี่คนนี้มุกโลกว่าเปรียดดูเพราะตัวนั้นเนี่ยซีครอบโลเลยประมาณนับเปิดตาเลยไปยอดตาเรตักเลดีเลยอุดมคลอกว่าเนี่ยคือหนูรอดูเบอร์ว่าเด้อคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุกลอกว่าเคลียร์จ้าเลยพอเมื่อสิ่งนี้ลอตีเขาเด้อพอดอเสด็จภาษาอเมริกาพอดอบาปภาษาอเมริกาพอบาปพูดมาร์กอเรื่องมุกลอกว่าเนี่ยอาจจะเนดีเลยบาปพูดมาร์กอเท่เลยพอบาปคือสิ่งนี้อ้าวมือมาเด้อพอดอภาษาเกษตรกันนี่เราหมอ
0: เราที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่เดี๋ยวรอแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
3: ประโดนเล่นนาฬิกาอาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
4: ยี่ตาทีเนี่ยไม่หมอกอบิยอนเนี่ยแค่เนี่ยแต่ดาวดาเล่เพราะว่ากุญยอกลุเนี่ยพวกก็ประตูเอดาตาดูทายาดอบาคาเล่ตาดูทายาเนี่ยเอาไว้สิมีดูเอเนี่ยติญญาเล่มาวัดหน่อยแบบหมอมีมาเวเนี่ยเอาไว้เอาพวกเอาไว้เสียสมุสีบุญนี่ก็สีอาร์ล้อโคเนี่ยเอาไว้ทุเรศกูดอแค่ดูกีบวันเล่ที่รู้ก็เตะเล่พวกก็สิกตัวทาร์ดอเล่สนุกหมอยิ่งมีแต่ละอากาศผ่านเนี่ยก็รู้สึกก็ร้อนอ่ะยิ่งมีแต่ละอากาศผ่านเนี่ยอากาศว่าแต่ดูทายาหน้าเกตุโอเล่เล็บที่ล็อกเอาไว้เนาะประตูมือสีบัวหน้าเกตีกิชาล่ะอัดดูปีหอประตูเนี่ยเอาไว้มีแต่แบบพูดแต่เพลินเลยกับประตูตาคาร์ลที่เราเซนี่ยิ่งทีละอากาศมั้งหน้าเกตไปมีความกินเลยปกปนาละเล็บกุยละสบายอุจิเพื่อเอสเอตัดดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาเพราะว่ากูยอดเหนือบ่าภาษาตะนาเกอเอาไว้ที่ทุนีเวลาเซลต์ดอเมื่อไปย้อนสุขเนี่ยทุนีเวลาเซลต์ดอเมื่อเวลาเอาไว้ที่อาเปลติพันเลหิเวลากรุ๊กลีวาตาดอทุนีเซลต์ดอเลต่อคิดต่อตัวนี้ต่อบัวเวนี่ดอเอาไว้มาเนื้อกิเวลาเพราะว่ากูยอดสิพันละไปยอบดูไม่สมบัติเพื่อดินเสบเลดอลล์คินิตเนียทบุเอไม่ถือเอตัสเซอร์ตอดินเพื่อว่าติดถือตัสเซอร์ตอดีอาคารเนี่ยบุเอกย้อนติดภาพไม่โตกระเจาะบาปตาบันเนี่ยยิ่งทีเลยบุเอกย้อนหรือดูบุกล้อมหายไปล้อมอ่ะยิ่งทีเดียวอันนี้ดูประเทศเลยตัวดูตินิทาตาเลยเอาไว้ ta sugu we ti pha ba no o we kinyo kulu ne be me ti nya lo ta le be me be kinyo kulu ne mo be me u kle se o ge se re ma ra le ta ga le be lo be kle pe te ne da we di ta te o do wa to ne be yo kulu ne be du yo kne lo mo so
1: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
2: ตาชอดแล้วนี่พยาดิแพดูตัวพยาดิไม่ได้ชดแล้วยาดูข้าศิลป์ไรลำแล้วโดยแบกยาตัดเด็กวัวที่เอาตาชอดแล้วตอนตาชอดเลยตอนนี้เกิดที่เราอะไรเกิดที่ตอนนี้พลามาตัดเจ้าเลี้ยงลมขับรถเลยไปแล้วเลยนี่แล้วคนนี้เกิดกว่าเราเกิดที่พลาดพลาดชีลำแล้วมึงเกลียวโบราณปลายอีหลงตาโอเกตีเท่านี้แพ้กี่เวลาเลยรับเชื้อมือนี้ดีมั้งบางทีเวลาติดมือติดโบราณผ้าบางทีก็คุ้มหน้าติดผ้าคนเนี้ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลยปกติมาตะกอร่าชุดมันยังมั้งเนี่ยเลยเลยพูดเลยที่คลาคอกเสือเดาเพย์เอาไว้เช็คว่าตอนนี้ก็ไปคุยที่ยังเด็กคนหน้าติดผ้าเลยกินยาก็เสียดีมือเนี่ยดีเป็ดเอาเลยพบดอตัสบลีดีปากาอุดาควยะเลบากีบาพิโลมาดบาเปอร์ลบาราสาสุนิเปรอราเลปวากิญโยกดุริมาดาควรายะดีดีโพดีโพตามิกิปอมปอมเซรฟาเลอุดาเลทีก็เปรอตัสบลีบาพลีบาพูอมูดบลีตันิเปรอเลปวากิลีกิญโยเฟซิกอเอดออมูวาดีเนซอ

ก่อนนอนเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลม

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทแม็กโคนรถแห่งน้ำว่าให้ช่วยรีบะมาโคนอะไรกันยังรีบะ
2: เราสัมพันธ์ที่เกินเกิน
1: ดีนะครับ
3: เมื่อกี้ที่ไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยดูกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเรายินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบทั้งที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคทรงรับรู้ถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสงนิกรในพื้นที่ห่างไกลและได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ตรงจุดและตรงตามความต้องการของราษฎรเสมอโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่พุทธศักราช2544หลังจากทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรบ้านกูแบศีราว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของพวกเขามีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทั้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคจึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เอง
1: ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักทุ่มครึ่ง 19.30 นนะครับซึ่งเริ่มมืดแล้วท่านก็ได้เสด็จไปขึ้นที่บ้านนะคุณดอลล์นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณดอลล์ท่านรู้สึกปลาบปลื้มมากก็ได้บอกผมว่าไม่เคยมีพระมหากษัตริย์เสด็จมาที่บ้านเขาเลยนะครับท่านก็รับสั่งตอบไปว่าทุกพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็ที่เป็นห่วงถึงได้เสด็จมาหลังจากนั้นก็ได้เสด็จมาฟังบรรยายสรุปนะครับที่ส่วนราชการเตรียมไว้ว่าแนวทางที่จะช่วยเหลือและแก้ไขเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากฟังแล้วท่านก็ให้คำแนะนำนะซึ่งเป็นคำแนะนำซึ่งดีมากเลยโดยที่ท่านรับสั่งบอกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาในเรื่องของเร่งด่วนให้กับประชาชนก่อนให้ประชาชนเขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วแนวทางที่จะแก้ไขนะครับโดยแยกเป็นส่วนๆเมื่อเราแก้ไขปัญหาในแต่และส่วนแล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาส่วนรวมได้ทั้งหมดโดยที่สำคัญตรงประเด็นตรงนี้ครับรับสั่งบอกว่าให้ทำงานร่วมกันนะครับให้ทำงานร่วมกันแล้วก็ให้ทำงานประสานกันให้ดี
0: ความแร้นแค้นลำเค็ญที่เผชิญมานานแรมปีซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยแก้ไขความทุกข์ยากนี้แต่วันนั้นชาวบ้านกูแบศีราได้รับรู้แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา
2: พระองค์ท่านก็เป็นห่วงคนที่นี่ทุกท่านพระองค์ท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานช่วยเข้ามาแก้ไขให้กับราษฎรในพื้นที่ก็เลยทางชุมทานก็ได้ขุดคลองระบายน้ำจากหมู่บ้านให้ออกไปสู่แม่น้ำลำใหญ
0: ่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศีราเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จไม่เพียงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแต่รวมไปถึงการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยังครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพขึ้นทั้งการคมนาคมการศึกษาและการสาธารณสุขพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่น้ำท่วมขังปรับปรุงสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การปลูกพืชเศรษฐกิจการทำเกษตรผสมผสานและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีพด้วยตนเองได้ต่อไปเหมือนได้ชีวิตใหม่พลิกฟื้นจากความแร้นแค้นและ28กันยายนพุทธศักราช2546หัวใจของชาวบ้านกูแบศีราเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติอีกคราเมื่อพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่นี่อีกครั้งด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพวกเขาจึงตั้งปณิธานที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ได้รับพระราชทานจากโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
2: ชาวบ้านทุกท่านก็ซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระองค์ท่านก็เกิดว่าพระองค์ไม่มาเยี่ยมในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะไม่มีเลยไม่เจริญถึงขนาดนี้

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกินซาชิมิแบบสดๆกันที่กลางทะเลอ่าวไทยจังหวัดตราดครับพร้อมทั้งออกเรือไปใดหมึกไปตกปลาทะเลและวางอวนดักปลาที่บอกเลยว่าวันนี้ถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกาแล้วนะครับผมเดินทางมาถึงที่เกาะช้างจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วและก็พร้อมจะออกเรือไปกับพี่แจ้พ่อครัวประจำเรือประมงกันแล้วครับพี่แจ้ครับผมตั้งใจจะไปกินซาชิมิกลางทะเลเขาบอกว่าถ้าอยากไปกินแบบสดๆจริงๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกให้มาหาพี่แจ้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกไปหาปลาหรือเทคนิคการทำอาหารจากปลาให้อร่อยต้องมาหาพี่ฝากท้องไว้เลยดีกว่าวันนี
1: ้ได้
0: ครับผมงั้นเราไปขึ้นเรือกันเลยไหมพี
1: ่ถ้างั้นเดี๋ยวคุณบุ๊กไปรอผมที่เรือ
0: ครับแล้วพี่จะไปไหนครับ
1: เอาเครื่องประกอบอาหารอีกชนิดนึง
0: งั้นระหว่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตชมวิวอยู่แถวนี้ก่อนนะครับแล้วเราไปเจอที่เรือ
1: ตามสบาย
0: วันนี้พี่จะพาผมนั่งเรือยอทเลยเหรอพี่
1: ไม่ใช่ครับเป็นเรือประมงพื้นบ้าน
0: ตอนแรกผมก็นึกว่าโอ้โหมาหาพี่แจ้นี่ไม่ธรรมดาได้นั่งเรือยอทออกไปจับปลาเป็นเรือประมงพื้นบ้านอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่ความอร่อยไม่ต่างกัน
1: อร่อยกว่าเรือยอท
0: อร่อยกว่าเรือยอทนี่เลยนะเด็ดเลยพี่แจ้พี่แจ้ไปเตรียมวัตถุดิบเลยครับเดี๋ยวผมขอชมวิวแป๊บนึงต้องบอกเลยครับว่าที่เกาะช้างใต้นี้บรรยากาศดีจริงๆพี่แจ้จะไปเก็บวัตถุดิบนานๆเลยก็ได้นะครับอากาศดีๆแบบนี้เสียดายที่ไม่ได้พาบรรดาน้องไข่มาด้วยแต่ฟ้ามืดขนาดนี้ไม่รู้ว่าพี่แจ้ลืมผมไปแล้วเปล่าตอนนี้นะครับเวลาประมาณ19นาฬิกาแล้วครับพี่แจ้ก็กลับมาแล้วพร้อมพาผมออกเรือไปตามหาวัตถุดิบทำซาชิมิกันแล้วครับทีนี้วันนี้เราจะไปด้วยเรือผมเห็นพี่แจ้บอกว่าเป็นเรือไดหมึก
1: ใช่ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาเรือไดหมึกไปเพราะจริงๆแล้วผมอยากกินปลาดิบสดๆอ่ะ
1: ก็คือวันนี้อยากให้ลองซาชิมิแบบพื้นบ้านนะเป็นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาตัวไม่ใหญ่มากนะครับ
0: อ๋อปลาข้างเหลืองผมเคยไปตกที่เกาะสีชังตัวเล็กๆประมาณฝ่ามือ
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนั้นมาทำซาชิมิได้ด้วย
1: ครับปลาพวกเนี้ยมันจะมาเข้าไฟกับปลาหมึก
0: เอาละครับฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเราอย่าได้รอช้ารีบออกเรือไปลุยกันเลยดีกว่าครับพี่แต้ครับอันนี้เราต้องออกไปไกลแค่ไหนครับพี
1: ่นั่งเรือไปประมาณ15นาที
0: 15นาทีถ้าเกิดเป็นระยะทางมันสักกี่กิโลพี่15นาที
1: ก็ประมาณ2กิโล
0: ก็ไม่ไกลนะ
1: ครับตรงนี้ก็เรียกอ่าวสลักเพชร
0: อ่าวสลักเพชร
1: ไอ้ที่เราจะไปคือปากอ่าวสลักเพชร
0: อ๋อแสดงว่าแถวนี้แบบอุดมสมบูรณ์มากออกไปแค่2กิโลก็มีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่ครับพี่แจ้ปกติพี่แจ้เนี่ยเป็นชาวประมงด้วย
1: ก็ไม่ค่อยได้เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นมือสมัครเล่นไปเที่ยวตกปลา
0: แต่ว่าพี่เขาบอกพี่ถนัดเรื่องทำอาหาร
1: ก็ทำได
0: ้ถ้าคนทำอาหารบนเรือเขาเรียกจุ่มโ
1: พ่
0: ตีพี่เรียกว่าเป็นจุ่มโพ่ไหม
1: ครับ
0: ธรรมชาติเรือที่เรามาเรือใดหมึกเนี่ยก็คือจะจับหมึกเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าปกติเรือแบบนี้จับอย่างอื่นได้ด้วย
1: ก็จับปลาหมึกเป็นหลักแล้วทีนี้มันจะมีแถมมากก็คือปลาตัวเล็กปลาหลังเขียวปลาข้างเหลือง
0: อันนั้นเหมือนเป็นผลพลอยได้
1: ผลพลอยได้
0: ที่อร่อยมาก
1: อร่อย
0: ตอนนี้ก็ถึงหมายพร้อมทิ้งสมอแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคนขับเรือหรือที่เรียกกันว่าไตหรือไต้กงกันดีกว่าครับไตที่หมายที่เรามาอยู่ตรงนี้คือหมายที่จะจับหมึกกันก่อน
2: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะ
2: ไตหมึก
0: ไตหมึกนะครับผมอันนี้แบบรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ถึงน่าจะมีหมึกกับไตดูยังไง
2: มันต้นมากหมึกหน้าลมเบามันจะเข้าริมฝั่งครับเข้ากายริมฝั่ง
0: อันนี้คือมันไม่มีแบบ
2: ใกล้ๆ
0: ไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีแล้วก็คือประสบการณ์อย่างเดียวเลย
2: ครับ
0: เราจะรู้เลยรู้ดูไหนอะไรยังไงอยู่ตรงไหน
2: มันก็มีตัวเซาเดอร์แต่แกเหมือนกันมันมีหลายๆสี
0: พอจะเห็นหมึกเห็นปลาเนี้ย
2: มีสีชมพูสีเขียวอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: อ๋ออันนั้นคือก็มีเครื่องช่วยเหมือนกัน
2: ครับสีเหลือง
0: สุดยอดเลยครับไตผมไม่กลัวแล้วเดี๋ยวให้ไตเตรียมก่อนนะครับตอนนี้พี่ๆบนเรือก็เริ่มจากกางไฟเพื่อเอาไปล่อหมึกและปลานั่นเองครับคุณผู้ชมที่เวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลและกลางคืนเวลามองออกไปบนทะเลล่ะคุณจะเห็นเรือที่มีไฟเขียว
1: ๆใช่ครับ
0: อันนั้นก็คือเรือไดหมึก
1: ใช่ครับถ้าเรือปลาจะสีแดง
0: คือไดหมึกเนี่ยวิธีของมันก็คือใช้ไฟล่อหมึกเข้ามาแล้วเราจะเอาหมึกขึ้นมาบนเรือยังไงครับ
1: เดี๋ยวเอาอวนช้อน
0: อวนช้อน
1: มี2วิธีคือตก
0: ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาตกกันที่เราเห็น
1: กับเอาอวนช้อนขึ้น
0: กับเอาอวนซึ่งก็แล้วแต่วิธีไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าอวนจะได้เยอะกว่าไหม
1: ใช่ครับ

0: าศแต่อันนี้คือเขาเรียกกลางแขนไฟ
1: อ้าวนี่นี่ไฟไปแล้วไฟไปแล้วนี่กลางไปแล้วอุ้ยทำไมหลอดไฟมันใหญ่จังอะไตอันนี้มันทำไมมันต้องใช้หลอดไฟแบบนี้
0: ใช่ครับมันจะได้จี้ลงไปถึงก้นทะเล
1: โอเคแล้วไฟต้องเป็นสีอะไรครับในการลอก
0: มันใหญ่จะเป็นสีเขียวมีสีเหลืองก็มี
1: เขียวก็มีเหลืองก็มี

0: หมึกไม่กินหมึกจะชอบกินโยธกาซึ่งโยธกาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงหรือเรืองแสงในน้ำมันก็เลยล่อหมึกมาได
1: ้ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตกหมึกขึ้นมาเพื่อเอามาเป็นเหยื
1: ่
0: อไว้เอาไปตกปลาใหญ่ทีนึง
1: ใช่ครับ
0: งั้นเขาจะมีบ่อสำหรับเก็บหมึกนะคุณผู้ชมสดพอเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บไว้แบบเป็นๆแล้วเดี๋ยวพอหมึกเยอะมากพอเราก็จะลงอวนกันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกแล้วก็โยกอย่างเดียว
1: โยกเฉย
0: ๆอันนี้เขาเรียกว่าโศกป่ะ
1: โศก
0: โศกก็คือโยกไปเรื่อย
1: ๆสะบัดก็มือนิดเดียว
0: อ๋อไม่ต้องโยกเยอะ
1: ไอตัวเหยื่อมันจะได้มี
0: ให้มันเหมือนกับพูดง่ายคือมันเหมือนกับกุ้งลูกกุ้ง
1: เหมือนลูกปลา
0: ลูกปลามันดีอยู่ในน้ำประมาณนั้นแล้วเห็นเขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยมันเวลาจะมาตกหมึกเนี่ยมันต้องดูคืนด้วยเดือนมืดเดือนหงายอะไรอย่างเงี้ย
1: จริ
0: งๆแล้วเดือนมืดก็คือวันที่ไม่มีพระจันทร
1: ์ครับเดือนหงายคือช่วงพระจันทร์ใกล้เต็มดวงหรือพระจันทร์เต็มดวงอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วอย่างการตกหมึกหรือได้หมึกเนี่ยข้อมันต้องเดือนมืดหรือเดือนหงาย
1: เดือนมืดครับเพราะว่าเดือนหงายเนี่ยปลาหมึกมันไม่มองไฟไงเพราะท้องฟ้ามันสว่าง
0: ท้องฟ้าสว่าง
1: ใช่อ
0: ันนี้ภูมิปัญญาคนโบราณจริงเนาะเขาก็รู้กันเนาะตกหมึกกลางทะเลมืดๆชิวๆแบบนี้ได้ไม่นานก็ได้หมึกมาซะแล้วล่ะครับแต่ได้มาแล้วต้องเอาหมึกไปเก็บไว้ในห้องขังเหยื่อแบบนี้ก่อนเพื่อไม่ให้หมึกตายและก่อนจะไปตกปลากันต่อผมจะขอไปดูพี่แจ้นั่งทำเบ็ดกันหน่อยครับเราได้หมึกมาเป็นเหยื่อแล้วนะครับเราก็จะลุ้นปลาใหญ่กันนิดนึงนะครับผมไม่ต้องใหญ่มากสักตัวละ30โลก็พอเดี๋ยวจะเยอะไปแต่รอบที่แล้วรายการผมไปตกที่สัตหีบเราได้30โลเนาะ
1: โอ้กดดัน
0: ก็ตกปลาทะเลนะครับง่ายๆก็จะมีตะกั่วที่ใหญ่นิดนึงเพราะว่าน้ำมันไหลแรงถูกไหมครับ
1: วันนี้น้ำไหลแรง
0: น
1: ุ่
0: มครับผมแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าเบ็ดนะครับในการตกปลาทะเลนะตัวตะขอเบ็ดเดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้ชมดูนะตัวตะขอเบ็ดนะครับตรงบริเวณที่เป็นตะขอเบ็ดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เส้นเอ็นนะเขาใช้สลิงเพราะปลาทะเลส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมถูกไหมครับถ้าเป็นเส้นเอ็นนะครับมันจะกัดขาดเลยเหตุผลที่ต้องใช้ตะขอเบ็ด3ตัวเพราะอะไรครับพี่แจ
1: ้อันนี้ปลาหมึกตัวมันยาวครับเราเดี่ยวให้พอดีกับตัว
0: เพราะว่าเราจะใช้ตามความยาวหรือของขนาดเหยื่อของเรานั่นเองนะครับก็เลยใช้ตัวเบ็ด3ตัวแบบนี้ทำเบ็ดเสร็จเราจะเอาหมึกที่เก็บไว้มาใช้เป็นเหยื่อครับพี่แจ้ครับเมื่อกี้ที่เราได้หมึกมาแล้วอ่ะเราก็มาเก็บไว้ในเรืออันนี้คือทำไมมันไม่ตายทั้งกุ้งทั้งปลาไม่ตายนี้เป็นน้ำทะเลเหรอครับ
1: อันนี้มันเป็นห้องขังเหยื่อซึ่งเราจะเจาะพื้นห้องไว้ให้น้ำทะเลมันเข้ามา
0: อ๋อแต่น้ำทะเลมันเข้ามาแต่ว่าเหยื่อมันจะรอดออกไปไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้โอ้มันก็เลยเหมือนเขาก็จะสดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เอาหมึกสดๆนะครับมาทำเป็นเหยื่อเพื่อตกปลาดูนะครับประมาณนี้นะครับเหยื่อโอเคหลังจากนั้นเราก็หย่อนลงไปได้เลย
1: ครับ
0: โอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้คลื่นลมแรงสุดๆแต่จะได้ปลาหรือเปล่าต้องไปลองดูกันครับ
1: แรงแรงแรงแรง
0: โอ้ยตัวใหญ่ด้วยผู้ชมมาแล้วครับมาแล้ว
1: ใจเย็นระวังโดนเบ็ด
2: ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นแล้ว
1: ช้อนทะเลเหรออุ้ย
0: ช้อนทะเลช้อนทะเลอีกแล้วผู้ชมรายการเราไม่เคยพลาด
1: เฮ้ยใจเย็นนี่หมออย่าไปกระตุกกระฉางงั้นใจเย็นนี่กระฉางงั้นไม่ด่าเดี๋ยวใจเย็นหมอเอ็มลอยนะครับเกี่ยวจึ๊กเค
0: สุดยอดครับได้แล้วสุดยอดเลยตอนแรกนึกว่าจะได้ปลาช่อนทะเลแต่ที่ไหนได้มันคือปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่ไม่ธรรมดาจริงมันจะคล้ายกับปลาอินทรีนะครับพี่แจ้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เอาเนื้อไปทำข้าวต้มปลาก็อร่อยไปทำพวกลูกชิ้นทอดมันก็อร่อยนะครับเนื้อจะเหนียว
1: ก็อร่อย
0: ครับสดๆก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ได
0: ้เอาละครับผมคุณผู้ชมได้ปลามาไม่ทลายดูเหมือนว่าไต่เหมียวจะแอบตกหมึกมาได้เดี๋ยวคงต้องขอไปโชว์ฝีมือช่วยไต่จับหมึกกันสักหน่อยครับมันมาแล้ว
3: มีปัจจัยอะไร
0: เนี่ยนี่
1: สวิงสวิงก้มก้มก้
0: ม
1: ก้มก้ม
0: อีกนิดนึง
1: โอเค
0: มันก็ได้
1: ใจเย็นใจเย็น
0: อย่าเพิ่งเอาขึ้นเลยครับ
1: ให้มันพ่นก่อน
0: พ่นไปพ่นรอบที่แล้วเสียกล้องไปตัวนึงโหตัวใหญ่มากคุณผู้ชมไปกำลังยุ่งเดี๋ยวผมดูแลให้กับหมึกตัวนี้ตอนนี้ก็เริ่มดึกเราก็จะวางอวนกันแล้วและการวางอวนแบบนี้นะครับถือ

0: เป็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดครับเพราะชาวบ้านจะใช้อวนที่มีขนาดตาอวนพอดีกับสัตว์น้ำที่ต้องการเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกันต่อไปครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเราลงอวนเรียบร้อยแล้วทำไมตอนลงอวนต้องปิดไฟครับพี่แจ
1: ้ปิดไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดไฟใหม่ให้หมึกกับปลามัน
0: คือตอนนี้เราปิดไฟเพื่อให้ปลาไม่เห็นอวนว่างั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้อวนเราก็คือลงไปถึงก้นทะเลแล้ว
1: ใช่ฮ
0: ะ
1: ไม่ถึงก้นประมาณกลางน้ำ
0: ประมาณกลางน้ำ
1: เมตร
0: เสร็จแล้วเราจะเปิดไฟให้ปลามารวมกันตรงกลางแล้วอาจจะได้ยกอวนขึ้น
1: ตอนนี้อวนเราอยู่ตรงๆแบบจอหนังแล้วเดี๋ยวเราดึงตะกั่วที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมา
0: ตอนนี้อวนนะครับอันนี้คือมือผมอยู่ขึงอยู่แบบนี้ครับ
1: เขาเลย
0: แล้วเดี๋ยวเราจะดึงจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ครับผม
1: มัน
0: ก็จะลากปลาเข้ามา
1: ใช
0: ่โอเคเราต้องทิ้งไว้พอหลังจากเราลงไปแล้วต้องรอแป๊บนึงเพราะว่าตอนที่เราลงเนี่ยปลาก็จะหนีออกไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวพอปลากลับเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟล่
1: อ
0: แล้วเขาจะดึงขึ้นครับ
1: นี
0: ่โอ้ไฟมาแล้วอู้นี่ไง
1: หมึกเล็ก
0: หมึกเป็นฝูงเลยหมึกกระต่อย
1: แต่หมึกกระต่อยเฮ้ยตัวใหญ่มีหมอ
0: หมึกกระต่อย
1: ตัวใหญ่ข้างนอกนู้นน่ะ
0: โอ้ยเพียบเลยเฮ้ยโอ้ยหมึกเต็มเลยโอ้โหดูสิครับได้หลายอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมึกกระต่อยปลานกกระจอกแล้วก็ยังมีปลาบินที่ถือว่าเป็นเหยื่อชั้นดีอีกด้วยครับนี่นะครับพอเราตักเสร็จแล้วเราจะมาเลือกนะครับหมึกเราจะไปทำเป็นเหยื่อแต่แล้วพวกปลาที่เอาไว้ทำอาหารเราก็จะแยกเอาไว้ตรงนี้นะครับผมตัวนี้อย่างนี้กินได้เลยไหมพี่กินแบบนี้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอเขาบอกว่าหมึกกระต่อยเล็กๆแบบนี้กินสดๆทั้งตัวอร่อยนะครับถ้าสดกว่านี้คือต้องดำลงไปกินในทะเลเท่านั้นสดมากครับอร่อยมากแต่มันก็แปลกๆครับคุณผู้ชมหวานมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าทำก่อนดีกว่าครับเพราะเมื่อกี้มันมีถุงหมึกด้วยกินหมึกแบบสดๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่จับมาได้กันหน่อยดีกว่าเหมือนจะได้ปลาหลังเขียวที่พี่แจ้อยากได้มาด้วยครับพี่แจ้อันไหนคือปลาที่เราอยากได้หลังเขียว
2: เนี่ยครับ
1: แต่เลือกแต่นี้มันไซส์มันเล็ก
0: อ๋อหลังมันเป็นสีอันนี้ก็ใช่อ่ะสิ
2: ใช่
0: ทุกตัวเลยแต่พี่เลือกเฉพาะตัวใหญ่ๆเหรอ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คือปลาอะไรครับ
1: อันนี้ก็เป็นปลาพันเดียวกับปลาน้ำดอกไม้แต่ว่ามันเป็นพันเล็กเนี่ยมันก็เป็นลูกปลาน้ำดอกไม้นะติดตัวยังเล็กอยู
0: ่จริงๆที่ผมสนใจอีกอย่างนึงคือไอ้วุ้นๆพวกนี้คืออะไรอะครับพี
1: ่นี่เป็นวุ้นทะเล
0: เป็นอันตรายไหมมันไม่ใช่แมงกะพรุน
1: ไม่ใช่แมงกะพรุน
0: จับได้ปกติไม่คันไม่อะไรแต่กินไม่ได
1: ้เอามีน้ำเชื่อมก็เอาได
0: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
1: ไม่ได
0: ้ ได้ทั้งหมึกทั้งปลาสดมาครบขนาดนี้วันนี้ผมเลยจะแล่เป็นซาชิมิกินกันครับก่อนที่เราจะเริ่มทำซาชิมินะครับผมหลักสำคัญที่สุดคือเรื่องของมีดหนึ่งมีดต้องคมแต่มีดในการทำซาชิมิแบบญี่ปุ่นจะเป็นมีดที่คมด้านเดียวนะครับเพื่อให้ได้เนื้อมากที่สุดถ้าคม2ด้านนะครับเนื้อมีโอกาสที่จะติดกับก้านหรือส่วนอื่นไปได้เยอะจริงแล้วการทำปลาสดนะครับถ้าจะให้ดีให้ปลาสดอยู่นานจริงแล้วอย่าเพิ่งขอดเกล็ดนะครับการขอดเกล็ดจะทำให้รสชาติของเนื้อปลาเสียไปได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราไปล้างหรือทำความสะอาดนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ขอดเกล็ดนะครับผมกรีดที่ท้องก่อนเลยพยายามอย่าให้ไส้แตกเพราะว่าไม่อยากให้มันมีเลือดออกมานะคุณผู้ชมเหตุผลทำไมถึงไม่อยากให้มีเลือดออกมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นคาวของปลานั้นเกิดจากเลือดนะครับผมเนี่ยครับคุณเห็นตรงกระเพาะนี้นะครับถ้ากรีดแรงพวกนี้แตกปุ๊บเลือดไหลออกมาปลาจะเหม็นคาวนะครับไม่เหมาะกับการกินซาชิมินี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือสะดือนะกรีดได้ถึงสะดือนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับถ้าใครใจร้อนลงแรงๆเลือดไหลออกมาเยอะนะปลาจะเหม็นคาวนะครับหลังจากนั้นก็เอาข้างในออกเลยนะครับ
1: ครับลอกจากท้ายมา
0: ขาวิธีดึงนะครับพี่แจ้แนะนำว่าให้ดึงจากท้ายมานะครับ
1: ช่วยได้ไหม
0: พี่แจ้ช่วยไหมพี่แจ้ช่วยหน่อยเรื่องการเอาไส้ออกผมก็ไม่ชำนาญมากนะต้องให้พี่แจ้ช่วยนะครับ
1: นี่ลอกย้อนกลับไปเลย
0: ลอกย้อนกลับมานะครับแบบนี้นะครับ
2: แล้วก็มีดีมันเขียวๆเนี่ยตรงนี้แตกไม่ได้เลย
0: นี่นะครับตรงนี้ถ้าแตกนะครับจบนะครับซาชิมิไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่อร่อยที่สุดอีกส่วนนึงก็คือตรงนี้นะครับตับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ผมเตรียมมานี่เป็นน้ำทะเลนะครับถ้าอยู่ในทะเลข้อดีก็คือว่าเราจะใช้น้ำทะเลนี่แหละครับในการทำถ้าล้างน้ำตื่นมันจะทำให้เสียรสชาตินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีกลิ่นคาวมากขึ้นพอเอาเครื่องในออกแล้วก็เริ่มที่การตัดหัวปลากันก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่ผิวแต่กว่าผมจะทำเสร็จก็คงอีกสักพักพี่แจ้เลยจะไปเตรียมอาหารจานเด็ดให้เรากินกันครับเราจะใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับ

และพยายามเช็ดให้หมดเมือกเพราะว่าจริงแล้วกลิ่นคาวของปลานอกจากเลือดแล้วก็คือเมือกนั่นเองนะครับนะครับผมหลังจากนั้นไม่มีอะไรยากเลยครับเราจะแล่ตามแนวก้างไปนะครับนะครับมีดจะไหลไปตามแนวก้างเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับได้แล้วถ้ามีเลือดออกมาแบบนี้ก็ให้ใช้ผ้าเช็ดนะครับผมหลังจากนั้นเราจะตัดบริเวณท้องออกก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับมันไม่เหมาะที่จะกินเป็นปลาดิบนะครับเอาไปทอดเอาไปย่างหรืออะไรก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะแล่หนังกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแบ่งปลาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับที่เหลือนี้สามารถเก็บไว้ได้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะผ่าตรงกลางก่อนนะครับแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังมีหนังอยู่นะครับเลยนะผมจะเลาะหนังออกแบบนี้ครับพอได้ปลาเป็นชิ้นๆก็จะแล่ให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับและวิธีการแล่ก็ต้องพยายามลงมีดทีเดียวยาวๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราแล่ปลาในเรือแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ก็เริ่มมีลมเข้ามานะครับผมก็เลยต้องกลับมาทำอาหารต่อที่ฝั่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชมปกติปลาน้ำดอกไม้นะครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าคามัตสึนะครับซึ่งปลาชนิดนี้นิยมจะกินเป็นซาชิมิก็ได้หรือว่าจะกินแบบย่างก็ได้นะครับผมครับวันนี้เราแล่บางเรียบร้อยแล้วแต่เราจะทำซอสบอนสึแล้วก็ปรุงให้เป็นรสชาติแบบไทยสักนิดนึงนะครับอันดับแรกเราต้องมีปลาโอขูดแบบนี้คุณสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเขาจะขายเป็นถุงนะครับผมแล้วก็เทโชยุลงไปครับผมเทโชยุลงไปเศษ1/4ถ้วยตวงแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือน้ำส้มสายชูหมักนะครับส่วนใหญ่จะทำมาจากข้าวนะครับหรือจะเป็นแอปเปิลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเหมือนกันครับเทลงไปในปริมาณเท่าๆกับโชยุนะครับก็คือเศษ1/4ถ้วยตวงครับหลังจากนั้นเราต้องหมักไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวรสชาติของปลาโอนั้นออกมาในซอสของเรานะครับแล้วก็ระหว่างนั้นให้บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆที่ได้จากปลาโอนะครับแล้วก็ความเค็มจากโชยุความหอมจากน้ำส้มสายชูหมักนะครับเอาปลาลงไปคลุกบอกเลยว่าอร่อยมากครับต่อมาเราจะมาทำตัวไชเท้านะครับก่อนอื่นเราต้องปอกเปลือกออกก่อนและวิธีที่จะทำให้ได้หัวไชเท้าบางๆก็คือการใช้มีด2คมฝานให้เป็นแผ่นบางๆนะครับหลังจากนั้นนำมาซ้อนกันแล้วค่อยม้วนแบบนี้แล้วก็ซอยให้เป็นเส้นเล็กๆครับปกตินะครับคนญี่ปุ่นจะนิยมรับประทานไชเท้าคู่กับปลาดิบเพราะว่าไชเท้านะครับจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็ลดกลิ่นคาวนะครับหลังจากนั้นถ้าอยากให้ไชเท้ากรอบอร่อยนะครับก็นำไปแช่ในน้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำที่ผมใส่น้ำแข็งเอาไว้นะครับซอสของเราได้ที่แล้วนะครับผมจะเอาตัวปลาโอออกนะครับให้เหลือแต่น้ำซอสที่มีกลิ่นของปลาโอนะครับแล้วก็รสชาติที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีตะไคร้ซอยกระเทียมซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยเพื่อเพิ่มรสชาติแบบไทยๆเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเอาไชเท้านะครับที่แช่ในน้ำเย็นเนี่ยคุณผู้ชมดูไชเท้าผมขาวใสน่ารับประทานแล้วเห็นไหมเสด็จน้ำให้หมดนะคุณผู้ชมเสด็จน้ำให้หมด

0: ต่อไปก็ถึงเวลาที่พี่แจ้จะมาโชว์การทำอาหารจานเด็ดชื่อแปลกอย่างปลาตบแผะครับโอ้โหพี่แจ้หายไปแป๊บเดียวไปเตรียมอะไรมามากมายอันนี้คืออะไรครับพี
1: ่อันนี้ใบเบญจมาศน้ำเค็มครับ
0: ที่พี่บอกจะไปเอาให้ผมตอนเย็น
1: ใช่
0: เบญจมาศน้ำเค็ม
1: ครับ
0: ชื่อไม่น่ารับประทานได้นะครับพี่กินได้เหรอครับพี
1: ่กินได้ครับ
0: ชัว
1: ชัว
0: กินคู่กับ
1: ปลาหลังเขียว
0: ปลาหลังเขียวที่เราจับมาได้เมื่อกี้
1: ใช่ครับกดเกล็ดออก
0: โอ้โหสักหน่อยเดียวเกล็ดเยอะจังไง
1: เนื้อมันจะน้อยครับ
0: เนื้อมันจะน้อยแล้วพี่ไปกินมันทำไมอ่ะ
1: มันอร่อย
0: เนื้อมันน้อยแต่เนื้อมันอร่อยใช่ไหมปลาหลังเขียวทำอะไรได้อีกพี่นอกจากทำปลาตกแล้ว
1: ทอดกรอบแกงสับก็ได
0: ้โอ้โหนี่มืออาชีพจริงนะนี่โอ้โหหั่นมาป้าปีเรียบร้อย
1: ปลาตัวนี้มันจะมีกังละเอียดที่ค่อนข้างใช่ครับแล้วถึงจะแล่
0: ว่าก้างข้างๆอันเล็กๆเนี่ยมันพอจะรับประทานได้ถูกไหมครับ
1: ได้ครับบางทีเขาก็เอาไปแช่น้ำส้มเหมือนกันให้มันกรอบ
0: ก้างเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มากินสดๆได้เลย
1: ครับ
0: พี่ครับก็เห็นทำแล้วทำไมไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมเขาเรียกปลาตบแผะ
1: ครับก็เวลาแล่ไปเราต้องตบเนื้อให้มันมีความนุ่ม
0: อ๋อพอแล่เสร็จแล้วต้องตบก่อน
1: ครับเนื้อกับก้างมันจะได้นิ่ม
0: ทำไมอะครับถ้ามันไม่ตบแล้วเดี๋ยวก้างมันจะแข็งอะไรเงี้ย
1: แข็งครับคือตบให้ก้างมันนิ่ม
0: โอ้นี่เคล็ดลับนะคุณผู้ชมภูมิปัญญาอีกแล้วอะ
1: ทีนี้เรามาตำน้ำจิ้มซีฟู้ด
0: ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก็ถ้าเป็นคนที่

0: ตลาดเขาก็จะเรียกพริกเกลือ
1: น้ำพริกเกลือ
0: น้ำพริกเกลือกระเทียมกับพริกนะครับตำพริกกับกระเทียมให้แหลกแล้วก็เอาไปผสมในถ้วยที่มีน้ำมะนาวอยู่1ช้อนโต๊ะจากนั้นเติมน้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลแค่ปลายช้อนเท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดตามแบบฉบับชาวเกาะช้างใต้แล้วครับซาชิมิปลาแล้วเดี๋ยวผมจะขอเอาหมึกที่จับได้มาทำเป็นซาชิมิหมึกกันบ้างครับถ้าพูดถึงซาชิมิแน่นอนซาชิมิหมึกที่อร่อยมากๆก็ต้องเป็นซาชิมิหมึกหอมนี่แหละครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำสดๆเลยนะครับผมกลับด้านสักนิดนึงนะครับพยายามระวังอย่าให้ถุงหมึกแตกนะครับแล้วก็กรีดเลยครับใช้มีดกรีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมตอนที่เอาตัวเครื่องในออกนะครับมันจะมีถุงหมึกอยู่นะครับยังไงพยายามอย่าให้แตกเด็ดขาดนะครับเราจะเอามือล้วงเข้าไปข้างใต้ตรงนี้นะครับเราต้องแงะตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอามือล้วงใต้กระดองนะคุณผู้ชมถ้าคุณดึงข้างบนนะครับถุงหมึกจะแตกแต่ถ้างัดไปที่ใต้กระดองนะครับแบบนี้ก็จะดึงข้างในออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับนะครับเราต้องลอกออกเพราะว่ามันจะช่วยให้ปลาหมึกนั้นไม่เหนียวนะครับเพราะความเหนียวจะอยู่ที่หนังเป็นส่วนใหญ่นะครับเอามือจิกลงไปเลยครับผมหนังสามารถลอกได้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมง่าย
2: ๆลอกหนังเสร็จก็เริ่มแรกเลยครับแต่ผมก็จะขอบ้างที่หมึกบางๆเพื่อให้เราเคี้ยวง่ายเวลากินนั่นเองครับ
0: เลยครับพี่ถือว่าวันนี้เราแลกกันในอาหารสไตล์พื้นบ้านแบบชาวเกาะช้างนะครับกับในสไตล์ที่ผมลองฟิวชั่นดูโอ้ตีสองตาหว่างเลยตาหว่างโอ้น้ำจิ้มเผ็ดถึงใจมากอุ้ยแต่ว่าเนื้อปลาสดหวานน้ำจิ้มเข้มข้นแต่คุณผู้ชมตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมจริงๆคือใบนี้เลยนะใบเลยนะ
1: ใบเบญจมาศน้ำเข้ม
0: ใบเบญจมาศน้ำเค็มเนี่ยมันไม่ขมมันไม่เหม็นเขียวมันจะกรอบแล้วมันมีความฝาดความฝาดของมันนะครับไปแก้ในเรื่องของลักษณะเนื้อปลาที่นิ่มๆใช่ไหมมันก็จะมีความกรอบจากใบเบญจมาศแล้วก็ความฝาดเนี่ยมันจะแก้รสชาติของน้ำจิ้มที่มีรสชาติเผ็ดร้อนหรือแบบถึงเครื่องได้ดีมากๆเลยอุ้ยไฮไลท์ของอาหารจานนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ปลาสดแต่ผมว่าใบเบญจมาศน้ำเค็มอร่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองต้องมาที่เกาะช้างเท่านั้นถูกไหมครับพี่แจ
1: ๊ใช่ครับ
0: สุดยอดจริงพี่แย่ลองชิมของผมบ้างอันนี้ก็จะเป็นซาชิมิหมึกหอมธรรมดาทั่วไปนะอันนี้เราก็จิ้มกับโชยุปกติคุณผู้ชมมันสดขนาดนี้นะสดจริงพี่มันกรอบมันหวานมันไม่คาวแต่ที่เด็ดจริงๆอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าในความสดของปลาหมึกอ่ะมันจะมีที่เรียกว่าเหมือนกับความมันใช่ไหมครับ
1: เนื้อมัน
0: คือปกติเวลาเราไปกินซาชิมิทั่วไปที่ไม่ได้สดขนาดนี้มันจะไม่มีความรู้สึกที่มันอ่ะแต่อันนี้มันมีความรู้สึกถึงความมันอยู่เพราะมันสดใหม่มากฮะอันนี้เป็นความแปลกที่คุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันดูว่าสดๆแบบนี้มันไม่ใช่แค่หวานโดยเฉพาะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยใช่ไหมก็เลยมีความมันเยอะขึ้นโหอันนี้อร่อยคุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันแล้วก็นี่สูตรนี้ของผม
1: เคี้ยวไปจะมีตะไคร้
0: ใช่แล้วมันหอมสมุนไพรแล้วพอเจอพริกก็ยิ่งแบบเจริญอาหารนะผมว่าอร่อยครับแล้วก็กินคู่กับไชเท้ายิ่งเข้ามากเลยพี่แจ๊ครับปกติปลาสากหรือปลาน้ำดอกพี่จะเอาไปทำเป็นอะไรครับ
1: ถ้าให้อร่อยสุดต้องทำห่อหมก
0: เพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวเวลาขูดเขาจะใช้ขูดคล้ายๆพวกปลากรายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับสองก็คือเอาไปทำข้าวต้มก็ได
0: ้ต้มคล้ายๆไปสีเนื้อจะแน่นหน่อย
1: ม
0: ัน
1: ก็จะอร่อย
0: นะครับผม
1: แต่วันนี้มาเจอแบบนี้อร่อย
0: แล้วปกติปลาสากพี่เอามาทำซาชิมิบ้างไหมครับปกติ
1: ก็มันจะมีปลาสากพันเล็กอ่ะ
0: อ๋อถ้าตัวเล็ก
1: อันนี้วันนี้คือปลาสากเหลืองมันจะมีปลาสากเล็กอีกชนิดนึงอันนั้นเนื้อจะออกชมพู
0: อันนั้นจะ
1: ตัวไม่ใหญ่
0: ซาชิมิ
1: ทำได้อันนั้นทำซาชิมิ
0: แต่วันนี้เราเอาปลาสากตัวใหญ่มาทำเราก็เลยประยุกต์ให้มันเข้ากับซอสสักนิดนึงถ้าใครเคยกินปลาสากแบบเป็นซาชิมิสดๆจะรู้สึกว่ารสชาติไม่เข้มข้นเพราะฉะน
1: ั้
0: นซอสช่วยได้นะครับลองหาซอสที่เข้ากับวัตถุดิบของเราคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อให้มีฝีมือในการปรุงอาหารดีแค่ไหนมีเครื่องปรุงดีแค่ไหนแต่ถ้าวัตถุดิบอ่ะมันไม่สดเนี่ยเหมือนเราแบบนี่แทบจะเหมือนไปกินอยู่ในทะเลเลยนะยังไงอาหารก็ไม่อร่อยขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากกินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้วัตถุดิบอาหารทะเลสดๆแบบนี้ต้องมาที่ไหนครับพี่แจ
1: ้ที่เกาะช้างใต
0: ้ครับผมมาเที่ยวกันนะครับที่เกาะช้างใต้นะครับผมมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชุมชนนะครับประมงพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับและรับประกันว่าคุณจะประทับใจกลับไป

0: อย่างแน่นอนครับวันนี้ผมกับพี่แจ้ต้องขอลาไปนอนก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมกับพี่แจ้ยังไม่ลาหรอกเพราะวันนี้ผมต้องนอนที่นี่แล้วแหละคงจะไปไหนไม่ได้นะครับพี่วันนี้ผมขออาศัยที่นี่นะครับ
1: ครับ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีอยู่วันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง
0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช
0: ่
1: โอ้ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบครับก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้น่าจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับ

0: ตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบ
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่างน
0: ี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม
0: ่แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งนี่นะว่าไงมันฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: กี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเขียว
1: จ
0: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียม
2: ที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอตดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
1: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับ

0: ี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับวันนี้พี่ครับ
3: น
0: ี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ติ
0: ดครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นบางจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
4: ซื้อนะคะ
0: ครับ
4: 10บาท
0: โอ้โหทั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินบดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี
5: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Marketเราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีอ่ะการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ย
0: ครับ
5: ก็จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: นี่เป็น paper and less นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเหรอครับ
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะโดยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
5: ็คือ
0: หลอดนะครับกำล
5: ัง
0: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาไว้เหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
5: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
5: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
5: ใช่ส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
0: อ
6: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
5: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
5: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
5: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
5: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
5: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
5: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
5: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
7: ครับ
0: สวัสดีครับพี่ Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
7: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
7: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
7: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกอันนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
7: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
7: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: คร
7: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
0: ครับ
7: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
7: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
7: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
7: แต่เราแค่ทําว่าเราทํางี้กันอยู่นะ
0: ครับ
7: ครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
7: ต้องลงล้อมเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
7: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้หนึ่งคนพรุ่งนี้ได้สิบคนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
7: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่แล้วก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้น

มาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างน้อยสมาร์เก็ตเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจความยกย่องเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไห่โขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาธิติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโขซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิวคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือไชน่า

0: ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แมกขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในวันนี้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มา

ลานิศองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ราชการจังหวัดน่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กภายในบรรจุตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กจำนวน150ชุดมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดน่านในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงในห่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำและเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วฉับพลันบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนาหมื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองด้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างราษฎรได้รับผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3รายจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การฟื้นฟูในระยะต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกร็ดโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง40แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกด้านมิติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลที่ยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

โอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะวิทยากรโครงการหลวงที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงทั้งความยากจนการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทรงมุ่งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธารดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากรหรือครูโครงการหลวงไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีสามารถบอกเล่าปัญหาในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่แห่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งการพัฒนาทักษะวิทยากรจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการส่งต่อเรื่องราวของโครงการหลวงไปสู่สายตาโลกตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างภาคภูมิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเพชรสมุทรวัดศรีสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามวัดสุวรรณคีรีวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีและวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยวัดหนาโคกวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Associate at Petra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสิตวัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชติธรรมารามวัดหนองเรือและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมิ่งวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 นครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบูรณ์กิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Cell จำกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วง

เวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทBlueberry Capital จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัท Blueberry Capital จำกัดและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น73ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าเทพผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ามอำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
3: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้เนา
3: ะ
4: คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอมันเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
3: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
3: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
4: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
3: ก็คือปวยกั๊กปวย
4: ค่ะปวยกั๊กของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นยี่หร่าบดค่ะ
3: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
4: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
3: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
4: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
3: โอ้เหรอคะ
4: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
3: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
4: ใช่ใช่
3: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
4: ค
3: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือถุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
4: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
3: ก่อนอย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
4: เรียกว่าออหลาบนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออหลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
2: ค่ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะน
2: ้ำค้างก็
1: สำคัญค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มีขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
1: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้เลย
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อัมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่
2: ใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได
2: ้
1: ก็เหมือนผักกาดทั่วไปใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้วนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะซวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: ได้เลย
3: ค่ะได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ
3: ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้ก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่แล้ว
1: แล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้าง
0: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
4: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
1: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
1: ปึ
4: ๊บพอแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
1: ซอยเลย
4: หั่น
1: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
1: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
1: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท
4: ่
1: านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
1: ้ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้
1: ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
1: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
5: ราใส่เยอะไหมคะแม่
4: ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
5: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
5: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
4: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
5: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
4: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
5: คือเป็นเครื่องเคียง
4: เครื่องเคียง
5: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
4: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำ
5: ๆ
4: ค่ะสุกๆช้ำๆเป็นน้ำไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
5: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
4: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
5: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
4: ไม่ให้อากาศ
5: ไม่ให้อากาศเข
4: ้
5: า
4: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
5: เข้าออก
0: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
5: อุ้ยหอมมาก
0: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
5: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
4: ้
5: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
4: แห้ง
5: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
4: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
5: แบบนี้ได้ไหมคะ
4: โอเคค่ะ
5: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นนะ

0: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่กับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
1: ทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ต้องเยอะค่ะ
1: เพราะว่าตัวไส้ของเราคือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
2: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
1: กระทะร้อนแล้ว
2: กระทะร้อนแล้ว
1: ใส่หมดเลยนะคะ
2: ใส่หมดเลยค่ะ

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิ

0: ซอยใส่ซอยมาแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มทีหรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: จานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเต้านะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะเอาโอเคลงได้เลยค่ะหมูโอ้จะไหม้แล้วค่ะ
2: หมูน้ำค้างนะคะกับพริกแล้วก็กระเทียม
0: ใส่ได้ค่ะค่ะ
1: หลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
2: โอเคเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
0: ไวมาก

0: ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ทีนี้นะคะทุกก่อนนะคะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากค่
1: ะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก
1: ็
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: นะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
1: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมหอมมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
0: เข้มข้นจัดจ้าน
1: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือออกสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
1: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
0: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
1: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

0: เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการเกิดการเลิกจ้างงานอย่างมโหฬารทั่วประเทศและมีข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจแทบทุกวัน
1: ปีนั้นเนี่ยปี2540เป็นปีที่พระองค์ท่านมาพระราชทานเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปีแรกก่อนที่จะมาย้ำอีกทีในปี2541
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึง

0: การมีพอสนับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกิน
1: ซึ่งแนวคิดปรัชญาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดท่านเพิ่งจะคิดได้เอาตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการตกผลึกของการทรงงานมาตลอด50ปีของพระองค์ท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าถึงพ่อในมุมของผมในเรื่องนี้ครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

0: สวัสดีครับผมกรอบครับณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรียกผมว่าสิงห์เหนือก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับที่จะได้มาพูดเรื่องของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในมุมมองที่ผมรู้สึกเริ่มต้นไปตอนที่พระองค์ได้ครองราช2ปีแรกพระองค์ได้ราชปรารภว่าฉันครองราช2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเปรียบไปก็เหมือนคนทำงานใหม่ๆแต่มีไฟแรงมากตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้เริ่มต้นไปเยี่ยมราษฎรในแต่ละจุดทั่วประเทศธุรกันดารอะไรท่านก็ไปหมดตอนครองราชใหม่ๆนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้คืออะไรพอรู้ปัญหาแล้วจะได้แก้ไขให้ตรงจุดเราอาจจะได้ยินเรื่องถนนสายแรกที่ท่านเสด็จไปที่ห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องเกิดจากว่าท่านได้เสด็จไปแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลม
1: ขณะที่รถจี๊ปพระที่นั่งติดลมที่บ้านห้วยมงคล นั้นทั้งตำรวจพลร่มที่ตามเสด็จทั้งชาวบ้านต่างมาช่วยกันลากช่วยกันงัดจนขึ้นจากลมได้
0: ท่านก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือถนนเมื่อถนนตัดผ่านปุ๊บความช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ข้างๆก็จะสามารถไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นท่านจึงได้รับสั่งให้เริ่มตัดถนนสายแรกไปที่ห้วยมงคลก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านพบหลังจากนั้นก็คือนายทุนได้มากว้านซื้อที่ข้างถนนคือกลายเป็นว่าการมองปัญหาชั้นเดียวถนนเข้าไปปุ๊บนายทุนกว้านซื้อชาวบ้านเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมีถนนเขาจึงขายที่หมดเก็บบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วมองปัญหาให้ลึกคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สิ่งที่สอนเราคือประสบการณ์การทำงานจะบอกเองว่าปัญหาคืออะไรและการจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเก็บเรื่องราวความผิดพลาดนั้นมานั่งคิดนั่งทบทวนแล้วมองมุมของปัญหาแล้วหาทางแก้อีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาเกิดจากอะไรพระองค์ท่านได้มานั่งทบทวนเรื่องนี้แล้วก็พบว่าการจะพัฒนาอะไรสักอย่างต้องพัฒนาที่ตัวคนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคนไม่พร้อมสิ่งรอบกายที่เอาไปพัฒนาไม่เกิดประโยชน์

หลังจากนั้นมาครับก็มีคนบอกให้พระองค์ท่านเนี่ยสร้างถนนต่อไปที่หนองพลับเพื่อนำรถแท็กเตอร์ไปให้ชาวกะเหรี่ยงท่านบอกว่าเอารถแท็กเตอร์ไปไม่ได้อย่างแรกให้เอาจอบเสียมไปให้ชาวบ้านก่อนพัฒนาจากจอบเสียมให้ชาวบ้านใช้เพื่ออยู่ด้วยตัวเองให้ได้เข้าใจการทำเกษตรเข้าใจการทำมาหากินถึงเจ้าถนนเข้าไปได้หลังจากนั้นมาแท็กเตอร์ไม่แท็กเตอร์ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือต้องพัฒนาที่คุณภาพของประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองและเห็น

ความสำคัญของพื้นที่ทำกินก่อนที่จะพัฒนาความเจริญพัฒนาที่ประชาชนก่อนถ้าพัฒนาที่ประชาชนให้มีคุณภาพแล้วครับความเจริญถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างถนนนำพาความเจริญเข้าไปให้ประชาชนอย่างที่ถนนควรจะเป็นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในงานช่วงแรกของพระองค์ท่านกับสู่แนวพระราชดำริของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

คนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐาน4อย่างคือปัจจัย4นะครับและที่สำคัญคือถ้าจะได้ปัจจัย4ต้องทำงานนอกจากทำงานแล้วหลักใหญ่อีกอย่างคือเราต้องอยู่กันเป็นทีมเราต้องอยู่รวมกันและช่วยเหลือกันเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วใครก็จะมาทำลายเราไม่ได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่หุบกระพงเมื่อปี2517ครับคือหุบกระพงตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่มากนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นทะเลทรายของประเทศไทยเลยคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแห้งมากดินแล้งมากแล้วก็พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาในจุดที่แย่ที่สุดก่อนให้ได้ก็เลยมีตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนาหุบกระพงให้ได้นะครับต่อมารัฐบาลอิสราเอลรู้จากที่เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอิสราเอลก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยจนทดลองจนมีวิธีที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายได้พอรัฐบาลอิสราเอลรู้ว่าในหลวงท่านกำลังทดลองแนวคิดนี้ที่หุบกระพงรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับผ่านไป5ปีครับพื้นที่นี้ก็ได้พัฒนาจนสามารถปลูกพืชได้ผลดีมีแหล่งน้ำพอเพียงครับคือเมื่อระบบทุกอย่างลงตัวแล้วครับพระองค์ท่านจึงโปรดให้จัดสรรพื้นที่นี้นะฮะในรูปแบบสากลขึ้นเป็นแห่งแรกคือที่หุบกระพงและหลังจากนั้นมาที่หุบกระพงก็เป็นต้นแบบของระบบสากลในอีกหลายๆแห่งต่อมานะครับและนี่ก็คือนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่พัฒนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอีก20ปีต่อมาครับ

จุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่ามูลนิธินี้เกือบจะไม่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตอนนั้นเวลาท่านจะทำอะไรแล้วระบบราชการด้วยปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างจะช้าเพราะทุกอย่างต้องทำเป็นระบบระเบียบต้องไปต่อคิวต้องไปลงทะเบียนเตรียมเอกสารกว่าจะผ่านระบบราชการในทุกอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้มันช้ากว่าจะไปขอทางหน่วยงานต่างๆคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นนายหลวงเนี่ยท่านจะลัดคิวใครก็ได้หมดครับประเทศนี้คือถ้าคิดถึงผู้มีอิทธิพลสักคนออกไหมหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในมือสักคนนึงอยากจะทำอะไรในประเทศนี้ทุกคนก็คงจะพร้อมจะลัดคิวให้แนวคิดตอนนั้นคือท่านไม่ได้อยากไปรัดคิวใครท่านเพียงแต่จะหาทางออกว่าถ้าเราเป็นในหลวงอ่ะแต่เราไม่อยากไปรัดคิวเขาอะแล้วเราจะทำยังไงดีเราคิดอ๋ออย่างนี้เราตั้งมูลนิธิของเราเองดีกว่าก็เลยตั้งเป็นชัยพัฒนาขึ้นมามูลนิธิเนี่ยเขาจะมีไว้เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีพอเพียงมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานทดลองในของท่านเนี่ยให้ทุกอย่างมันรวดเร็วตอนตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องมีการไปขอจดทะเบียนเรื่องน่ารักเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือท่านก็ไปต่อคิวแต่ท่านไม่กล้าไปเองคือถ้าท่านไปเองทุกคนรู้ว่าเป็นในหลวงทุกคนก็คงพร้อมจะรัดคิวให้ท่านท่านจึงส่งดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นผู้ไปจดทะเบียนมูลนิธินี้แล้วไม่กล้าแม้แต่ที่จะใส่ชื่อว่าไม่กล้าที่จะไปแอบอ้างอ่ะว่าไม่กล้าที่จะไปอวดบารมีของตนว่าใครเป็นคนมาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นสามัญชนที่สุดดร.สุเมธก็ไปนั่งรอคิวปกติรอคิวราชการปกติก็รอจนมาถึงคิวของดร.สุเมธดร.สุเมธก็ยื่นเอกสารทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใครคือนายกมูลนิธินี้ดร.สุเมธก็

0: ไงดี
1: ท่านเป็นคนไม่ชอบบทบารมีเราก็อ้ำๆอึ้งๆเลยว่าเอ๊ะเราจะบอกเป็นใครดีก็ไม่กล้าพูดที่อยู่ไหนที่อยู่นายกอะอยู่ที่ไหนก็ไม่กล้าพูดยังไงเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงเอกสารไปดูพอพลิกเอกสารมาดูปุ๊บพบว่านายกมูลนิธิชัยพัฒนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกอย่างรวดเร็วภายใน7 นาทีทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเร็วมากมีค่าดำเนินการ30 บาทเจ้าหน้าที่ที่รีบดำเนินการให้เขาก็บอกเขาขอเป็นคนออกค่าดำเนินการให้เองเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นนะคือผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็เมื่อดร.สุเมธกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ถามคือดร.สุเมธก็มาเล่าในมุมตลกว่าแล้วสรุปที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่อยู่นายกอยู่ที่ไหนท่านยังบอกเองว่าท่านเนี่ยไม่ยังจำทะเบียนบ้านเลขที่ตรงวังจิรดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ย

มาเล่ากันต่อครับว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงคือย้อนไปประมาณปี2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเห็นเวิ้งน้ำหนึ่งคือก็มีลำน้ำผ่านแล้วก็มีเวิ้งน้ำหนึ่งคือเป็นเวิ้งน้ำของลำพะยังซึ่งมีโขดหินตอนนั้นคือตรงเวิ้งเนี่ยแล้งไม่มีน้ำเลยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมาะมากเลยที่จะทำประตูกั้นเก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งท่านก็เลยคิดตั้งใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่ระหว่างทางเนี่ยในปี2535ตรงกาฬสินธุ์ตรงนั้นนะครับทางจะค่อนข้างทุรกันดารมากเลยคือเวลารถนั่งไปก็โครงเคลงตามเรื่องเล่าเขาก็ว่าคือว่าแบบว่าเวลารถเด้งทีก็หัวแทบจะชนขาแต่ก็นั่งไปถนนขรุขระยังไม่พอโครงเคลงยังไม่พอรถนำขบวนดันหลงพระองค์ท่านก็เรียกให้หยุดแล้วบอกว่านี่จะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนสมัยนั้นดิสโก้คงกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยนะจะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนจริงๆต้องเลี้ยวไปทางนั้นทำไมถึงพามาทางนี้รถทำไมรถอธิบดีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานนำอยู่ทำไมรถอธิบดีกรมชลประทานมาทางนี้ผิดทางกลับไปอีกครั้งก็กลับไปถนนดิสโก้แล้วดีก็โครงเคลงกลับไปยังไม่พอถึงจุดที่จะต้องไปต่อรถไปต่อไม่ได้คราวนี้หนักกว่ารถโครงเคลงรถขรุขระต้องเดินเท้าต่อไปในทางที่รถไปต่อไม่ได้คำว่าทางที่รถไปต่อไม่ได้แปลว่าทางจะต้องโหดหาลือโหดมากพระองค์ก็เดินไปยังไม่พอเจอรั้วชาวบ้านพระองค์บอกอย่าไปตัดรั้วเขานะให้ทางรั้วละมุดเข้าไปแม้กระทั่งมุดรั้วพระองค์ก็ไม่มีการที่จะทำตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่สักนิดเดียวมุดรั้วเหมือนสามัญชนท่านก็ทำจนผ่านความลำบากทุกอย่างในที่สุดก็ไปถึงลำน้ำลำพะยังครับและพระองค์ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กคือแถวๆนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นจุดที่แห้งแล้งมากแต่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นการบรรเทาปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเขาวงจากที่แห้งแล้งนะครับท่านก็พัฒนาโดยเริ่มจากตรงนั้นเนี่ย10ได้โดยนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทดลองสำเร็จจากวัดมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาใช้กับพื้นที่เขาวงตรงนี้แล้วก็อย่างที่คาดไว้นะครับพื้นที่นี้ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุดครับ

ฤษฎีใหม่กับบันได3ขั้นผมว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการคิดอะไรให้มันเป็นระบบที่พระองค์ท่านได้สอนเรานะครับจากเมื่อก่อนสังคมไทยอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบตามสบายยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นเรามีอะไรเรามีพื้นที่อะไรเราก็ใช้นั้นกันตามใจแต่ว่าปัญหาคือชาวนาเมื่อเวลาปลูกข้าวมีนาเท่าไหร่ปลูกข้าวหมดเลยแล้วเวลาหน้าที่ข้าวยังไม่ออกรวงยังขายข้าวไม่ได้ตรงนั้นเริ่มลำบากพระองค์จึงคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพระองค์คิดจากว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่15ไร่พระองค์ให้แบ่งเป็น3ส่วน5ไร่แรกปลูกข้าวตามความถนัดก็คือปลูกข้าวไว้เลยนี่คือ1ใน3ส่วนที่2 5ไร่ที่2คือปลูกพืชหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนส่วนที่3แบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือ3ไร่แรกขุดบ่อน้ำลึกประมาณ4เมตรเลี้ยงปลาอย่างน้อยไม่มีอะไรกินข้าวไม่ออกจับปลากินส่วนที่2คืออยู่ซึ่งจริงๆเราคนเราเนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยใช้พื้นที่อยู่ไม่น่าจะเกิน2งานนะครับก็คืออยู่ไปสร้างบ้านทำอะไรก็ได้แต่ให้เลี้ยงสัตว์ใดๆก็ได้ไว้อีกเช่นไก่หมูวัวเลี้ยงไว้อีกนี่คือความยั่งยืนของบันไดขั้นแรกคือแม้ข้าวจะยังไม่ทันได้เกี่ยวรวงแต่เราก็ยังมีผักที่เรายังปลูกในสวนเราผักนี้เราไว้ขายได้ด้วยผลไม้ตามฤดูเอาไปขายได้ด้วยพืชไร่อีกเก็บมากินขายได้ด้วยสมุนไพรต่างๆเก็บมากินขายได้ด้วยปลาเราก็มีแล้วก็ตกอยู่ในบ่อของเราแทบจะเรียกได้ว่า15ไร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนี่รวยซะยิ่งกว่ารวยจากเมื่อก่อนชาวนาขายข้าวขายข้าวได้ก็ได้เงินมาก็จะต้องเอาไปซื้อข้าวเขากินซื้อหมูซื้อปลาซื้อสมุนไพรซื้อผักกินแต่อันนี้คือนอกจากจะมีข้าวขายแล้วมีผลไม้ขายแล้วมีผักขายแล้วมีหมูขายแล้วมีปลาขายแล้วมีอะไรขายสารพัดเต็มไปหมดไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ชายไร่สุดยอดแห่งความยั่งยืนอันดับ2อยู่ใน15ไร่ไม่พอขั้นที่2คือต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันเองและเพื่อที่จะการรวมเป็นกลุ่มชาวบ้านจะได้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าอำนาจต่อรองกับธนาคารอำนาจต่อรองกับใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าเรารอดแต่คนอื่นต้องรอดด้วยนี่คือความยั่งยืนขั้นที่2ขั้นที่3นะครับกรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการขยายกิจการอื่นๆสมมติอย่างโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยประมาณการจะทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือจะต้องมีเงินลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนหรือเงินยังไม่พอเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลังจากที่ขั้นที่2เรามีสากลท่านให้รวมกลุ่มกันขอเงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆให้เข้ามาช่วยซึ่งเมื่อเรามีอำนาจต่อรองจากสากลเนี่ยอำนาจต่อรองเราถึงแข็งแรงและเราสามารถขอได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ว่าเพราะว่าประเทศเราส่วนมากคนประกอบอาชีพก็คือเกษตรกรอันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรื่องนี้ลึกเข้าไปจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้คือการวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบจากหน่วยเล็กที่สุดไปสู่หน่วยใหญ่ที่สุดจากบ้านตัวเองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองและค่อยๆขยายไปแต่ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นหน่วยเล็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดครับ

มคิดถึงคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดตั้งแต่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งหางเสือเรือไปให้ถูกทิศก่อนสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือเวลาก่อนจะเริ่มงานใดๆทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการประชุมผมเป็นคนประชุมงานบ่อยมากและเป็นคนที่ประชุมตอนประชุมทุกคนต้องอยู่ครบด้วยทุกคนต้องอยู่ครบทุกคนต้องมารับทราบร่วมกันขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใดๆก็ตามงานจะใหญ่ทุกคนต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่ทฤษฎีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์วางทุกอย่างไว้ละเอียดมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่สุดตั้งแต่ผมศึกษาเรื่องนี้มาผมประชุมงานทีมบ่อยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรบรีฟงานทุกอย่างให้จบแล้วจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

0: มีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้สิทธิ์1ส่วน4ท่านนั้นเองแต่ตอนนั้นไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข
1: สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเข้าใจให้ฟังนะครับผมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมที่พระองค์ท่านได้ทำเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วหากเราจะมองลึกลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ละบริบทของชีวิตเราสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเพศใดไปไหนพอเพียงเนี่ยมันลึกซึ้งกับคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยรู้สึกว่าเพียงแค่ใจเราพอก็พอละแต่คำว่าพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยคือสมดุลปรัชญาเนี่ยกำลังบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีกับสิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือปัจจัยพื้นฐาน4ข้อในการอยู่ทั้งปัจจัย4ทั้งหลายนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรบางทีเราสังคมเราตอนนี้แยกไม่ค่อยออกว่าจำเป็นกับอยากมีบางอย่างเข้าใจคำว่าอยากมีซะจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่จริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือกำลังจะมองไม่ได้แปลว่าเราห้ามอยากมีอะไรเรามีสิ่งที่จำเป็นต้องมีพอหรือยังพอแล้วเราถึงจะไปดูว่าสิ่งที่อยากจะมีเราจะมีแค่ไหนถึงจะพอดีและเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือการจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักใหญ่กว่านั้นคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องไม่ใช่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ซะจนว่าอุ๊ยฉันอยากจะมีสิ่งนี้ไม่เอาในหลวงบอกให้พอเพียงแค่นี้เราก็พอแล้วเราอย่าไปซื้อเลยรถเราอย่าไปซื้อเลยตู้เย็นเราอย่าไปซื้อเลยทีวีเราอยู่กันแบบพอเพียงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยู่ยังไงให้สบายใจอยู่ยังไงให้กลางอยู่ยังไงให้สมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงที่พระองค์บอกไว้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระบบทุกมิติค่ะอีกทั้งยังเป็นการน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วยและที่สำคัญนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์เข้ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

0: ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พื้นที่กว่า205ไร่เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยโดยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่โครงการอย่างใกล้ชิดมีคำสำคัญ3ข้อคือประโยชน์สูงประหยัดสุดศิลปะงามตาต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยในระยะเริ่มต้นเป็นการฝึกอบรมสำหรับข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา904ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลสู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปศูนย์ฝึกแห่งนี้เป็นที่รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่พระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาซึ่งจัดขึ้นที่นี่ในครั้งนั้นชื่อว่าโครงการ The Field of Honor ค่ะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยที่เด็กๆก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างความปลื้มปิติตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในหมู่เด็กๆที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
1: ถวายความเคารพหมดอม
2: ในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรจิตอาสาหรือได้ฝึกได้มีประสบการณ์ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห่วงที่หนุ่มสาวแข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตอีกยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนานพูดถึงทุกคนต้องการบ้านที่ปลอดภัยที่อบอุ่นทุกคนต้องการเพื่อนและญาติมิตรที่รักใคร่และหวังดีตลอดจนให้กำลังใจซึ่งกันและกันประเทศชาติก็คือบ้านแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆ สังคมต่างๆก็ลงมาอยู่ที่พื้นฐานคือครอบครัวและลงมาอยู่ที่ตนเองบ้านเมืองของเราประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัยน่าอยู่สบายมันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้อนาคตดีอนาคตดีของพวกเราเริ่มจากตัวเองก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักหมู่คณะรักครอบครัวรักหมู่คณะหาความรู้ประสบการณ์ทั้งวิชาการทั้งทักษะความสามารถต่างๆงานอดิเรกดนตรีภาษาหรือสิ่งที่น่าจะทำอีกตั้งเยอะแยะรักเพื่อนรักบ้านรักชุมชนแล้วก็เน้นอีกทีเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนอ่ะอ่านประวัติศาสตร์กันบ้างเพื่อให้รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงหรือทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเพราะว่ามีความสุขความเจริญแล้วก็อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาบ้านเมืองของเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความเจริญรักพวกเราทุกคนนะ
3: หนูและเพื่อนๆรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้พบหน้าของพระองค์ทั้งสองแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสที่ให้กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ที่พวกเราได้มาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งทางดิ่งและต่างๆและอีกเรื่องนึงในส่วนของการอบรมจิตอาสาพระราชทานค่ะพวกหนูและเพื่อนๆขอสัญญาว่าพวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับคุณครูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วผู้ปกครองผู้อื่นที่รออยู่ทางบ้านของพวกเราด้วยค่ะ
4: ในวันนี้พวกเราและทุกคนได้รับโอกาสได้รับความรู้ตลอดระยะเวลา3วัน2คืนในอนาคตพวกเราจะต้องนำความรู้นี้ไปใช้นำไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าพวกเราทุกคนจึงอยากจะขอหลักในการดำเนินชีวิตจากพระองค์ครับ
2: แล้วเนี่ยหลายๆอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบรรพบุรุษเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือท่านต่างๆได้ทำให้เราเนี่ยทำให้ไม่มากก็แนวทางคือว่าไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านได้สั่งสอนเราไว้ว่ายังไงบ้างศึกษาด้วยปัญญาแล้วก็ดูว่ามันจริงหรือไม่ที่ท่านรับสั่งแล้วบ้านเมืองเรานี่ผ่านเรื่องร้ายกาจอะไรต่างๆมาก็เยอะแล้วก็รอดมาทำไมเพื่อนบ้านรอบเรามันไม่รอดเดี๋ยวมันกลายพันธุ์ทำไมคนไทยเราไม่กลายพันธุ์แล้วถ้าเป็นคนไทยเราจะกลายพันธุ์คำว่ากลายพันธุ์ของเข้าใจกลายถ้าเราจะกลายพันธุ์คนไทยนี่เป็นเผ่าพิเศษเรามีความเป็นไทยเรารอดเพราะว่าความเป็นไทยไปศึกษาคุณภาพของความเป็นไทยมันคืออะไรความมีน้ำใจของคนไทยประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยมีอะไรแล้วถ้าเราไม่กลายพันธุ์เราก็จะไปได้ดีความรู้ที่ได้วิชาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ดีมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่เราไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่ายังไงเราเน้นข้างนี้

0: ในศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904แห่งนี้มีการแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น4ส่วนหลักๆค่ะอย่างจุดนี้เป็นพื้นที่แปลงที่1จะสาธิตในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตามสภาพภูมิสังคมภายในนี้ก็จะมีฐานการเรียนรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียน้ำท่วมน้ำแล้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีฐานเศรษฐกิจครัวเรือนฐานบริหารจัดการขยะเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นในพื้นที่ส่วนที่2จะเป็นพื้นที่ฝึกเผชิญสถานการณ์วิกฤตโดยจะจำลองสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่คนไทยจะต้องเผชิญเพื่อมาฝึกปฏิบัติกันส่วนที่3เป็นพื้นที่เรียนรู้การพึ่งพาตนเองนะคะและส่วนที่4จำลองเอาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมาสาธิตให้ศึกษาเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวค่ะ
1: ฐานการเรียนรู้แปลงที่1เป็นฐานฝึกการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมสาธิตการแก้ปัญหาน้ำแล้งด้วยการเรียนรู้ให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบน้ำบนดินน้ำใต้ดินและน้ำบนฟ้าสาธิตการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่แก้ปัญหาขยะด้วยแนวทางการแยกและการจัดการขยะการปลูกต้นไม้เรียนแบบป่าธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำและแก้ปัญหาเขาหัวโล้นรวมทั้งแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งน้ำเสียจากครัวเรือนน้ำใช้ในชีวิตประจำวันและน้ำเสียจากสารเคมีแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยการลดรายจ่ายในแนวทางต่างๆแก้ปัญหาดินเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติเรียนรู้วิธีการปั้นโคกสร้างหนองทำนาฐานการเรียนรู้แปลงที่2เป็นฐานฝึกการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตการลำเลียงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บผ่านลำน้ำและเคลื่อนสัมภาระไปพร้อมกันการส่งกำลังแนวดิ่งเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางการเอาตัวรอดในที่แคบเอาตัวรอดจากเหตุก่อการร้ายต่างๆการค้นหาผู้สูญหายพลัดหลงฝึกการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและการดำรงชีพในป่าโดยฐานการเรียนรู้นี้เป็นการฝึกให้สามารถอยู่รอดเมื่อภัยมาและสามารถนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังฝึกการเป็นผู้นำความกล้าหาญและความสามัคคีอีกด้วยฐานการเรียนรู้แปลงที่3ถ่ายทอดการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำมาประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบที่มีวิถีชีวิตแตกต่างหลากหลายการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนที่เหมาะสมการปลูกป่าเรียนแบบธรรมชาติปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเรียนรู้อารยธรรมการปลูกข้าวและวิถีชาวนาการหมักดองดินการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์ของฟางการนำกิ่งไม้มาทำฟืนทำถ่านได้นำส้มควันไม้ไล่แมลงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุธรรมชาติและชมกระบือสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยและฐานการเรียนรู้แปลงที่4เป็นการจำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6แห่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นในทุกภูมิภาคมาสาธิตและให้ลงมือปฏิบัติได้อย่างครบวงจรปัจจุบันนอกจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904จะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่สำคัญของหลักสูตรจิตอาสา904แล้วยังมีหลักสูตรศึกษาดูงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปโดยมีทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วมากกว่า 40,000 คนล่าสุดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ได้เปิดหลักสูตรแบบค้างคืน Overnight Trip 2วัน1คืนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปขึ้นเป็นรุ่นแรกผู้เข้าอบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องที่พักและอาหารพระราชทานทุกมื้อเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วได้เข้าพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปใช้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทานอย่างสมภาคภูมิองค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาพระราชทาน

อ่านหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความแข็งแกร่งทั้งร่างกายรวมทั้งหล่อหลอมความอดทนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในจิตใจของเหล่าจิตอาสาเพื่อให้มีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นตลอดจนสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระบรมราโชบายอันเป็นจุดกำเนิดของโครงการจิตอาสาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และจิตอาสาพระราชทานที่ทรงริเริ่มมาตั้งแต่ต้นรัชกาลในระยะเริ่มแรกทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาครั้งแรกเมื่อวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากจุดเล็กไปใหญ่เริ่มจากการดูแลรักษาบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนเองให้สะอาดก่อนจึงเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราโชบายและสมพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมีประชาชนสนใจลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณจำนวนมากกว่า4ล้านคนจึงจำเป็นต้องมีการคัดบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อให้เป็นผู้นำของจิตอาสาในด้านต่างๆและขยายผลให้มีทักษะการปฏิบัติงานปลูกฝังเรื่องความมั่นคงในชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อจบหลักสูตรจะได้บุคคลที่เป็นแนวร่วมในการช่วยพัฒนาและป้องกันประเทศเป็นจุดกำเนิดของหลักสูตรจิตอาสา904โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันแบ่งเป็นหลักสูตรหลักประจํา5รุ่นหลักสูตรพื้นฐาน4รุ่นหลักสูตรพื้นฐานที่กระจายออกไปจัดฝึกอบรมในภูมิภาค15รุ่นรวม24รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 7,000 คนและมีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศแล้วมากกว่า7ล้านคนนับเป็นกำลังสำคัญที่สามารถระดมความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจิตอาสาในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินหรือประสานกำลังกันในการพัฒนาด้านต่างๆโดยยึดถือแนวทางการทำงานสนองพระบรมราโชบายที่ต้องรวดเร็วทำงานเชิงรุกทำงานอย่างมีความสุขและทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายภายใต้แนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจิตอาสาตามพระบรมราโชบายแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. จิตอาสาพัฒนาร่วมพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าขุดลอกคูคลองกำจัดขยะมูลฝอยการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะตัวอย่างโครงการสำคัญที่เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระบรมราโชบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาบึงมักกะสันพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบในส่วนภูมิภาคเช่นโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร

0: การต่างๆเหล่านี้ได้ช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของคูคลองหนองบึงแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ 2. จิตอาสาภัยพิบัติทำหน้าที่เฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาเหตุอื่นๆเช่นอุทกภัยซึ่งรวมทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันภัยจากดินถล่มวาตภัยและอัคคีภัยโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีการประชุมและประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับภาคระดับจังหวัดและอำเภออย่างใกล้ชิดรวมทั้งบูรณาการร่วมกับทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรสาธารณกุศลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากของผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพในพุทธศักราช2561ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติระดับโลกที่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายต้องระดมกำลังจากทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าช่วยเหลือเป็นเวลาถึง18วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแบบปิดทองหลังพระในทุกด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนพระราชทานคำแนะนำในการบริหารจัดการสถานการณ์และระดมจิตอาสาพระราชทานจำนวนมากร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดกระทั่งเหตุการณ์สงบเรียบร้อยนับเป็นตัวอย่างครั้งสำคัญในการพัฒนาการทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติตามพระบรมราโชบายในเวลาต่อมาและจิตอาสาประเภทที่3จิตอาสาเฉพาะกิจจะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆเพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งเตรียมการเตรียมสถานที่และฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินับจากจุดกำเนิดของจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบกนิกรของพระองค์มีความสุขมั่นคงปลอดภัยพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความรู้รักสามัคคีเริ่มผลิดอกออกผลอย่างงดงามอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเริ่มจากจุดเล็กเพียงใดก็ตามล้วนเป็นการแสดงพลังในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชปณิธานด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย
1: กิจกรรมแรกที่เฟิร์นทำจิตอาสาคืออะไรคะ
2: ก็เป็นปลูกป่าค่ะปลูกป่าชายเลนค่ะ
3: ที่เห็นเป็นชิ้นงานที่สุดก็น่าจะเป็นทำความสะอาดรอบๆโรงเรียนครับช่วยคุณตาใช่ครับที่เขาป่วยติดเตียงเราก็ได้ไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างนี้ครับผม
2: เป็นชุมชนพตอค่ะเป็นแถวโรงเรียนจิตอาสาค่ะ904ค่ะใช
1: ่
2: ค่ะเป็นคุณตาบุญเย็นเย็นสนิทค่ะที่ท่านได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็กลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกอะค่ะตอนที่หนูไปก็เหมือนคุณตาดีใจมากค่ะที่ว่าพวกเราได้ไปเยี่ยมท่านแล้วก็ไปให้กำลังใจช่วยเหลือด้วยค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมทำความสะอาดรอบโรงเรียนนอกจากไปเยี่ยมคุณตาผู้สูงอายุที่เป็นผู้ติดเตียงทั้งสองคนมีประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจส่วนตัวอะไรอีกบ้างบอลมีไหม
3: มีครับอันนี้เป็นผมไปกับแม่ครับใช่คือแม่ผมเขาไปซื้อของใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็เลยข้ามสะพานลอยครับเราผมอ่ะเห็นน้องคนนึงที่อยู่กับคุณตาครับและเขาแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าสงสารด้วยแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าแม่ผมอ่ะเขาไม่อยากจะให้เงินใครเขาก็เลยพาไปซื้อของแทนครับใช่แล้วก็ให้คุณให้น้องกับคุณตามากินด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็เลยเป็นความประทับใจที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกดีกับแม่มากครับแล้วก็ดีใจที่แม่ให้น้องด้วยครับใช
1: ่คือได้แบ่งปันโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เงิน
3: ใช่
1: อย่างนี้โอ้ยพูดไปแล้วก็ซาบซึ้งใจ
3: ผมไม่ไหวกับเรื่องแบบนี้ใช่

0: ผมชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าใช่ครับ
1: ดังนั้นก็คือได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยและทำกิจกรรมที่โรงเรียนด้วยคิดว่าจะเอาพลังของตัวเองตรงนี้เนี่ยไปสานต่อยังไงบอล
0: คือผมจะเรียนสังคมสงเคราะห์ครับใช่ผมอยากจะช่วยเหลือทุกคนเลยครับที่เขาแบบไม่สามารถเลือกทางของเขาได้แต่ว่าเราอยากจะเป็นแบบพลังเติมเต็มให้เขาอะครับใช่
1: สุดยอดอ้าวเฟิร์นล่ะคะ
2: ก็หนูก็ประทับใจที่แบบว่าตัวหนูเองก็เป็นกรรมการนักเรียนในโรงเรียนด้วยแล้วก็เหมือนได้ช่วยทุกคนในโรงเรียนอย่างเช่นปัญหาของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวกับนอกโรงเรียนที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกดีมากค่ะที่ว่าท่านได้มีโครงการดีๆแบบนี้จัดตั้งขึ้นมาแบบให้คนเราอะค่ะได้ช่วยเหลือกันและกันนะคะจะได้รู้ว่าคนไทยแบบทุกคนมีจิตใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเราจะฐานะต่างกันแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราอยากจะช่วยก็ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าให้เพื่อนมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ย
1: คุณครูใบเตยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาของที่โรงเรียนหรือว่าโดยส่วนตัวยังไงบ้างคะ
3: มีเยอะเลยค่ะแรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นณเวลาช่วงนั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่9เราท่านเสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากทําจิตอาสาอยากพาเด็กๆรอดอที่เราดูแลเนี่ยออกมาปฏิบัติหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพาเด็กๆเข้าไปเป็นส่วนร่วมยังไงเราก็เลยตัดสินใจแล้วก็ณตอนนั้นค่ะทางรัชกาลนี้เค้าก็มีให้มีสมัครจิตอาสาก็ไปสมัครพอไปสมัครแล้วก็ได้ดูแลณส่วนงานวันนั้นทุกๆอย่างดูแลผู้ชรานะคะเด็กๆแล้วก็หลายๆอย่างพวกเขาชอบค่ะพอหลังจากที่ชอบมากๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราขยับไปอย่างอื่นไหมเวลามีงานต่างๆที่พระบรมมหาราชวังที่วัดพระแก้วหรืออะไรก็ตามเวลามีงานอะไรเงี้ยเราก็จะพาเด็กๆไปก็ทำให้ทุกคนค่ะได้หันมารักสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นด้วยความรักที่พระองค์เองก็แผ่มายังพวกเรานะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นได้รักกันมากๆยิ่งขึ้นซึ่งปกติก็รักกันอยู่แล้วแต่อยากให้รักมากยิ่งขึ้นไปอีก
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การบริหารราชการแผ่นดินพระราชกำหนดสักเลขเดินสวนเดินนาการสืบทอดพระราชภาระอันหนักยิ่งในการสร้างพระนครใหม่ให้รุ่งเรืองมั่นคงและชักนำให้ไพร่บ้านพลเมืองที่อพยพหลบภัยไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงรับพระราชภาระต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งดังเช่นในปีพุทธศักราช2353ปีแรกของการครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดสักเลขหมายหมู่ใหม่แก่บรรดาไพร่พลให้เข้ามารับราชการเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองและยังทรงริเริ่มใหม่

โดยโปรดให้พระราชทานเสรีภาพทรงโปรดให้เริ่มต้นเลือกสังกัดหมู่นายได้ตามความสมัครใจพระราชกำหนดสักเลขที่ออกแต่ต้นรัชกาลนี้นับการทำบัญชีไพร่พลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ลดหย่อนระยะเวลาการเข้ารับราชการจากเข้าเดือนออกเดือนเป็นเข้าเดือนออก3เดือนทำให้ราษฎรมีเวลาทำมาหากินโดยอิสระกับครอบครัวมากขึ้นในส่วนของการจัดเก็บผลประโยชน์ของบ้านเมืองตามธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณนั้นเมื่อเปลี่ยนราชการใหม่แล้วเป็นเวลา3ปีคือการเดินสวนเดินนาโดยมีข้าหลวงออกไปทำรังวัดสวนเก็บอากรสวนและทำรังวัดนาเก็บหางข้าวเป็นข้านาแบ่งเป็นอากรสวนใหญ่เก็บจากผลไม้ยืนต้นชั้นดีซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดมะม่วงมะปรางลังสาดหมากและพลูค้างทองหลางอากรพลากรจัดเก็บภาษีจากไม้ยืนต้นที่มีลำดับชั้นรองลงมามีทั้งหมด8ชนิดได้แก่ขนุนสะท้อนหรือกระท้อนเงาะส้มมะไฟฝรั่งสับปะรดและสาเกอากรสมพัดสอนจัดเก็บจากผลไม้ล้มลุกมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่กล้วยและอ้อยแบบอย่างการเดินสวนนับเป็นกุศโลบายให้เจ้าของสวนได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไว้หากต้นใดให้ผลไม่คุ้มจะได้หักโค่นแล้วปลูกซ่อมใหม่เมื่อได้ผลสมบูรณ์ดีแล้วจึงแบ่งผลผลิตที่ได้เป็นอากรหลวงโดยยุติธรรมส่วนการเดินนานั้นทรงโปรดให้กำหนดวิธีการเก็บตามการลงแรงและผลผลิตที่ได้คือนาที่อาศัยน้ำท่าได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติให้เก็บหางข้าวเท่าจำนวนโคหรือกระบือที่ใช้ทำนาเป็นที่มาของชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาคู่โคส่วนนาน้ำฝนให้เก็บหางข้าวโดยพิจารณาจากตอข้าวหลังการเก็บเกี่ยวปีใดทำนาไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเสียหางข้าวแก่หลวงมีชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาฟางลอยพระราชกำหนดสักเลขการผ่อนผันเวลาเข้ารับราชการและธรรมเนียมการเดินสวนเดินนาเมื่อเริ่มรัชกาลใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้สืบทอดไว้นี้นอกจากเป็นแบบแผนธรรมเนียมของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบ้านของเมืองด้วยและยังเป็นพระราชกุศโลบายอัญชันฉลาดในการเก็บรักษาสืบทอดพืชผลพันธุ์ดีไว้ให้แก่อาณาราษฎร

การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรการบริหารราชการแผ่นดินความเข้มแข็งของอาณาราษฎรประการสำคัญประการหนึ่งคือการออกพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นปลูกฝิ่นและขายฝิ่นสืบเนื่องจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถพระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎรซึ่งพากันสูบฝิ่นขายฝิ่นที่พ่อค้าลักลอบนำเข้ามาขายแต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงทรงได้โปรดให้ออกพระราชกำหนดโดยมีบทลงโทษไว้อย่างหนักแต่ก็ยังไม่บังเกิดผล

ตามที่ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติแล้วพระองค์ได้ทรงสืบสานพระราชภารกิจและความตั้งพระทัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเริ่มต้นไว้อย่างจริงจังทรงพระราชวินิจฉัยโทษของฝิ่นที่จะเกิดแก่พระศกนิก

หน้าที่โทษทั้งปวงนี้ย่อมทำความเสียหายแก่ชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนี้พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อฝิ่นขายฝิ่นโดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปีแรกของรัชกาลผู้ใดละเมิดถูกจับได้ให้เคี่ยน3ยกหรือ90ทีตระเวนบก3วันตระเวนเรือ3วันริบราชบาทบุตรภรรยาทรัพย์สิ่งของทั้งสิ้นแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างคือคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างสำหรับผู้รู้เห็นเป็นใจจะถูกลงพระราชอาญาเคี่ยน60ทีโดยไม่ยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ทรงผ่อนผันให้ผู้มีฝิ่นในครอบครองมาก่อนทรงโปรดให้จำหน่ายออกไปนอกพระราชอาณาจักรให้พ้นแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครโดยเร็วในส่วนของราษฎรชาวบ้านและพ่อค้าวานิชทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่ปกครองในท้องถิ่นประกาศเป่าร้องและให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายนี้โดยทั่วกันถ้าผู้ใดมิฟังจับได้จะเอาตัวเป็นโทษโดยโทสานุโทษนอกจากนี้ยังทรงพระราชดำริว่าการเลี้ยงไก่นกปลากัดเพื่อการพนันขันต่อทำให้เสียทรัพย์และเป็นการทารุณกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายโดยให้ตราพระราชบัญญัติห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการพนันเพื่อให้บรรดาข้าราชการและราษฎรลดละการทำบาปและรักษาศีลบำเพ็ญธรรมเป็นกุศลสืบไปพระราชวินิจฉัยและพระราชกิจนี้เป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแห่งอนาราษฎรที่ได้เปรียบไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรณ์

การฟื้นฟูพระราชประเพณีพระราชพิธีอาพาธพินาศและสังคายนาบทสวดมนต์เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจุลศักราช1182ตรงกับพุทธศักราช2263ได้เกิดไข้ป่วงใหญ่หรืออหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ในกรุงเทพพระมหานครดังความจากพระราชพงศาวดารที่เจ้าพระยาทิภากรวงศ์ได้เรียบเรียงบันทึกไว้ว่าณวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ไปถึงวันเพ็ญคนตายทั้งชายหญิงศพที่ป่าช้าและศาลาดินในวัดสะเกดวัดบางลำพูวัดบพิตรพิมุขวัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากและที่ลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดคฤหัสถ์ก็หนีออกจากบ้านหน้าอนิจอนาถนักถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างรับประทานแต่ปลาแห้งกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้ยังความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามแก่ปวงอนาราษฎรทั่วไปทั้งพระนครต่อมรณภัยใหญ่ครั้งนี้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการทั้งการรักษาความเจ็บไข้ในเบื้องต้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยบ่าวไพร่กลับไปบ้านเรือนตนเพื่อดูแลรักษาบิดามารดาญาติพี่น้องได้โดย

อิสระในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีอาพาธพินาศตามอย่างที่เคยทำมาแต่ก่อนมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครเชิญพระบรมธาตุพระแก้วมรกตออกแห่พระราชาคณะประพรมน้ำพระปริตในกระบวนที่สำคัญยิ่งคือทรงรักษาอุโบสถศีลทรงโปรดให้ซื้อปลาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าปล่อยเป็นพระราชกุศลด้วยพระราชพิธีนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปัดรังควานแก่พระนครโดยประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคล้ายกับพระพิธีตรุษมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระบรมมหาราชวังแห่รอบพระนครนับว่าเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากที่ประดิษฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีการนิมนต์สมเด็จพระอริยะวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีและพระสงฆ์รูปอื่นๆจำนวน500รูปสวดพระปริตรประพรมน้ำพระปริตรไปในขบวนแห่นั้นด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรักษาศีลสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้าสองเท้าปล่อยนักโทษและห้ามราษฎรทำปานาติบาตเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนับจากพระราชพิธีนี้แล้วเสร็จฝนก็ตกลงมาห่าใหญ่อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่15วันก็ค่อยหายไปหลังจากเกิดอหิวาตกโรคในครานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสังเวชสลดพระราชหฤทัยที่กรรมบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นอันมากจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหลายอย่างหลายประการการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทานในครั้งนั้นยังเป็นที่มาของการสังคยนาบทสวดมนต์แปลเป็นสิริมงคลเป็นคราวแรกบทสวดมนต์แปลทั้งภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี้โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในฝึกหัดสวดโปรดให้ชำนิชำนาญในว่าครั้งนั้นราชสำนักฝ่ายในแบ่งการฝึกซ้อมแบ่งการหัดสวดเป็นหมู่เป็นพวกในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนก็พร้อมกันไปสวดในท้องพระโรงพระองค์เสด็จขึ้นทรงฟังสวดมนต์ถวายทุกคืนส่วนการสวดมนต์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการครั้งนี้สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยในองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงรักห่วงใยราษฎรประดุจลูกในอุทธรที่ปรารถนาจะพ้นจากความทุกข์ยากและอยู่ร่มเย็นผาสุขตลอดไป

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชพิธีวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องการพระพุทธศาสนาเพื่อความผาสุกของอาณาราษฎรเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2360พระองค์ทรงมีพระราชปุจฉาแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ามีพระทัยปรารถนาจะใคร่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ให้มีผลวิเศษประเสริฐยิ่งจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใดจึงจะควรคณะสงฆ์ถวายวิสัชนาว่าแต่ก่อนสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากระทำสักการะบูชาพระศรีรัตนตรัยในวันวิสาขบูรณมีวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวิสาขนักขัตฤกษ์แต่พระราชพิธีนี้ขาดหายไปนานแล้วถ้าจะได้ทรงกระทำก็จะได้รับผลอานิสงส์มากอย่างที่ทรงพระราชประสงค์เมื่อทรงสดับคนที่คณะสงฆ์ถวายพระพรแล้วก็ทรงปิติโสมนัสยิ่งทรงโปรดให้ทำวิสาขบูชาเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่ตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีพุทธศักราช2360ทรงรักษาอุโบสถศีลปรนิบัติพระสงฆ์และปล่อยสัตว์เป็นเวลา3วันในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นทรงโปรดให้รักษาอุโบสถศีลส่วนอาณาประชาราษฎรทรงโปรดให้ปฏิบัติตามความศรัทธาทรงอาราธนาพระสงฆ์ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเครื่องกันเทศของหลวงให้อำเภอกำนันป่าร้องเตือนราษฎรไปรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันและยังมีการซึ่งทรงพระราชดำริใหม่คือทรงโปรดให้ทำโคมตามประทีปแขวนตามพระอารามหลวงให้ข้าราชการทำพวงดอกไม้แขวนบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังมีพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนแข่งขันกันทำโคมเป็นตราประจำพระองค์ตราประจำตำแหน่งอย่างวิจิตรสวยงามเพื่อรับพระราชทานรางวัลมีคำเรียกโคมในสมัยนั้นว่าโคมตราวิสาขบูชาดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโคมตราวิสาขบูชาของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำเป็นตราพระเกี้ยวยอดได้รับพระราชทานรางวัลที่1โคมตราวิสาขบูชาเมื่อจัดการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระทรวงทบวงกรมแล้วยังมีการรักษาประเพณีเชิญโคมตราวิสาขบูชามาแขวนถวายเป็นพระพุทธบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบมาจนถึงปัจจุบันจากพระราชประสงค์จะให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศลเป็นหนทางเจริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยและอุปัตถวะอันตรายต่างๆโดยทั่วหน้ากันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในการรื้อฟื้นการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาให้มีขึ้นอีกครั้งในกรุงรัตนโกสินทร์และถือปฏิบัติสืบมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบศาสนาลังกาทวีปสยามประเทศได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายลังกาวงศ์มาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพระสงฆ์ศรีลังกาเสื่อมลงจึงรับพระพุทธศาสนาจากไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายสยามวงศ์พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายลังกาวงศ์และสยามวงศ์จึงนับเป็นสมณวงศ์เดียวกันเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชปรารภว่าการส่งสมณทูตไปลังกาว่างเว้นมาแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงโปรดให้จัดคณะสงฆ์เดินทางไปฟังข่าวพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งขณะนั้นถูกประเทศตะวันตกต่างๆเข้ามายึดครองคณะสมณทูตที่ออกไปครั้งนั้นมีสมเด็จพระพันรัตน์มีวัดราชบูรณะช่วยเป็นธุระคัดเลือกคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะเหนือและคณะใต้ที่มีความศรัทธาถวายพระพรลาออกจากกรุงเทพพระมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2357ในครั้งนั้นได้ทรงโปรดให้จัดผ้าไตรเครื่องบริขารต้นไม้เงินทองทรงพระราชอุทิศไปบูชาพระทันตธาตุและพระมหาเจดีย์สถานที่ชาวลังกานับถือทุกแห่งพร้อมทั้งเครื่องสมณบริขารสำหรับคณะสงฆ์ที่ดูแลพระทันตธาตุด้วยหลังจากพระสงฆ์สมณทูตเดินทางรอนแรมไปจนถึงลังกาแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจและนำสิ่งของทรงสักการะและของพระราชทานไปมอบตามที่ทรงมอบหมายแล้วจากนั้นจึงจาริกไปนมัสการศาสนสถานต่างๆเช่นพระทันตธาตุแล้วจึงลาพระสังฆนายกพร้อมกับทั้งเชิญสิ่งของถวายตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณกลับกรุงเทพพระมหานครรวมเวลาที่สมณทูตคณะนี้พำนักอยู่ในลังกาทวีปเป็นเวลานาน12เดือนการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงสืบสารในการส่งคณะสมณทูตไปลังกาครั้งนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับลังกาแน่นแฟนขึ้นและพระราชานุภาพนี้คณะสงฆ์ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มหารุกขะจากลังกามาปลูกไว้ที่วัดหลายแห่งในกรุงเทพพระมหานครมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดมหาธาตุวัดสะเกดเทพวรารามราชวรมหาวิหารนับเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้ทรงนำโพธิรุกขมงคลมาให้แก่คนไทย

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: แต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะอย่างงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อเนี่ยนะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของเงินทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตา0บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานแล้วเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวฐานตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างในตัวฐานนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่

ท่าพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการช้าตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าเออดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสอนน้องๆนะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแล็บของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสับปะรดต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนเอาไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดซ้อเป็นร่องเลยนะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นถ่านเอามาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นถ่านในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวถ่านซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างละ

็ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกี่ยวว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆเพื่อจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือ1ละ2ก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขันพวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับ10ปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดสะท้อนภาพความสำเร็จและเข้มแข็งของชุมชนดังพระราชประสงค์
1: คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกเข้าได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดำเสร็จแล้วเราก็มีงานทำได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: สังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปูลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จ
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธหมู่สามนี้สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดขึ้นว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นในวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่11หลังจาก11หลังนี้ก็เพิ่ม

0: มาเป็น50กว่าตอนนี้มีอยู่80กว่าคนที่โทรอยู่
1: จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปาชีพร่วมกันค่อยๆสร้างชุมชนวัดประพุทธให้เข้มแข็งจากภายในทอผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อพลังสามัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

0: กำหนดส่งผลิตภัณฑ์เวียนมาถึงอีกครั้งทุกคนมั่นใจฝีมือว่าครูทั้งสองจะให้ผ่านวันไหนหากอากาศดีครูสมาแอร์มักจะออกไปเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำสมาชิกศิลปาชีพในหมู่บ้านเสมอเขายังจำพระราชปฏิสันถารของสมเด็จพระราชินีเมื่อ30ปีที่แล้วได้ดี
1: เขาพูดว่าให้สองคนอื่นด้วย
0: สมัยแอร์มาฮะเป็นครูศิลปาชีพจักสานย่านลิพาวแห่งบ้านคลอแระตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสมานานร่วม30ปีทั้งสอนให้คำแนะนำบางครั้งก็ช่วยแบ่งปันวัตถุดิบด้วยความใส่ใจของครูและความตั้งใจของเหล่าสมาชิกฝีมือและผลงานของแต่ละคนจึงไม่เคยสร้างความผิดหวังเช่นเดียวกับฝีมือและผลงานของครูที่เคยได้รับคำตรัสชมหลายต่อหลายครั้ง
1: เขาชมว่าสวยสวยมากถึงไปที่ตำหนักเขาให้ขึ้นบนโต๊ะยืนถ่ายรูปแล้วก็ให้เงินประจทาให้ไปสร้างอะไรจะซื้อที่ดินซื้ออะไรเขาบอกว่าให้ทำให้เป็นผลประโยชน์แต่ผมเอาเงินกลับมาซื้อที่ดินปลูกยางปลูกปลา
0: ครูรีกิมะคู่ชีวิตที่เป็นครูศิลปาชีพเช่นกันก็ยังเป็นอีกแรงที่คอยให้คำแนะนำสมาชิก
2: ก็ได้เงินเดือนและก็ได้สองก็ภูมิใจก็มีใจได้เป็นครูจะได้ไปสอนลูกศิษย์คนอื่นๆให้ทำให้สวยๆส่งประกวดก็จะได้ให้ติดดัน
0: วันนี้ไม่มีผลงานชิ้นไหนต้องกลับไปทำใหม่เลยทุกคนเริ่มคาดหวังถึงค่าตอบแทนจะได้รับในอีก2เดือนข้างหน้าแต่ผลงานทุกชิ้นยังต้องผ่านการตรวจอีกครั้งก่อนจะส่งไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพวันนี้จึงมีการตรวจรับผลิตภัณฑ์ของอำเภอบาเจาะที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านคลอแระที่ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกและทรงติดตามผลงานด้วยพระองค์เองคนที่มีผลงานมาส่งก็รอผลการตรวจรับด้วยใจจดจ่อขณะเดียวกันอีกหลายคนก็จดจ่ออยู่ที่เสียงเรียกขานชื่อ
3: สาวนุรมาสุภูมุง
0: ค่าตอบแทนของผลงานที่ส่งไปเมื่อ2เดือนก่อนเดินทางมาถึงแล้วมากบ้างน้อยบ้างตามฝีมือและความขยันเงินจากน้ำพักน้ำแรงนี้ไม่เพียงเป็นรายได้เพิ่มพูนแก่ครอบครัวแต่แนบมาด้วยขวัญและกำลังใจที่พระราชทานแก่สมาชิกในพื้นที่ห่างไกลให้ยังทำงานต่อไปได
1: ้ดูเลตานานาบุเลหัวบุเลที่เขาเลตากาลี

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ
1: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและผ่านเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย
2: ์ทางรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เลียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้งดงามด้วยบ้านเรือนตั้งรายไปทั่วทุกแห่งและมีภูเขาสูงๆจดจนถึงฝั่งทะเลเมื่อว่าตามลักษณะก็คล้ายกันกับนอร์เวย์สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้าปล่องข้ามสะพานแต่เข้าปล่องลอดใต้เขากว่า60ปล่องปล่องที่ยาวที่สุดคือสโกทาทางนี้ไกลกว่า10ปล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแรงงามกว่ากันด้วย

อุโมงค์รถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงค์ในพุทธศักราช2415แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงค์รถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงค์แซงปลง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับที่เมืองโคโมของอิตาลีติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์

0: เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามโดยเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ150ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งามๆหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโมนั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโมนี้น่าจะกล่าวได้ว่ามีบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขาสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มีเรือนเก่าๆซึ่งอ้างจนถึงแต่ครั้งโรมันก็มี

หลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี

นถนนวิตตอริโอเวเนโตโรงแรมเวสทินเอ็กเซเซียร์หรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซนเซียร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อ100ปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

งามเป็นสง่าอู่โถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

อดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางดังมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

0: หนึ่งในสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานจิโอวานนี่อิลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอนแลเตอรันมีฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกันเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงโรมครั้งแรกพุทธศักราช2440
1: ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านนั้นก็พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะนั้นด้วยนะท่านเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่2ท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนเรียกว่ามหาวิหารและสำนักวาติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายๆอย่าง
2: มีพระราชเลขาเนี่ยมาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปฝ้าพบมานะครับแล้วก็ได้จูบมือป๊อปแต่ความจริงป๊อปเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมมีเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นสำคัญก็อย่างนี้นะครับจะแสดงถึงมาทวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบเนี่ยนะแต่คนละองค์นะไม่ใช่พบองค์เดียวกันที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในนี้นะครับบอกว่าเมื่อป๊อปเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยคือก้มตรงนี้นะครับก้มต่ำมากนะจนป๊อปเนี่ยต้องประคองให้พระองค์เนี่ยยืดตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
0: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานต้าเป็นบันไดหินอ่อน28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จารึกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: ู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพ
1: อวัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่ป๊อปเกณฑ์สัปปรุษถวายเมืองละต้นมีรูปโป๊ปติดตามคอสองในประธานและเฉลียงชั้นในตามลำดับจัดตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้างโดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบร์นินีผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็นผลงานชิ้นเอกสุดอลังการชาวคาทอลิกถือว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชอร์ออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพพระเจ้าอุมแบโต้ที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แฟนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันคูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต

ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่สองณจตุรัสเวเนเซียซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอุมแบโตที่หนึ่งพระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช 2461 หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้

บนเนินเขาคัมปิโดยิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุ่มศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: ที่นี่คือโคลอสเซียมผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากราดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันตะปาปาและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนก้อนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฟอรังแลวังกับทั้งโคลอสเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนรากลงไปถึงพื้น

0: ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งครับที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตะกุกตะกักดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าติโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเดรียนนัสไปสร้างวังในร้อยปีที่สองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กๆมีศิลาลายขั้นเป็นราชคฤห์สามปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้ามีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

วนที่โดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นทิวแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้การใช้น้ำในสวนโรมันมักขุดเป็นคลองตัดไปยังสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมมีการทดน้ำเข้าสู่สระโดยใช้น้ำพุหรือน้ำตกซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สวนได้อย่างลงตัวหลังจากเสด็จประพาสกรุงโรมเป็นเวลา3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

จ้าของโฮเทลออกมารับถึงรถลุงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาและออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์จึงได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเองลิฟต์นี้ทำเป็นสองห้องใหญ่มากสวยมากราวกับรถไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเศรษฐกิจก็ซบเซาในที่สุดโรงแรมนี้ต้องปิดกิจการไปจนกระทั่งมีการเปิดประมูลอาคารหลังนี้ขึ้นเจ้าของใหม่ได้ปรับปรุงอาคารให้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งเปิดให้บริการเป็นห้องจัดเลี้ยง

0: ร้อยปีหลังการเสด็จประพาสเราเดินทางมาที่นี่และได้พบกับครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเขาเป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจนได้มาสมรสกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่ว่าเขาตั้งแต่งานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
0: แม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ได้ผ่านล่วงเลยมานานถึง100ปีแต่หลายเหตุการณ์ยังเป็นที่กล่าวขานถึงเช่นบันทึกบทหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบัน

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ู่เล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วคราวนี้เราไปสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องไม้ป่านี่สำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: เพราะฉะนั้นป่านี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยให้กับชีวิตเราบ้านเรือนเราก็ใช้ต้นไม้สร้างใช่ไหม
1: ครับ
0: เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้นไม้นี่เป็นยาด้วยเพราะนั้นป่านี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอยู่หัวก็สร้างบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าเราฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะว่าเราทำลายไปเยอะนะต้นน้ำลำธารเราก็ทำลายหมดเพื่อจะไปแลกเอาไปเงินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่องน้ำกับเรื่องดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันนึงให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องใครเพื่อแสดงการฟื้นฟูป่านั้นก็รับสั่งให้ไปหาพื้นที่หนึ่งทรงระบุมาเองเลยให้ไปดูพื้นที่ตรงนี้โอ้ยปู่เข้าไปในวันแรกไม้มันถูกทำลายไปหมดเลยมีไม้ยืนตายอยู่ต้น2ต้นร้อนระอุเลยดินเนี่ยนะกลายเป็นหินเลย
2: มันดินดาน
0: เลยดินดานถูกต้องลูกเก่งมากแล้วก็ปู่ก็เลยเอาดินที่เป็นหินน่ะใส่ถุงกลับมาถวายพระองค์ท่านบอกไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้เพราะดินมันกลายเป็นหินท่านบอกไม่จริงหรอกไอ้นี่มันดินเราไปแช่น้ำสิพอแช่น้ำเสร็จไอ้ก้อนหินเท่านั้นมันละลายเป็นดินเลยเพราะนั้นก็รับสั่งบอกเนี่ยให้ไปฟื้นฟูป่าซะตรงนี้แล้วเริ่มทุ

0: ฟูป่าทีนี้ก็วิธีการฟื้นฟูป่าจะมีมากมายก่ายกองเลยเดี๋ยวได้ไปดูด้วยสายตาของตัวเองเลยนะมีแต่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกแปลกไหมปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะไม่เล่าให้ฟังให้ไปเห็นกับตาในวันที่ไปเที่ยวห้วยห้วยของใครอ่ะนะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะนะสนุกมากก็เข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำด้วยเป็นยังไง
1: คุณปู่ครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปู่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงานหรอกนะเขาเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมพวกชาวเขาพวกชาวเขาก็เอาแอลกอฮอล์กลั่นเองอะแรงมากเลยนะใส่แก้วมอมอาจจะไม่ได้ล้างเรื่องมายื่นทุกคนก็ตกใจหมดนึกว่าให้ทรงจิบเป็นพิธีสักหน่อยแล้วกันปรากฏว่าทรงจิบหมดเลยแล้วรับสั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอลกอฮอล์มันแรงเชื้อโรคตายหมด แปลกไหมนั่นเป็นเรายังไม่กล้าดื่มนะพระเจ้าอยู่หัวเราจะอยู่ว่าดื่มเอาล่ะพร้อมที่จะไปเที่ยวถ้วยบนภูเขายัง
2: พร้อมแล้วค
0: ่ะอ้าวขึ้นเขากัน
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครจริงๆและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ

จากปัญหาพื้นที่ในอดีตที่มีสภาพดินเป็นหินกรวดมีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับการเกษตรกรรมบรรยากาศมีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นธรรมชาติต้องเผชิญกับไฟป่าในทุกๆปีอีกทั้งยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนแทบจะไม่หลงเหลือภาพความเป็นป่ารวมถึงปริมาณของน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆการเกษตรกรรมปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างสูงสุด

0: ไหมเนี่ย
1: ใช่นัดที่ไรก็ไม่ตรงสถานที่ทุกทีเลยพี่ผีอยากกับน้ำแข็งเนี่ยครั้งที่แล้วก็นัดกันที่ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้าน
0: พี่ผีอยากกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบนี้ตลอดเลย
1: อืมใช่
2: พี่พิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
3: น้ำแข็งพี่ก็นัดไว้ที่นี่นี่แหละเมื่อคืนอะแล้วดูดิทำไมมาสายกันเนาะ
2: อืมใช่อ๋อพี่พิงหยางเจอแล้วเห็นแล้วเขาอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง
3: นั่นนั่นอะไรเหรออ
2: ้าวก็สองสาวไงที่เรานัดเอาไว้อ่ะ
3: เอางั้นเรียกเลยไหมเรียกเลย
2: อ่ะนัดชามานี่
3: ควรจะพูดคำนั้น
2: ใช
0: ่แล้วทำไมต้องให้เราใส่ชุดเช้าขาวด้วย
3: ที่นี่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องใส่ชุดแบบชนเผ่าเนาะ
2: ใช่เหมือนแบบเรามาเป็นคนชนเผ่าวันนึงอะไรเงี้ย
0: แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างอะพี่ยัง
3: กิจกรรมที่พี่จะบอกในตอนนี้นะก็คือ1เลยทำไอศกรีมแล้วก็2ทำชาสุดท้ายนะ

0: ดีค่ะเป็นการมาเที่ยวของห้วยห้องไคร้นะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ห้วยห้องไคร้นี่นะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วอ่างเก็บน้ำที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำเป็นขี้ฝุ่นแห้งๆมีแต่ตะกอนดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมาพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้แล้วหลักการที่พระองค์ท่านใช้ในการทำให้เป็นอย่างไรครับท่านใช้หลักการแบบยังไงครับ
0: ตอนแห้งแล้งก็เริ่มเก็บน้ำเก็บน้ำโดยทำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินลงมาก็ทำฝายดักตะกอนเอาไว้ไม่ให้ตะกอนลงมามาแต่น้ำจากนั้นฝายจะมีน้ำพอฝายมีน้ำก็ปลูกต้นไม้เลาะที่มันมีความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่ตายแล้วต่อมาพอมีน้ำมีป่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเวลาคนเราอยู่เนี่ยมันต้องมีอาชีพด้วยใช่ไหมการมีอาชีพก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงที่งานแรกคือการเลี้ยงโคนมปลูกผักปลูกผลไม้เวลาคนเข้ามาจะได้ดูด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เวลาคนเข้ามาดูเรื่องอาชีพก็ได้แปรรูปสมุนไพรเอ่ยทำสบู่เอ่ยทำไอศครีมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย

0: ลุงง้อครับลุงง้อทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อตอนนี้เหรอกำลังจะดูว่าพวกยอดอ่อนต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผักเชียงดาตัวเนี้ยเราแค่เอาไว้กินแค่นั้นเองคือทำกับข้าวหรือเอาไปทำอะไรผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปแกงแต่นี้เราจะเปลี่ยนที่จะมาขายกินเป็นกับข้าวไอ้ตัวนี้มันเป็นเอามาทำใบชาได้มีขั้นตอนให้ดูเลยชอบไหม
2: ชอบครับ
1: อยากไปดูไหมอ
2: ยาก
1: โอ้คิดว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เราจะมาทำกันแล้วเราก็ต้องเอามาล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนตอนนี้ขั้นตอนการซอยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากแดดแล้วเราก็เตรียมที่จะเอามาทำการคั่วแล้วก็ไปปั่น
0: หอมกว่าเดิม
1: หอมมาก
3: นุ่มมาก
4: นุ่มจริงครับ
1: ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาบรรจุซอง
0: หนูจะมาที่นี่ทุกวันเลยวันไหนหนูมาเที่ยวเชียงใหม่หนูก็จะมาที่นี่เลย
1: แวะมาเลยแวะมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับนี่นะเด็กๆทำได้เก่งมากแล้วพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เนี่ยมันเป็นของผู้ใหญ่แต่เราเดี๋ยวเราจะไปทำแบบของเด็กกันของเด็กมันน่าจะเป็นอะไร
2: ไอศกรีม
1: อย่างนั้นเดี๋ยวตามลุงไปเลยไอศกรีมวันนี้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาจากข้าวก็คือนำข้าวมาแช่น้ำจากนั้นเราก็มาปั่นแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวไรเบอร์รี่แทนข้าวไรเบอร์รี่เรามาปั่นกลายเป็นน้ำเรียบร้อยเพื่อเอาไปเติมทำให้ไอศกรีมเรามีสีสันน่ากินมากขึ้น
5: ช่วยกันลงมือทำไอศกรีมกันนะครับจะได้ลองชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันว่าจะอร่อยขนาดไหน
0: โอ้ใส่เกลือใส่เกลือ
1: การตีฟองคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ไอศกรีมของเรามันฟูขึ้นมาไงล่ะเข้าถังปั่นเพื่อที่จะทำให้ไอศกรีมตัวเนี้ยมีฟองที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมีความเหนียวมั้ย
5: ถ้าเด็กๆแรงดีกันอย่างนี้อีกไม่นานทุกคนน่าจะได้ชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันแล้วล่ะครับสู
0: ้ๆ
1: กินหมดไหมน้อง
0: กินหมดอยู่แล้วหนูไม่เคย
1: เอาพี่น้ำแข็งช่วยใส่ให้น้องนะจ๊ะ
4: เอาเยอะๆครับเอาเต็มไม่ได้เลย
1: เดี๋ยวพี่หยางพี่หยาง
5: โอ้โหหน้าตาเด็กๆแต่ละคนนี่ดูมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะครับได้ชิมไอศกรีมจากฝี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3 กุมภาพันธ์ 2527

0: เนี่ยวันนี้เราจะมาดูเขาสร้างฝายกันเราเห็นว่าป่าของห้วยของใครเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้สร้างฝายก่อนฝายจะได้สร้างความชุ่มชื้นแล้วเมื่อมีความชุ่มชื้นป่าก็จะได้พัฒนาตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
1: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะครับ
0: อ๋อฝายมันมีหลายแบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝายที่1เค้าเรียกว่าฝายแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุอย่างเช่นไม้พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม้ล้มขอนนอนไพรไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถเอามาใช้ได้
1: แล้วน้ำเค้าเอามาได้ยังไงคะ
0: อ๋อน้ำมาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ำเนี่ยตอนนี้มีน้ำมั้ย
1: ไม่มี
0: เนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหมน้ำก็จะไหลลงมาเวลาฝนตกเหมือนเราเอียงน้ำก็จะไหลลงมาฝายก็จะเป็นตัวดักเอาไว้แต่อันนี้เขาเอามาทำไม้กระทุงอ่ะเวลาเขาไว้ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรเอ่ย
2: ทำให้ดินมันเรียบ
0: ใช่ทำให้ดินแน่นนี่ไงกระทุงดินถ้าเรายืนเหยียบมันจะเมื่อยขาการกระทุงก็เลยทำให้ดินแน่นง่ายขึ้น
1: แล้วถ้าสมมติเราแบบเราเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เราเหยียบก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะช่วยนะ
2: ช
0: ่วยเหยียบ
1: กระโดดต
0: ึ
1: ง
0: ๆ
1: ๆๆ
0: แล้วหนูนัชชาว่าจะย่ำให้เรียบได้ไหมเนี่ย
1: ต
0: ้องมีคนช่วยหนู
1: น
0: ี่ๆดูคุณลุงเขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อม
0: หนูนัชชาเดี๋ยวลุงจะเทตรงนี
1: ้แล้ว
0: เอานัชชาย่ำเกาะไม้ไว้เกาะไม้ไว้
3: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ
0: อับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย

0: ียวฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮดัง

ลุงง้อก็จะเล่าเรื่องว่าในป่าผืนนี้นะพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหลายครั้งมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝายไม้ซึ่งฝายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูฝายฝายนี่ก็อันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรนะหรือค่อนข้างถาวรก็คือที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝายไม้หรือฝายแบบชั่วคราวอันนี้ฝายแบบกึ่งถาวรค่อนข้างอยู่ได้นาน10ปีเลยนะก็คือประมาณตั้งแต่5ปีถึง10ปีโดยใช้มีซีเมนต์บางๆเป็นส่วนประกอบนี่เราก็เข้ามาในป่าที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึง4ครั้งในพื้นที่นี้นะตัวนั้นนะก็คือฝายที่เราเคยทำเห็นไหมที่เมื่อกี้นี้เราทำแต่เราทำตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ทำตัวเล็กๆนะที่บริเวณต้นน้ำ

0: จุดนี้ก็คือจุดที่เรากำลังเดินนี่คือเราเดินกำลังเรียกว่าตามรอยเบื้องพยุคลบาทหรือตามรอยเท้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาอย่างที่เราเดินนี่แหละเข้ามาในป่าผืนนี้มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนในที่สุดสภาพป่าจากเคยแห้งแล้งก็กลับกลายมาเป็นป่าที่เกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ณตรงนี้จริงๆพระองค์ท่านมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยแล้วก็จากสภาพที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแล้วดูเดี๋ยวนี้สิต้นไม้เต็มไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะอยู่ในใจพวกเราเสมอเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราทุกครั้งพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากที่เราจะมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคของพวกเราสมควรแล้วที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9ขอให้พวกเราเนี่ยเอาคำสอนของพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งใดดีๆไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เอามาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราท้อแท้ให้นึกถึงความพยายามพระองค์ท่านแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราดูนั่นเอง
1: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณเช่นกันครับขอให้หนูมีความสุขนะจ๊ะ
2: ผมได้มาเรียนรู้ในการทำไอศกรีมนะครับแล้วก็ชาที่เนี่ยครับมันเขาไม่ได้ทำจากใบชานะครับเขาทำจากผักเชียงดาครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือการมาสร้างฝายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภาพที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทํากิจกรรมอย่างนี้สักครั้งนึงครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทํานะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบหนูชอบทําไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบถึงเรื่องที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
5: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะ

0: พราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและก็ธรรมชาติที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดินก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งถิ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะ
1: จากปัญหาป่าไม้แห้งแล้งปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความห่วงใหญ่ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นมาซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวบรวมวิชาการในด้านต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอุดมสมบูรณ์

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่มันนอโล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ได้ใช่ไหม
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พอ
0: 20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั่นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: ยายหวานจ้า
3: วันนี้บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับ
4: เยอะหมดเลย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานป่า
6: ผักหวานป่า
3: ผักหวานป่า
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: โอ้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้น่าครับ
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนา
6: ะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
1: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่

0: ผสมพุกเขากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชายรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
1: เจอแล้วตอนนี
0: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่าเหมือนรากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ําล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ําอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
2: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้ที่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุขแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาม่าพี่ใครมีเขาชิ้วมา
2: เขานี่เหลืออยู
1: ่บ้านลุงดูคุณหนาเสื้อสีออกมาได
3: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 40,000-50,000 เฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดริใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนะแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
4: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพัฒนาเราตัดนี้เลยถึงแม้ว่าจะไปมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันยศ
3: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานก็มันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปเป็นจำนวนน้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นอยู่ตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เก็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5 ถึง 7 วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปี2560จังหวัดสกลนครต้องประสบกับพิบัติภัยรุนแรงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเซินกาและตาลัสที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอ่างเก็บน้ำหลายแห่งชำรุดเสียหายจากปริมาณน้ำที่มากจนล้นคันดินส่งผลกระทบกับบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหนึ่งในนั้นคืออ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนาผางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร
1: ผมไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นขนาดนั้นเลยเพราะเราไม่เคยเห็นน้ำมาแบบนี้มันจะพุ่งมาทีเดียวเลยตีสองตีสามพอมันสว่างปั๊บน้ำไม่มีเนาะน้ำพุ่งนี่ก็ตีขึ้นมาว่าไงตีขึ้นมารับกันท่วมไปน้ำเหมือนคอยไปทางไหนแดงหมดเลยว่าไงมีแต่น้ำอย่างเดียวข้าวก็แทบจะไม่อยากมันเหมือนคนอดอะไรตายอยากตอนที่เราเห็นน้ำท่วมนาเนาะโอ้ยแล้วไม่มีอยู่มีกินแล้วมันขึ้นอย่างเดียวไม่มีอยู่มีกินแล้วพังหมดแล้ว
0: ด้วยทรงห่วงใยราษฎรและทรงเป็นห่วงถึงความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มศักยภาพระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการกักเก็บน้ำจนทำให้เกิดภัยพิบัติเช่นนี้อีกในวันข้างหน้า
2: ทรงเป็นห่วงเรื่องเขื่อนเก่าๆห้วยแหน่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องดำเนินการมีการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลชลประทานซึ่งจะต้องไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ออกแบบในการที่จะดำเนินการ
0: โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้นับเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอีกทั้งรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประสบนิกรของพระองค์
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าราษฎรก็อาศัยอ่างตัวนี้เป็นจุดที่หล่อเลี้ยงชีวิต
1: ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยพูดตรงๆดีใจจริงๆที่เพิ่นมาดูแลประชาชนของเราคนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำนะผมดีใจ
0: ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองสกลนครอย่างยั่งยืนด้วยพิกัดที่ตั้งของจังหวัดสกลนครอยู่ในแนวพาดผ่านของพายุที่พัดมาจากทะเลจีนใต้จึงทำให้มีฝนตกชุกและเกิดอุทกภัยอยู่เสมอประกอบกับแหล่งรับน้ำจากลำห้วยหลายสายของจังหวัดสกลนครมีเพียงทะเลสาบหนองหานเท่านั้นขณะที่ช่องทางระบายน้ำออกจากหนองหานมีอยู่เพียงทางเดียวคือลำน้ำก่ำ
2: น้ำก่ำเนี่ยมันไหลลงแม่โขงแต่น้ำก่ำเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะฮะแล้วมันคดเคี้ยวอีกต่างหากมันเป็นลำน้ำธรรมชาติไอ้ปากน้ำก่ำที่น้ำจะออกจากหนองหานเนี่ยมันมีประตูซึ่งเป็นพระราชดำริของเจ้าหัวรัชกาลที่9เพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยเนื่องจากมันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเนี่ยมันก็ไหลช้าเพราะนั้นท่านก็โปรดดีไซน์ไว้ว่าให้สร้างคลองประมาณ 3-4 คลองเพื่อจะช่วยระบายแต่ละคลองนี้ก็มีประตูปิดในช่วงที่น้ำน้อยเราก็ต้องปิดเอาไว้เพื่อจะเอาน้ำไปใช้ในการเกษตรเพราะฉะนั้นไอ้คลองเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการ
0: ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะปกป้องพระสงฆ์นิกรจากพิบัติภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการคลองลัดและประตูระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครจึงได้รับการสานต่อเพื่อให้บรรลุตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่9อย่างสมบูรณ์

0: เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการเกิดการเลิกจ้างงานอย่างมโหฬารทั่วประเทศและมีข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจแทบทุกวัน
1: ปีนั้นเนี่ยปี2540เป็นปีที่พระองค์ท่านมาพระราชทานเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปีแรกก่อนที่จะมาย้ำอีกทีในปี2541
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกิน
1: ซึ่งแนวคิดปรัชญาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าท่านเพิ่งจะคิดได้เอาตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการตกผลึกของการทรงงานมาตลอด50ปีของพระองค์ท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าถึงพ่อในมุมของผมในเรื่องนี้ครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

0: สวัสดีครับผมกรอบครับณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรียกผมว่าสิงห์เหนือก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับที่จะได้มาพูดเรื่องของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในมุมมองที่ผมรู้สึกเริ่มต้นไปตอนที่พระองค์ได้ครองราช2ปีแรกพระองค์ได้ราชปารภว่าฉันครองราช2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเปรียบไปก็เหมือนคนทำงานใหม่ๆแต่มีไฟแรงมากตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้เริ่มต้นไปเยี่ยมราษฎรในแต่ละจุดทั่วประเทศธุรกันดารอะไรท่านก็ไปหมดตอนครองราชใหม่ๆนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้คืออะไรพอรู้ปัญหาแล้วจะได้แก้ไขให้ตรงจุดเราอาจจะได้ยินเรื่องถนนสายแรกที่ท่านเสด็จไปที่ห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องเกิดจากว่าท่านได้เสด็จไปแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลม
1: ขณะที่รถจี๊ปพระที่นั่งติดลมที่บ้านห้วยมงคลนั้นทั้งตำรวจพลร่มที่ตามเสด็จทั้งชาวบ้านต่างมาช่วยกันลากช่วยกันงัดจนขึ้นจากลมได้
0: ท่านก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือถนนเมื่อถนนตัดผ่านปุ๊บความช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ข้างๆก็จะสามารถไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นท่านจึงได้รับสั่งให้เริ่มตัดถนนสายแรกไปที่ห้วยมงคลก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านพบหลังจากนั้นก็คือนายทุนได้มากว้านซื้อที่ข้างถนนคือกลายเป็นว่าการมองปัญหาชั้นเดียวอ่ะถนนเข้าไปปุ๊บนายทุน

ชาวบ้านเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมีถนนเขาจึงขายที่หมดท่านเก็บบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วมองปัญหาให้ลึกคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สิ่งที่สอนเราคือประสบการณ์การทำงานจะบอกเองว่าปัญหาคืออะไรและการจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเก็บเรื่องราวความผิดพลาดนั้นมานั่งคิดนั่งทบทวนแล้วมองมุมของปัญหาแล้วหาทางแก้อีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาเกิดจากอะไรพระองค์ท่านได้มานั่งทบทวนเรื่องนี้แล้วก็พบว่าการจะพัฒนาอะไรสักอย่างต้องพัฒนาที่ตัวคนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคนไม่พร้อมสิ่งรอบกายที่เอาไปพัฒนาไม่เกิดประโยชน์

หลังจากนั้นมาครับก็มีคนบอกให้พระองค์ท่านเนี่ยสร้างถนนต่อไปที่หนองพลับเพื่อนำรถแท็กเตอร์ไปให้ชาวกะเหรี่ยงท่านบอกว่าเอารถแท็กเตอร์ไปไม่ได้อย่างแรกให้เอาจอบเสียมไปให้ชาวบ้านก่อนพัฒนาจากจอบเสียมให้ชาวบ้านใช้เพื่ออยู่ด้วยตัวเองให้ได้เข้าใจการทำเกษตรเข้าใจการทำมาหากินถึงเจ้าถนนเข้าไปได้หลังจากนั้นมาแท็กเตอร์ไม่แท็กเตอร์ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือต้องพัฒนาที่คุณภาพของประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองและเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกินก่อนที่จะพัฒนาความเจริญพัฒนาที่ประชาชนก่อนถ้าพัฒนาที่ประชาชนให้มีคุณภาพแล้วความเจริญถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างถนนนำพาความเจริญเข้าไปให้ประชาชนอย่างที่ถนนควรจะเป็นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในงานช่วงแรกของพระองค์ท่านกับสุนทรพระราชดำริของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

มาถึงแนวพระราชดำริเรื่องหงกระพงนะครับพระองค์ท่านจะทรงคิดว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐาน4อย่างคือปัจจัย4นะครับและที่สำคัญคือถ้าจะได้ปัจจัย4ต้องทำงานนอกจากทำงานแล้วหลักใหญ่อีกอย่างคือเราต้องอยู่กันเป็นทีมเราต้องอยู่รวมกันและช่วยเหลือกันเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วใครก็จะมาทำลายเราไม่ได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่หุบกระพงเมื่อปี2517ครับคือหุบกระพงตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่มากนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นทะเลทรายของประเทศไทยเลยคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแห้งมากดินแล้งมากแล้วก็พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาในจุดที่แย่ที่สุดก่อนให้ได้ก็เลยมีตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนาหุบกระพงให้ได้นะครับต่อมารัฐบาลอิสราเอลรู้จากที่เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอิสราเอลก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยจนทดลองจนมีวิธีที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายได้พอรัฐบาลอิสราเอลรู้ว่าในหลวงท่านกำลังทดลองแนวคิดนี้ที่หุบกระพงรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับผ่านไป5ปีครับพื้นที่นี้ก็ได้พัฒนาจนสามารถปลูกพืชได้ผลดีมีแหล่งน้ำพอเพียงครับคือเมื่อระบบทุกอย่างลงตัวแล้วครับพระองค์ท่านจึงโปรดให้จัดสรรพื้นที่นี้นะฮะในรูปแบบสากลขึ้นเป็นแห่งแรกคือที่หุบกระพงและหลังจากนั้นมาที่หุบกระพงก็เป็นต้นแบบของระบบสากลในอีกหลายๆแห่งต่อมานะครับและนี่ก็คือนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่พัฒนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอีก20ปีต่อมาครับ

จุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่ามูลนิธินี้เกือบจะไม่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตอนนั้นเวลาท่านจะทำอะไรแล้วระบบราชการด้วยปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างจะช้าเพราะทุกอย่างต้องทำเป็นระบบระเบียบต้องไปต่อคิวต้องไปลงทะเบียนเตรียมเอกสารกว่าจะผ่านระบบราชการในทุกอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้มันช้ากว่าจะไปขอทางหน่วยงานต่างๆคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นนายหลวงเนี่ยท่านจะลัดคิวใครก็ได้ครับประเทศนี้คือถ้าคิดถึงผู้มีอิทธิพลสักคนออกไหมหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในมือสักคนหนึ่งอยากจะทำอะไรในประเทศนี้ทุกคนก็คงจะพร้อมจะลัดคิวให้แนวคิดตอนนั้นคือท่านไม่ได้อยากไปรัดคิวใครท่านเพียงแต่จะหาทางออกว่าถ้าเราเป็นในหลวงอะแต่เราไม่อยากไปรัดคิวเขาอะแล้วเราจะทำยังไงดีเราคิดอ๋ออย่างนี้เราตั้งมูลนิธิของเราเองดีกว่าก็เลยตั้งเป็นชัยพัฒนาขึ้นมามูลนิธิเนี่ยเขาจะมีไว้เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีพอเพียงมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานทดลองในของท่านเนี่ยให้ทุกอย่างมันรวดเร็วตอนตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องมีการไปขอจดทะเบียนเรื่องน่ารักเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือท่านก็ไปต่อคิวแต่ท่านไม่กล้าไปเองคือถ้าท่านไปเองทุกคนรู้ว่าเป็นในหลวงทุกคนก็คงพร้อมจะรัดคิวให้นะท่านจึงส่งดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นผู้ไปจดทะเบียนมูลนิธินี้แล้วก็ไม่กล้าแม้แต่ที่จะใส่ชื่อว่าไม่กล้าที่จะไปแอบอ้างอ่ะว่าไม่กล้าที่จะไปอวดบารมีของตนว่าใครเป็นคนมาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นสามัญชนที่สุดดร.สุเมธก็ไปนั่งรอคิวปกติรอคิวราชการปกติก็รอจนมาถึงคิวของดร.สุเมธดร.สุเมธก็ยื่นเอกสารทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใครคือนายกมูลนิธินี้ดร.สุเมธก็เอาไงดีท่านเป็นคนไม่ชอบอวดบารมีเราก็อ้ำๆอึ้งๆเลยว่าเราจะบอกเป็นใครดีก็ไม่กล้าพูดที่อยู่อยู่ไหนที่อยู่นายกอะอยู่ที่ไหนก็ไม่กล้าพูดเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงเอกสารไปดูพอพลิกเอกสารมาดูปุ๊บพบว่านายกมูลนิธิชัยพัฒนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกอย่างรวดเร็วภายใน7นาทีทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเร็วมากมีค่าดำเนินการ30บาทเจ้าหน้าที่ที่รีบดำเนินการให้เขาก็บอกเขาขอเป็นคนออกค่าดำเนินการให้เองเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นคือผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็เมื่อดร.สุเมธกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ถามคือดร.สุเมธก็มาเล่าในมุมตลกว่าแล้วสรุปที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่อยู่นายกอยู่ที่ไหนท่านยังบอกเองว่าท่านเนี่ยไม่ยังจำทะเบียนบ้านเลขที่ตรงวังจิรดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเห็นเวิ้งน้ำหนึ่งคือก็มีลำน้ำผ่านแล้วก็มีเวิ้งน้ำหนึ่งคือเป็นเวิ้งน้ำของลำพะยังซึ่งมีโขดหินตอนนั้นคือตรงเวิ้งเนี่ยแล้งไม่มีน้ำเลยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมาะมากเลยที่จะทำประตูกั้นเก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งท่านก็เลยคิดตั้งใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่ระหว่างทางเนี่ยในปี2535ตรงกาฬสินธุ์ตรงนั้นนะครับทางจะค่อนข้างทุรกันดารมากเลยคือเวลารถนั่งไปก็โครงเคลงตามเรื่องเล่าเขาก็ว่าคือว่าแบบว่าเวลารถเด้งทีก็หัวแทบจะชนขาแต่ก็นั่งไปถนนขรุขระยังไม่พอโครงเคลงยังไม่พอรถนำขบวนดันหลงพระองค์ท่านก็เรียกให้หยุดแล้วบอกว่านี่จะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนสมัยนั้นดิสโก้คงกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยนะจะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนจริงๆต้องเลี้ยวไปทางนั้นทำไมถึงพามาทางนี้รถทำไมรถอธิบดีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานนำอยู่ทำไมรถอธิบดีกรมชลประทานมาทางนี้ผิดทางกลับไปอีกครั้งก็กลับไปถนนดิสโก้แล้วทีก็โครงเคลงกลับไปยังไม่พอถึงจุดที่จะต้องไปต่อรถไปต่อไม่ได้คราวนี้หนักกว่ารถโครงเคลงรถขรุขระต้องเดินเท้าต่อไปในทางที่รถไปต่อไม่ได้คำว่าทางที่รถไปต่อไม่ได้แปลว่าทางจะต้องโหดหาเรื่องโหดมากพระองค์ก็เดินไปยังไม่พอเจอรั้วชาวบ้านพระองค์บอกอย่าไปตัดรั้วเขานะให้ทางรั้วละมุดเข้าไปแม้กระทั่งมุดรั้วพระองค์ก็ลุกไม่มีการที่จะทำตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่สักนิดเดียวมุดรั้วสามัญชนท่านก็ทำจนผ่านความลำบากทุกอย่างในที่สุดก็ไปถึงลำน้ำลำพะยังครับและพระองค์ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กคือแถวนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นจุดที่แห้งแล้งมากแต่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นการบรรเทาปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเขาวงจากที่แห้งแล้งนะครับท่านก็พัฒนาโดยเริ่มจากตรงนั้นน่ะ10ไร่โดยนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทดลองสำเร็จจากวัดมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาใช้กับพื้นที่เขาวงตรงนี้แล้วก็อย่างที่คาดไว้นะครับพื้นที่นี้ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุดครับ

ทฤษฎีใหม่กับบันได3ขั้นผมว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการคิดอะไรให้มันเป็นระบบที่พระองค์ท่านได้สอนเรานะครับจากเมื่อก่อนสังคมไทยอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบตามสบายยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นเรามีอะไรเรามีพื้นที่อะไรเราก็ใช้นั้นกันตามใจแต่ว่าปัญหาคือชาวนาเมื่อเวลาปลูกข้าวมีนาเท่าไหร่ปลูกข้าวหมดเลยแล้วเวลาหน้าที่ข้าวยังไม่ออกรวงยังขายข้าวไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยเริ่มลำบากพระองค์จึงคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพระองค์คิดจากว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่15ไร่พระองค์ให้แบ่งเป็น3ส่วน5ไร่แรกปลูกข้าวตามความถนัดก็คือปลูกข้าวไว้เลยนี่คือ1ใน3ส่วนที่2 5ไร่ที่2คือปลูกพืชหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนส่วนที่3แบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือ3ไร่แรกขุดบ่อน้ำลึกประมาณ4เมตรเลี้ยงปลาอย่างน้อยไม่มีอะไรกินข้าวไม่ออกจับปลากินส่วนที่2คืออยู่ซึ่งจริงๆเราคนเราเนี่ยครอบครัวนึงอ่ะใช้พื้นที่อยู่ไม่น่าจะเกิน2งานนะก็คืออยู่ไปสร้างบ้านทำอะไรก็ได้แต่ให้เลี้ยงสัตว์ใดๆก็ได้ไว้อีกเช่นไก่หมูวัวเลี้ยงไว้อีกนี่คือความยั่งยืนของบันไดขั้นแรกคือแม้ข้าวจะยังไม่ทันได้เกี่ยวรวงแต่เราก็ยังมีผักที่เรายังปลูกในสวนเราผักนี้เราไว้ขายได้ด้วยผลไม้ตามฤดูเอาไปขายได้ด้วยพืชไร่อีกเก็บมากินขายได้ด้วยสมุนไพรต่างๆเก็บมากินขายได้ด้วยปลาเราก็มีแล้วก็ตกอยู่ในบ่อของเราแทบจะเรียกได้ว่า15ไร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนี่รวยซะยิ่งกว่ารวย

ื่อก่อนชาวนาขายข้าวได้ก็ได้เงินมาก็จะต้องเอาไปซื้อข้าวเขากินซื้อหมูซื้อปลาซื้อสมุนไพรซื้อผักกินแต่อันนี้คือนอกจากจะมีข้าวขายแล้วมีผลไม้ขายแล้วมีผักขายแล้วมีหมูขายแล้วมีปลาขายแล้วมีอะไรขายสารพัดเต็มไปหมดไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในพื้นที่15ไร่สุดยอดแห่งความยั่งยืนอันดับ2 อยู่ใน15ไร่ไม่พอขั้นที่2คือต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันเองและเพื่อที่จะการรวมเป็นกลุ่มชาวบ้านจะได้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าอำนาจต่อรองกับธนาคารอำนาจต่อรองกับใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าเรารอดแต่คนอื่นต้องรอดด้วยนี่คือความยั่งยืนขั้นที่2ขั้นที่3นะครับกรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการขยายกิจการอื่นๆสมมติอย่างโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยประมาณการจะทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือจะต้องมีเงินลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนหรือเงินยังไม่พอเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลังจากที่ขั้นที่2เรามีสหกรณ์ท่านให้รวมกลุ่มกันขอเงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆให้เข้ามาช่วยซึ่งเมื่อเรามีอำนาจต่อรองจากสหกรณ์เนี่ยอำนาจต่อรองเราถึงแข็งแรงและเราสามารถขอได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ว่าเพราะว่าประเทศเราส่วนมากคนประกอบอาชีพคือเกษตรกรอันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรื่องนี้ลึกเข้าไปจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้การวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบจากหน่วยเล็กที่สุดไปสู่หน่วยใหญ่ที่สุดจากบ้านตัวเองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองและค่อยๆขยายไปแต่ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นหน่วยเล็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดครับ

ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดตั้งแต่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งหางเสือเรือไปให้ถูกทิศก่อนสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือเวลาก่อนจะเริ่มงานใดๆทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการประชุมผมเป็นคนประชุมงานบ่อยมากและเป็นคนที่ตอนประชุมทุกคนต้องอยู่ครบด้วยทุกคนต้องอยู่ครบทุกคนต้องมารับทราบร่วมกันขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใดๆก็ตามงานจะใหญ่ทุกคนต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่ทฤษฎีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์วางทุกอย่างไว้ละเอียดมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่สุดตั้งแต่ผมศึกษาเรื่องนี้มาผมประชุมงานทีมบ่อยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรบรีฟงานทุกอย่างให้จบแล้วจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

0: มีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้สิทธิ์1ส่วน4เท่านั้นเองแต่พอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข
1: สุดท้ายนี้ผมอยาก

สรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเข้าใจให้ฟังนะครับผมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมที่พระองค์ท่านได้ทำเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วหากเราจะมองลึกลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ละบริบทของชีวิตเราสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเพศใดไปไหนพอเพียงเนี่ยมันลึกซึ้งกับคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยรู้สึกว่าเพียงแค่ใจเราพอก็พอละแต่คำว่าพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยคือสมดุลปรัชญาเนี่ยกำลังบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีกับสิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือปัจจัยพื้นฐาน4ข้อในการอยู่ทั้งปัจจัย4ทั้งหลายนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรบางทีเราสังคมเราตอนนี้แยกไม่ค่อยออกว่าจำเป็นกับอยากมีบางอย่างเข้าใจคำว่าอยากมีซะจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่จริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือกำลังจะมองไม่ได้แปลว่าเราห้ามอยากมีอะไรเรามีสิ่งที่จำเป็นต้องมีพอหรือยังพอแล้วเราถึงจะไปดูว่าสิ่งที่อยากจะมีเราจะมีแค่ไหนถึงจะพอดีและเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือการจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักใหญ่กว่านั้นคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องไม่ใช่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ซะจนว่าอุ๊ยฉันอยากจะมีสิ่งนี้ไม่เอาในหลวงบอกให้พอเพียงแค่นี้เราก็พอแล้วเราอย่าไปซื้อเลยรถเราอย่าไปซื้อเลยตู้เย็นเราอย่าไปซื้อเลยทีวีเราอยู่กันแบบพอเพียงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยู่ยังไงให้สบายใจอยู่ยังไงให้กลางอยู่ยังไงให้สมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงที่พระองค์บอกไว้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกินซาชิมิแบบสดๆกันที่กลางทะเลอ่าวไทยจังหวัดตราดครับพร้อมทั้งออกเรือไปใดหมึกไปตกปลาทะเลและวางอวนดักปลาที่บอกเลยว่าวันนี้ถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 17:00 นแล้วนะครับผมเดินทางมาถึงที่เกาะช้างจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วและก็พร้อมจะออกเรือไปกับพี่แจ้พ่อครัวประจำเรือประมงกันแล้วครับพี่แจ้ครับผมตั้งใจจะมากินซาชิมิกลางทะเลเขาบอกว่าถ้าอยากไปกินแบบสดๆจริงๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกให้มาหาพี่แจ้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกไปหาปลาหรือเทคนิคการทำอาหารจากปลาให้อร่อยต้องมาหาพี่ฝากท้องไว้เลยดีกว่าวันนี
1: ้ได้
0: ครับผมงั้นเราไปขึ้นเรือกันเลยไหมพี
1: ่ถ้างั้นเดี๋ยวคุณบุ๊กไปรอผมที่เรือ
0: ครับแล้วพี่จะไปไหนครับ
1: ไปเอาเครื่องประกอบอาหารอีกชนิดนึง
0: งั้นระหว่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตชมวิวจากแถวนี้ก่อนนะครับแล้วเราไปเจอที่เรือ
1: ตามสบาย
0: วันนี้พี่จะพาผมนั่งเรือย้อนเลยเหรอพี่
1: ไม่ใช่ครับเป็นเรือประมงพื้นบ้าน
0: ตอนแรกผมก็นึกว่าโอ้โหมาหาพี่แจ้นี่ไม่ธรรมดาได้นั่งเรือย้อนออกไปจับปลาเป็นเรือประมงพื้นบ้านอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่ความอร่อยไม่ต่างกัน
1: อร่อยกว่าเรือยอ
0: ทอร่อยกว่าเรือยอทนี่เลยกันล่ะเด็ดเลยพี่แจ้พี่แจ้ไปเตรียมวัตถุดิบแล้วครับเดี๋ยวผมขอชมวิวแป๊บนึงต้องบอกเลยครับว่าที่เกาะช้างใต้นี้บรรยากาศดีจริงๆพี่แจ้จะไปเก็บวัตถุดิบนานๆเลยก็ได้นะครับอากาศดีๆแบบนี้เสียดายที่ไม่ได้พาบรรดาน้องไข่มาด้วยฟ้ามืดขนาดนี้ไม่รู้ว่าพี่แจ้ลืมผมไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้นะครับเวลาประมาณ 19:00 นแล้วครับพี่แจ้ก็กลับมาแล้วพร้อมพาผมออกเรือไปตามหาวัตถุดิบทำซาชิมิกันแล้วครับทีนี้วันนี้เราจะไปด้วยเรือผมเห็นพี่แจ้บอกว่าเป็นเรือไดหมึก
1: ใช่ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาเรือไดหมึกไปเพราะจริงๆแล้วผมอยากกินปลาดิบสดๆอ่ะ
1: ก็คือวันนี้อยากให้ลองซาชิมิแบบพื้นบ้านนะเป็นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาตัวไม่ใหญ่มากนะครับ
0: อ๋อปลาข้างเหลืองผมเคยไปตกที่เกาะสีชังตัวเล็กๆประมาณฝ่ามือ
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนั้นมาทำซาชิมิได้ด้วย
1: ครับปลาพวกเนี้ยมันจะมาเข้าไฟกับปลาหมึก
0: เอาละครับฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเราอย่าได้รอช้ารีบออกเรือไปลุยกันเลยดีกว่าครับพี่แจ้ครับอันนี้เราต้องออกไปไกลแค่ไหนครับพี
1: ่นั่งเรือไปประมาณ15นาที
0: 15นาทีถ้าเป็นระยะทางมันสักกี่กิโลพี่15นาที
1: ก็ประมาณ2กิโล
0: ก็ไม่ไกลนะ
1: ครับตรงนี้ก็เรียกอ่าวสลักเพชร
0: อ่าวสลักเพชร
1: ไอ้ที่เราจะไปคือปากอ่าวสลักเพชร
0: อ๋อแสดงว่าแถวนี้แบบอุดมสมบูรณ์มากออกไปแค่2กิโลก็มีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่ครับพี่แจ้ปกติพี่แจ้เนี่ยเป็นชาวประมงด้วย
1: ก็ไม่ค่อยได้เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นมือสมัครเล่นไปเที่ยวตกปลา
0: แต่ว่าพี่เนี่ยเขาบอกพี่ถนัดเรื่องทำอาหาร
1: ก็
0: ถ้าคนทำอาหารบนเรือเขาเรียกจุ่มโพ
1: ใช่
0: ทีนี้พี่เรียกว่าเป็นจุ่มโพไหม
1: ครับ
0: ธรรมชาติเรือที่เรามาเรือใดหมึกเนี่ยก็คือจะจับหมึกเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าปกติเรือแบบนี้จับอย่างอื่นได้ด้วย
1: ก็จับปลาหมึกเป็นหลักแล้วทีนี้มันจะมีแถมมากก็คือปลาตัวเล็กปลาหลังเขียวปลาข้างเหลือง
0: อันนั้นเหมือนเป็นผลพลอยได้
1: ผลพลอยได
0: ้ที่อร่อยมาก
1: อร่อย
0: ตอนนี้ก็ถึงหมายพร้อมทิ้งสมอแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคนขับเรือหรือที่เรียกกันว่าไตหรือไต้กงกันดีกว่าครับแต่อันนี้หมายที่เรามาอยู่ตรงนี้คือหมายที่จะจับหมึกกันก่อน
2: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะ
2: ไต้หมึก
0: ไต้หมึกนะครับผมอันนี้แบบไตรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ถึงน่าจะมีหมึกแต่ไตดูยังไง
2: มันส่วนมากหมึกหน้าลมบ้ามันจะเข้าริมฝั่งครับเข้ากายริมฝั่ง
0: อันนี้คือมันไม่มีแบบไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีแล้วก็คือประสบการณ์อย่างเดียวเลย
2: ครับ
0: เราจะรู้เลยรู้ดูไหนอะไรยังไงอยู่ตรงไหน
2: มันก็มีตัวเซาเดอร์แต่แกเหมือนกันมันมีหลายๆสี
0: พอจะเห็นหมึกเห็นปลาเนี้ย
2: มีสีชมพูสีเขียวอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: อ๋ออันนั้นคือก็มีเครื่องช่วยเหมือนกัน
2: ครับสีเหลือง
0: สุดยอดเลยครับไตผมไม่กลัวแล้วเดี๋ยวให้ไตเตรียมก่อนนะครับ

0: อนนี้พี่ๆบนเรือก็เริ่มจากกางไฟเพื่อเอาไปล่อหมึกและปลานั่นเองครับ
1: คุณผู้ชมที่เวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลและกลางคืนเวลามองออกไปบนทะเลล่ะคุณจะเห็นเรือที่มีไฟเขียว
2: ๆใช่ครับ
1: อันนั้นก็คือเรือไดหมึก
2: ใช่ครับถ้าเรือปลาจะสีแดง
1: คือไดหมึกเนี่ยวิธีของมันก็คือใช้ไฟล่อหมึกเข้ามาแล้วเราจะเอาหมึกขึ้นมาบนเรือยังไงครับ
2: เดี๋ยวเอาอวนช้อน
1: อวนช้อน
2: วิธีคือตก
1: ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาตกกันที่เราเห็น
2: กลับมาอวนช้อนขึ้น
1: กลับมาอวนซึ่งก็แล้วแต่วิธีไหนก็ได้
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าอวนจะได้เยอะกว่าไหม
2: ใช่ครับอวนมีโอกาสได้เยอะอันนี้คือเขาเรียกกลางแขนไฟ
1: อ้าวนี่ไฟไปแล้วไฟไปแล้วนี่กลางไปแล้วโอ้ยทำไมหลอดไฟมันใหญ่จังอะไตอันนี้มันทำไมมันต้องใช้หลอดไฟแบบนี้
2: ใช่ครับมันจะได้จี้ลงไปถึงก้นทะเล
1: โอเคแล้วไฟต้องเป็นสีอะไรครับในการล่อ
2: มันใหญ่จะเป็นสีเขียวมีสีเหลืองก็มี
1: เขียวก็มีเหลืองก็มีแล้วแต่ใช่ไหมหมึกชอบหมดเลยเหรอ
2: ได้หมด
1: พอมาถึงหมายปุ๊บเปิดไฟแล้วก็ก่อนที่จะลงอวนพี่แจ้ก็บอกว่าเราตกหมึกได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ลงอวนยังไม่คุ้มเพราะหมึกยังน้อยอยู่
2: ใช่ครับ
1: และอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการตกหมึกนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนตกปลาอันนี้เขาเรียกว่าโยทากา
2: หรือเบ็ดจุ๊บ
1: หรือเบ็ดจุ๊บนะครับมันจะไม่ได้ใช้ตะขอเบ็ดให้เกี่ยวเหยื่อนะหมึกไม่กินหมึกจะชอบกินโยทากาซึ่งโยทากาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงหรือเรืองแสงในน้ำมันก็เลยล่อหมึกมาได้
2: ใช่ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตกหมึกขึ้นมาเพื่อเอามาเป็นเหยื
2: ่
1: อไว้เอาไปตกปลาใหญ่ทีนึง
2: ใช่คร
1: ับ งั้นเขาจะมีบ่อสำหรับเก็บหมึกนะคุณผู้ชมสดๆพอเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บไว้แบบเป็นๆแล้วเดี๋ยวพอหมึกเยอะมากพอเราก็จะลงอวนกันด้วย
2: ใช่ครับ
1: ล็อกแล้วก็โยกอย่างเดียว
2: โยกเฉย
1: ๆอันนี้เขาเรียกว่าโศกป่ะ
2: โศก
1: ก็คือโยกไปเรื่อย
2: ๆสะบัดก็มือนิดเดียว
1: อ๋อไม่ต้องโยกเยอะ
2: ไอตัวเหยื่อมันจะได้มี
1: ให้มันเหมือนกับพูดง่ายคือมันเหมือนกับกุ้งลูกกุ้ง
2: เหมือนลูกปลา
1: ลูกปลามันดีอยู่ในน้ำประมาณนั้นแล้วเห็นเขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยมันเวลาจะมาตกหมึกเนี่ยมันต้องดูคืนด้วยเดือนมืดเดือนหงายอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับ
1: เดือนมืดก็คือวันที่ไม่มีพระจันทร์
2: ครับเดือนไงคือช่วงพระจันทร์ใกล้เต็มดวงหรือพระจันทร์เต็มดวงอย่างเงี้ย
1: แล้วอย่างการตกหมึกหรือได้หมึกเนี่ยข้อมันต้องเดือนมืดหรือเดือนไหน
2: เดือนมืดครับเพราะว่าเดือนไงเนี่ยปลาหมึกมันไม่มองไฟไงเพราะท้องฟ้ามันสว่าง
1: ท้องฟ้าสว่าง
2: ใช่
1: นะอันนี้ภูมิปัญญาคนโบราณจริงเนาะเขาก็รู้กันเนาะนั่งตกหมึกกลางทะเลมืดๆชิวๆแบบนี้ได้ไม่นานก็ได้หมึกมาซะแล้วล่ะครับแต่ได้มาแล้วต้องเอาหมึกไปเก็บไว้ในห้องขังเหยื่อแบบนี้ก่อนเพื่อไม่ให้หมึกตายและก่อนจะไปตกปลากันต่อผมจะขอไปดูพี่แจ้นั่งทำเบ็ดกันหน่อยครับเราได้หมึกมาเป็นเหยื่อแล้วนะครับเราก็จะลุ้นปลาใหญ่กันนิดนึงนะครับผมไม่ต้องใหญ่มากสักตัวละ30โลก็พอเดี๋ยวจะเยอะไปแต่รอบที่แล้วรายการผมไปตกที่สัตหีบเราได้30โลเนาะ
2: โอ้กดดัน
1: ก็ตกปลาทะเลนะครับง่ายๆก็จะมีตะกั่วที่ใหญ่นิดนึงเพราะว่าน้ำมันไหลแรงถูกไหมครับ
2: วันนี้น้ำไหลแรง
1: ครับผมแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าเบ็ดนะครับในการตกปลาทะเลนะตัวตะขอเบ็ดเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมดูนะตัวตะขอเบ็ดนะครับตรงบริเวณที่เป็นตะขอเบ็ดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เส้นเอ็นนะเขาใช้สลิงเพราะปลาทะเลส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมถูกไหมครับถ้าเป็นเส้นเอ็นนะครับมันจะกัดขาดเลยเหตุผลที่ต้องใช้ตะขอเบ็ด3ตัวเพราะอะไรครับพี่แจ
2: ้อันนี้ปลาหมึกตัวมันยาวครับเราต้องเกี่ยวให้พอดีกับตัว
1: เพราะว่าเราจะใช้ตามความยาวหรือของขนาดเหยื่อของเรานั่นเองนะครับก็เลยใช้ตัวเบ็ด3ตัวแบบนี
0: ้ทำเบ็ดเสร็จเราจะเอาหมึกที่เก็บไว้มาใช้เป็นเหยื่อครับ
1: พี่แจ้ครับเมื่อกี้ที่เราได้หมึกมาแล้วอ่ะเราก็มาเก็บไว้ในเรืออันนี้คือทำไมมันไม่ตายทั้งกุ้งทั้งปลาไม่ตายนี่เป็นน้ำทะเลเหรอครับ
2: อันนี้มันเป็นห้องขังเหยื่อซึ่งเราจะเจาะพื้นห้องไว้ให้น้ำทะเลมันเข้ามา
1: แต่น้ำทะเลมันเข้ามาแต่ว่าเหยื่อมันจะรอดออกไปไม่ได้
2: ไม่ได
1: ้โอ้มันก็เลยเหมือนเขาก็จะสดอยู่ตลอดเวลาไหมครับแล้วก็เอาหมึกสดๆนะครับมาทำเป็นเหยื่อเพื่อตกปลาดูนะครับประมาณนี้นะครับเหยื่อโอเคหลังจากนั้นเราก็หย่อนลงไปได้เลย
2: ครับ
0: โอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้คลื่นลมแรงสุดๆแต่จะได้ปลาหรือเปล่าต้องไปลองดูกันครับ
2: แรงแรงแรง
1: โอ้ยตัวใหญ่ด้วยผู้ชมมาแล้วครับมาแล้ว
2: ใจเย็นระวังโดนเบ็ด
3: ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นแล้ว
2: ช้อนทะเลเหรอหุ้ย
1: ช้อนทะเลช้อนทะเลอีกแล้วผู้ชมรายการเราไม่เคยพลาด
2: เฮ้ยใจเย็นนี่หมออย่าไปกระตุกกระฉางงั้นใจเย็นนี่กระฉางงั้นไม่ได้เดี๋ยวใจเย็นหมอเอ็มลอยนะครับเกี่ยวจึ๊กเค
1: สุดยอดครับได้แล้วสุดยอดเลย อนแรกนึกว่าจะได้ปลาช่อนทะเลแต่ที่ไหนได้มันคือปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่ไม่ธรรมดาจริงๆมันจะคล้ายกับปลาอินทรีนะครับพี่แจ้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เอาเนื้อไปทำข้าวต้มปลาก็อร่อยไปทำพวกลูกชิ้นทอดมันก็อร่อยนะครับเนื้อจะเหนียว
2: ก็อร่อย
1: ครับสดๆก็ได้ใช่ไหม
2: ได้ได
1: ้เอาละครับผมคุณผู้ชมได้ปลามาไม่ทันไรดูเหมือนว่า

0: จเย็นใจเย็น
1: อย่าเพิ่งเอาขึ้นเลยครับ
0: ให้มันพ่นก่อน
1: พ่นไปพ่นรอบที่แล้วเสียกล้องไปตัวนึงโอ้โหตัวใหญ่มากคุณผู้ชมไตกำลังยุ่งเดี๋ยวผมดูแลให้กับหมึกตัวนี้ว่าเลิกนะบอกแล้วตอนนี้ก็เริ่มดึกเราก็จะวางอวนกันแล้วและการวางอวนแบบนี้นะครับถือเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดครับเพราะชาวบ้านจะใช้อวนที่มีขนาดตาอวนพอดีกับสัตว์น้ำที่ต้องการเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกันต่อไปครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเราลงอวนเรียบร้อยทำไมตอนลงอวนต้องปิดไฟครับพี่แจ
0: ้ปิดไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดไฟใหม่ให้หมึกกับปลามัน
1: คือตอนนี้เราปิดไฟเพื่อให้ปลาไม่เห็นอวนว่างั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้อวนเราก็คือลงไปถึงก้นทะเลแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ไม่ถึงก้นประมาณกลางน้ำ
1: ประมาณกลางน้ำ
0: เมตร
1: เสร็จแล้วเราจะเปิดไฟให้ปลามารวมกันตรงกลางแล้วอาจจะได้ยกอวนขึ้น
0: ตอนนี้อวนเราอยู่ตรงๆแบบจอหนังแล้วเดี๋ยวเราดึงตะกั่วที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมา
1: ตอนนี้อวนนะครับอันนี้คือมือผมอยู่ขึงอยู่แบบนี้ครับ
0: เขาเลย
1: แล้วเดี๋ยวเราจะดึงจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ครับผมมันก็จะลากปลาเข้ามา
0: ใช่
1: โอเคเราต้องทิ้งไว้พอหลังจากเราลงไปแล้วต้องรอแป๊บนึงเพราะว่าตอนที่เราลงอวนเนี่ยปลาก็จะหนีออกไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวพอปลากลับเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟล่
0: อ
1: แล้วเขาจะดึงขึ้นครับโอ้ไฟมาแล้วอู้ได้ไง
0: หมึกเล็ก
1: หมึกเป็นฝูงเลยหมึกกระต่อย
0: แต่หมึกกระต่อยเฮ้ยตัวใหญ่มี
1: หมึกกระต่อย
0: ตัวใหญ่ข้างนอกนู้นน่ะ
1: โอ้ยเพียบเลยเฮ้ยโอ้ยหมึกเต็มเลยโอ้โหดูสิครับได้หลายอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมึกกระต่อยปลานกกระจอกแล้วก็ยังมีปลาบิลที่ถือว่าเป็นเหยื่อชั้นดีอีกด้วยครับนี่นะครับพอเราตักเสร็จแล้วเราจะมาเลือกนะครับหมึกเราจะไปทำเป็นเหยื่อแล้วพวกปลาที่เอาไว้ทำอาหารเราก็จะแยกเอาไว้ตรงนี้นะครับผมตัวนี้อย่างนี้กินได้เลยไหมพี่กินแบบนี้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอเขาบอกว่าหมึกกระต่อยเล็กๆแบบนี้กินสดๆทั้งตัวอร่อยนะครับถ้าสดกว่านี้คือต้องดำลงไปกินในทะเลเท่านั้นสดมากครับอร่อยมากแต่มันก็แปลกๆครับคุณผู้ชมหวานมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าทำก่อนดีกว่าครับเพราะเมื่อกี้มันมีถุงหมึกด้วยกินหมึกแบบสดๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่จับมาได้กันหน่อยดีกว่าเหมือนจะได้ปลาหลังเขียวที่พี่แจ้อยากได้มาด้วยครับพี่แจ้อันไหนคือปลาที่เราอยากได้หลังเขียว
0: เนี่ยแต่เลือกแต่อันนี้มันไซส์มันเล็ก
1: อ๋อหลังมันเป็นสีอันนี้ก็ใช่เลยสิ
0: ใช่
1: ทุกตัวเลยแต่พี่เลือกเฉพาะตัวใหญ่ๆเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือปลาอะไรครับ
0: อันนี้ก็เป็นปลาพันเดียวกับปลาน้ำดอกไม้แต่ว่ามันเป็นพันเล็กเนี่ยมันก็เป็นลูกปลาน้ำดอกไม้นะติดตัวยังเล็กอยู
1: ่จริงๆที่ผมสนใจอีกอย่างนึงคือไอ้วุ้นๆพวกนี้คืออะไรอะครับพี
0: ่นี่เป็นวุ้นทะเล
1: เป็นอันตรายไหมมันไม่ใช่แมงกะพรุน
0: ไม่ใช่แมงกะพรุน
1: จับได้ปกติไม่คันไม่อะไรแต่กินไม่ได
0: ้มีน้ำเชื่อมก็เอาได
1: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
0: ไม่ได้
1: ได้ทั้งหมึกทั้งปลาสดมาครบขนาดนี้วันนี้ผมเลยจะแล่เป็นซาชิมิกินกันครับก่อนที่เราจะเริ่มทำซาชิมินะครับผมหลักสำคัญที่สุดคือเรื่องของมีดหนึ่งมีดต้องคมแต่มีดในการทำซาชิมิแบบญี่ปุ่นจะเป็นมีดที่คมด้านเดียวนะครับเพื่อให้ได้เนื้อมากสุดถ้าคม2ด้านนะครับเนื้อมีโอกาสที่จะติดกับก้านหรือส่วนอื่นไปได้เยอะทีแล้วการทำปลาสดนะครับถ้าจะให้ดีให้ปลาสดอยู่นานจริงแล้วอย่าเพิ่งขอดเกล็ดนะครับการขอดเกล็ดจะทำให้รสชาติของเนื้อปลาเสียไปได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราไปล้างหรือทำความสะอาดนะมาตอนนี้ผมยังไม่ได้ขอดเกล็ดนะครับผมกรีดที่ท้องก่อนเลยพยายามอย่าให้ไส้แตกเพราะว่าไม่อยากให้มันมีเลือดออกมานะคุณผู้ชมเหตุผลทำไมถึงไม่อยากให้มีเลือดออกมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นคาวของปลานั้นเกิดจากเลือดนะครับผมเนี่ยครับคุณเห็นตรงกระเพาะนี้นะครับถ้ากรีดแรงพวกนี้แตกปุ๊บเลือดไหลออกมาปลาจะเหม็นคาวนะครับไม่เหมาะกับการกินซาชิมินี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือสะดือนะกี่ได้ถึงสะดือนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับถ้าใครใจร้อนลงแรงๆเลือดไหลออกมาเยอะนะปลาจะเหม็นคาวนะครับหลังจากนั้นก็เอาข้างในออกเลยนะครับ
0: ครับลอกจากท้ายมา
1: ขาวิธีดึงนะครับพี่แจ้แนะนำว่าให้ดึงจากท้ายมานะครับ
0: ช่วยได้ไหม
1: พี่แจ้ช่วยไหมพี่แจ้ช่วยหน่อยเรื่องการเอาไส้ออกผมก็ไม่ชำนาญมากนะต้องให้พี่แจ้ช่วยนะครับ
0: นี่ลอกย้อนกลับไปเลย
1: ลอกย้อนกลับมาครับแบบนี้นะครับ
0: แล้วก็มีดีมันเขียวๆเนี่ยตรงนี้แตกตรงนี้ได้เลย
1: นี่นะครับตรงนี้ถ้าแตกนะครับจบนะครับซาชิมิไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่อร่อยที่สุดอีกส่วนนึงก็คือตรงนี้นะครับตับ
0: ครับ
1: อันนี้ผมเตรียมมานี่เป็นน้ำทะเลนะครับถ้าอยู่ในทะเล

0: ข้อดีก็คือว่าเราจะใช้น้ำทะเลนี่แหละครับในการทำถ้าล้างน้ำตื่นมันจะทำให้เสียรสชาตินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีกลิ่นคาวมากขึ้น
1: พอเอาเครื่องในออกแล้วก็เริ่มที่การตัดหัวปลากันก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่ผิวแต่กว่าผมจะทำเสร็จก็คงอีกสักพักพี่แจ้เลยจะไปเตรียมอาหารจานเด็ดให้เรากินกันครับ
0: เราจะใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับและพยายามเช็ดให้หมดเมือกเพราะว่าดีแล้วกลิ่นคาวของปลานอกจากเลือดแล้วก็คือเมือกนั่นเองนะครับนะครับผมหลังจากนั้นไม่มีอะไรยากเลยครับเราจะแล่ตามแนวก้างไปนะครับนะครับมีดจะไหลไปตามแนวก้างเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับได้แล้วถ้ามีเลือดออกมาแบบนี้ก็ให้ใช้ผ้าเช็ดนะครับผมหลังจากนั้นเราจะตัดบริเวณท้องออกก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับมันไม่เหมาะที่จะกินเป็นปลาดิบนะครับเอาไปทอดเอาไปย่างหรืออะไรก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะแล่หนังกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแบ่งปลาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับที่เหลือนี้สามารถเก็บไว้ได้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะผ่าตรงกลางก่อนนะครับแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังมีหนังอยู่นะครับเดี๋ยวนะผมจะเลาะหนังออกแบบนี้ครับ
1: พอได้ปลาเป็นชิ้นๆก็จะแล่ให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับและวิธีการแล่ก็ต้องพยายามลงมีดทีเดียวยาวๆไปเลยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราแล่ปลาในเรือแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ก็เริ่มมีลมเข้ามานะครับผมก็เลยต้องกลับมาทำอาหารต่อที่ฝั่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชมปกติปลาน้ำดอกไม้นะครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าคามัตสึนะครับซึ่งปลาชนิดนี้นิยมจะกินเป็นซาชิมิก็ได้หรือว่าจะกินแบบย่างก็ได้นะครับครับวันนี้เราแล่บางเรียบร้อยแล้วแต่เราจะทำซอสบอนสึแล้วก็ปรุงให้เป็นรสชาติแบบไทยสักนิดนึงนะครับอันดับแรกเราต้องมีปลาโอขูดแบบนี้คุณสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเขาจะขายเป็นถุงนะครับผมแล้วก็เทโชยุลงไปครับผมเทโชยุลงไปเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือน้ำส้มสายชูหมักนะครับส่วนใหญ่จะทำมาจากข้าวนะครับหรือจะเป็นแอปเปิ้ลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเหมือนกันครับเทลงไปในปริมาณเท่าๆกับโชยุนะครับก็คือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงครับหลังจากนั้นเราต้องหมักไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวรสชาติของปลาโอนั้นออกมาในซอสของเรานะครับแล้วก็ระหว่างนั้นให้บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆที่ได้จากปลาโอนะครับแล้วก็ความเค็มจากโชยุความหอมจากน้ำส้มสายชูหมักนะครับเอาปลาลงไปคลุกบอกเลยว่าอร่อยมากครับต่อมาเราจะมาทำตัวชัยเท้านะครับ
1: ก่อนอื่นเราต้องปอกเปลือกออกก่อนและวิธีที่จะทำให้ได้หัวชัยเท้าบางๆก็คือการใช้มีด2คมฝานให้เป็นแผ่นบางๆนะครับหลังจากนั้นนำมาซ้อนกันแล้วค่อยม้วนแบบนี้แล้วก็ซอยให้เป็นเส้นเล็กๆครับ
0: ปกตินะครับคนญี่ปุ่นจะนิยมรับประทานชัยเท้าคู่กับปลาดิบเพราะว่าชัยเท้านะครับจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็ลดกลิ่นคาวนะครับหลังจากนั้นถ้าอยากให้ชัยเท้ากรอบอร่อยนะครับก็นำไปแช่ในน้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำที่ผมใส่น้ำแข็งเอาไว้นะครับซอสของเราได้ที่แล้วนะครับผมจะเอาตัวปลาโอออกนะครับให้เหลือแต่น้ำซอสที่มีกลิ่นของปลาโอนะครับแล้วก็รสชาติที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีตะไคร้ซอยกระเทียมซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยเพื่อเพิ่มรสชาติแบบไทยๆเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเอาชัยเท้านะครับที่แช่ในน้ำเย็นเนี่ยคุณผู้ชมดูชัยเท้าผมขาวใสน่ารับประทานแล้วเห็นไหมเสด็จน้ำให้หมดนะคุณผู้ชมเสด็จน้ำให้หมด

0: ต่อไปก็ถึงเวลาที่พี่แจ้จะมาโชว์การทำอาหารจานเด็ดชื่อแปลกอย่างปลาตบแผะครับ
1: โอ้โหพี่แจ้หายไปแป๊บเดียวไปเตรียมอะไรมามากมายอันนี้คืออะไรครับพี่
2: อันนี้ใบเบญจมาศน้ำเค็มครับ
1: ที่พี่บอกจะไปเอาให้ผมตอนเย็น
2: ใช่
1: เบญจมาศน้ำเค็ม
2: ครับ
1: ชื่อไม่น่ารับประทานได้นะครับพี่กินได้หรอครับพี
2: ่กินได้ครับ
1: ชัว
2: ชัว
1: กินคู่กับ
2: ปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่เราจับมาได้เมื่อกี้
2: ใช่ครับกดเกล็ดออก
1: ตัวสักหน่อยเดียวเกล็ดเยอะจัง
2: เนื้อมันจะน้อยครับ
1: เนื้อมันจะน้อยพี่ไปกินมันทำไง
2: มันอร่อย
1: เนื้อมันน้อยแต่เนื้อมันอร่อยใช่ไหมปลาหลังเขียวทำอะไรได้อีกพี่นอกจากทำปลาตบแผะแล้ว
2: ทอดกรอบแกงสับก็ได
1: ้โอ้โหนี่มืออาชีพจริงนะนี่โอ้โหหั่นมาป้าติเรียบร้อย
2: ปลาตัวนี้มันจะมีกังละเอียดที่ค่อนข้างใช่ครับแล้วถึงจะแล
1: ่แต่ว่ากังข้างๆอันเล็กๆเนี่ยมันพอจะรับประทานได้ถูกไหมครับ
2: ได้ครับบางทีเขาก็เอาไปแช่น้ำส้มเหมือนกันให้มันกรอบ
1: กังเหรอครับ
2: ครับผม
1: แล้วก็มากินสดๆได้เลยนะ
2: ครับ
1: ครับก็เห็นทำแล้วทำไมไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมเขาเรียกปลาตบแผะ
2: ครับก็เวลาแล่ไปเราต้องตบเนื้อให้มันมีความนุ่ม
1: อ๋อพอแล่เสร็จแล้วต้องตบก่อน
2: ครับเนื้อกับก้างมันจะได้นิ่ม
1: ทำไมอะครับถ้ามันไม่ตบแล้วเดี๋ยวก้างมันจะแข็งอะไรเงี้ย
2: แข็งครับคือตบให้ก้างมันนิ่ม
1: โหนี่เคล็ดลับนะคุณผู้ชมภูมิปัญญาอีกแล้วอะ
2: เรามาตำน้ำจิ้มซีฟู้ด
1: ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก็ถ้าเป็นคนที่ตลาดเขาก็จะเรียกพริกเกลือ
2: น้ำพริกเกลือ
1: น้ำพริกเกลือกระเทียมกับพริกนะครับตำพริกกับกระเทียมให้แหลกแล้วก็เอาไปผสมในถ้วยที่มีน้ำมะนาวอยู่1ช้อนโต๊ะจากนั้นเติมน้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลแค่ปลายช้อนเท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดตามแบบฉบับชาวเกาะช้างใต้แล้วครับซาชิมิปลาแล้วเดี๋ยวผมจะขอเอาหมึกที่จับได้มาทำเป็นซาชิมิหมึกกันบ้างครับถ้าพูดถึงซาชิมิแน่นอนซาชิมิหมึกที่อร่อยมากๆก็ต้องเป็นซาชิมิหมึกหอมนี่แหละครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำสดๆเลยนะครับผมกับด้านสักนิดนึงนะครับพยายามระวังอย่าให้ถุงหมึกแตกนะครับแล้วก็กรีดเลยครับใช้มีดกรีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมตอนที่เอาตัวเครื่องในออกนะครับมันจะมีถุงหมึกอยู่นะครับยังไงพยายามอย่าให้แตกเด็ดขาดนะครับเราจะเอามือล้วงเข้าไปข้างใต้ตรงนี้นะครับเราต้องแงะตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอามือล้วงใต้กระดองนะคุณผู้ชมถ้าคุณดึงข้างบนนะครับถุงหมึกจะแตกแต่ถ้างัดไปที่ใต้กระดองนะครับแบบนี้ก็จะดึงข้างในออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับนะครับเราต้องลอกออกเพราะว่ามันจะช่วยให้ปลาหมึกนั้นไม่เหนียวนะครับเพราะความเหนียวจะอยู่ที่หนังเป็นส่วนใหญ่นะครับเอามือจิกลงไปเลยครับผมหนังสามารถลอกได้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมง่าย
0: ๆลอกหนังเสร็จก็เริ่มแล่ได้เลยครับแต่ผมก็จะขอบ้างที่หมึกบางๆเพื่อให้เราเคี้ยวง่ายเวลากินนั่นเองครับ
1: จัดเลยครับพี่ถือว่าวันนี้เราแลกกันในอาหารสไตล์พื้นบ้านแบบชาวเกาะช้างนะครับกับในสไตล์ที่ผมลองฟิวชั่นดูโอ้ตีสองตาหวางเลยตาหวางโอ้น้ำจิ้มเผ็ดถึงใจมากอุ้ยแต่ว่าเนื้อปลาสดหวานน้ำจิ้มเข้มข้นแต่คุณผู้ชมตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมจริงๆคือใบนี้เลยนะใบเลยนะ
2: ใบเบญจมาศน้ำเข้ม
1: ใบเบญจมาศน้ำเข้มเนี่ยมันไม่ขมมันไม่เหม็นเขียวมันจะกรอบแล้วมันมีความฝาดความฝาดของมันนะครับไปแก้ในเรื่องของลักษณะเนื้อปลาที่นิ่มๆใช่ไหม
2: ครับ
1: มันก็จะมีความกรอบจากใบเบญจมาศแล้วก็ความฝาดเนี่ยมันจะแก้รสชาติของน้ำจิ้มที่มีรสชาติร้อนหรือแบบถึงเครื่องได้ดีมากๆเลยอุ้ยไฮไลท์ของอาหารจานนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ปลาสดแต่ผมว่าใบเบญจมาศน้ำเค็มอร่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองต้องมาที่เกาะช้างเท่านั้นถูกไหมครับพี่แจ
2: ๊ใช่ครับ
1: สุดยอดจริงพี่แจ๊ลองชิมของผมบ้างอันนี้ก็จะเป็นซาซิมิหมึกหอมธรรมดาทั่วไปนะอันนี้เราก็จิ้มกับโชยุปกติคุณผู้ชมมันสดขนาดนี้นะสดจริงพี่มันกรอบมันหวานมันไม่คาวแต่ที่เด็ดจริงๆอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าในความสดของปลาหมึกอ่ะมันจะมีที่เรียกว่าเหมือนกับความมันใช่ไหมครับ
2: เนื้อมัน
1: คือปกติเวลาเราไปกินซาชิมิทั่วไปที่ไม่ได้สดขนาดนี้มันจะไม่มีความรู้สึกที่มันอ่ะแต่อันนี้มันมีความรู้สึกถึงความมันอยู่เพราะมันสดใหม่มากฮะอันนี้เป็นความแปลกที่คุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันดูว่าสดๆแบบนี้มันไม่ใช่แค่หวานโดยเฉพาะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยใช่ไหมก็เลยมีความมันเยอะขึ้นโหอันนี้อร่อยคุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันแล้วก็สูตรนี้ของผม
2: คี้ยวไปจะมีตะไคร้
0: ใช่แล้วมันหอมสมุนไพรแล้วพอเจอพริกก็ยิ่งแบบเจริญอาหารนะผมว่าอร่อยครับแล้วก็กินคู่กับไชเท้ายิ่งเข้ามากเลยพี่แจ๊ครับปกติปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้พี่จะเอาไปทำเป็นอะไรครับ
2: ถ้าให้อร่อยสุดต้องทำห่อหมก
0: ห่อหมก
2: ห่อหมก
0: เพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวเวลาขูดเขาจะใช้ขูดคล้ายๆพวกปลากรายถูกไหมครับ
2: ใช่ครับสองก็คือเอาไปทำข้าวต้มก็ได้
0: ต้มคล้ายๆไปสีเนื้อจะแน่นหน่อย
2: ม
0: ัน
2: ก็จะอร่อย
0: ครับผม
2: แต่วันนี้มาเจอแบบนี้อร่อย
0: แล้วปกติปลาสากพี่เอามาทำซาชิมิบ้างไหมครับปกติ
2: ก็มันจะมีปลาสากพันเล็กอ่ะ
0: อ๋อถ้าตัวเล็ก
2: อันนี้วันนี้คือปลาสากเหลืองนะมันจะมีปลาสากเล็กอีกชนิดนึงอันนั้นเนื้อจะออกชมพู
0: อันนั้นจะนี่
2: ตัวไม่ใหญ
0: ่ซาชิมิ
2: ทำได้อันนั้นทำซาชิมิได้
0: แต่วันนี้เราเอาปลาสากตัวใหญ่มาทำเราก็เลยประยุกต์ให้มันเข้ากับซอสสักนิดนึงถ้าใครเคยกินปลาสากแบบเป็นซาชิมิสดๆจะรู้สึกว่าเออรสชาติไม่เข้มข้นเพราะฉะน
2: ั้
0: นซอสช่วยได้นะครับลองหาซอสที่เข้ากับวัตถุดิบของเราคุณผู้ชมครับต่อเลยนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อให้มีฝีมือในการปรุงอาหารดีแค่ไหนมีเครื่องปรุงดีแค่ไหนแต่ถ้าวัตถุดิบอ่ะมันไม่สดเนี่ยเหมือนเราแบบนี่แทบจะเหมือนไปกินอยู่ในทะเลเลยนะยังไงอาหารก็ไม่อร่อยขนาดนี้ครับเพราะฉะน
2: ั้
0: นถ้าคุณผู้ชมอยากกินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้วัตถุดิบอาหารทะเลสดๆแบบนี้ต้องมาที่ไหนครับพี่แจ
2: ้ที่เกาะช้างใต
0: ้ครับผมมาเที่ยวกันนะครับที่เกาะช้างใต้นะครับผมมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชุมชนนะครับประมงพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับและรับประกันว่าคุณจะประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมกับพี่แจ้ต้องขอลาไปนอนก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมกับพี่แจ้ยังไม่ลาหรอกเพราะวันนี้ผมต้องนอนที่นี่แล้วแหละคงจะไปไหนไม่ได้นะครับพี่วันนี้ผมขออาศัยที่นี่นะครับ
2: ครับ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นํามาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช
0: ่
1: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: ผมพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้เราจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกัญญิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกัญญิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดง เขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งนี่นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับ

0: การใช้งานระหว่างสีจากชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเขียว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยง

0: ใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
1: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
2: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
0: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
2: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเน
2: าะใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่
3: ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: นี่ ่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อ่ะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายทั้งซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งข้าวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่งซื้อนะคะก
0: ็
4: 10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี
5: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันหนึ่งนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น
5: ่
0: ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ถุงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็นช็อค

0: เดอะทาวน์นะครับช่วงนี้เลยก็ค
1: ือ
0: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่แหละครับอันนี้คือกระป๋อง
1: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
1: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
1: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาลายลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
1: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
1: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
1: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
1: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
1: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Marketปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
3: นั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลย
0: ครับ
3: แต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
3: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: คร
3: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
0: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
3: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
3: แต่เราแค่ทําว่าเราทํางี้กันอยู่นะ
0: ครับ
3: ครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทําต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
0: ค
3: นนี้ได้1คนพวกนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
3: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

ก็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้

0: มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบครอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะอย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
1: ค
3: ือถ้าใกล้ตรุษจีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตรุษจีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตรุษจีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกัก
3: ปวยค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยนะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุดแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
3: พอเราปักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออลาบนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตากเน
0: า
1: ะ
0: ตากไว้เนาะอันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
0: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนต

0: ยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
0: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
0: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่
0: ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
0: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะน
0: ้ำค้างก็
1: สำคัญค่ะ
0: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
0: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
0: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆเลยนะคะ
1: อีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
0: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ่ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดๆดูกรอบๆมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได
2: ้
1: ก็เหมือนผักกาดทั่วใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้วนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะช่วย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: แค่นี้ค่ะ
3: ได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ
3: ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอค
3: นละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นนี้คือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่ละ
1: แล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแบบนี้

0: สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
1: อันดับแรก
2: ตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
2: ตัดประมาณนิดนึง
1: ประมาณนี
2: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะผ่าค่ะโอเคค่ะโอ้พอแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: ซอยเลยค่ะ
1: ซอยเลย
2: หั่น
1: ประมาณนี้เหรอคะแม่
2: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
1: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิงรากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
2: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
1: ้ค่ะ
2: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
1: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
2: ผักใบเขียว
1: เป็นตระกูลผักกาด
2: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่เราใส่เยอะไหมคะแม
2: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
1: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
2: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
1: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
2: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
1: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
2: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
1: คือเป็นเครื่องเคียง
2: เครื่องเคียง
1: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
2: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ว่านวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
1: จ
2: ะสุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำเวลาตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
1: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
2: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
1: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แบงค์เวลาแม่หมายถึง
2: ไม่ให้อากาศ
1: ไม่ให้อากาศเข
2: ้
1: า
2: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
1: เข้าออก
0: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู
1: ่
0: ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
1: อุ้ยหอมมาก
0: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
1: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
2: ้
1: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้งหนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
2: ตัดเฉียงเลยอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
1: แบบนี้ได้ไหมคะ
2: โอเคค่ะ
1: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
0: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
1: ทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
2: ไม่ต้องเยอะค่ะ
1: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
2: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
1: กระทะร้อนแล้ว
2: กระทะร้อนแล้ว
1: ใส่หมดเลยนะคะ

0: เสร็จแล้ว
1: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมัน

0: ซอยใส่ซอยมาแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มที
1: หรือ
0: เอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
2: หนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
3: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเต้านะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมูโอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: ลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
1: ไวมาก
2: ไวมาก

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ใส่พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็
1: สดกรอบ
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: ันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ยส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของ

0: ตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยเราวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่พรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพลจาร์ของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
1: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเอาสวยจริงต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนก
0: ันนี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

แต่โบราณกาลมาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองสยามรัฐมีพระราชภาระจะต้องรักษาพระราชธรรมจรรยาทั้งต้องทรงดำรงพระราชสถานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกดังปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนทรงถือเป็นพระราชธุระในการบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการเผยแผ่พระศาสนาเช่นส่งสมณทูตไปสืบอายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศกระทำสังคยนาพระไตรปิฎกเป็นอาทิแม้จนปัจจุบันซึ่งการปกครองเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ยังกำหนดให้ทรงเป็นพุทธมามกะตามโบราณคติยราชประเพณีเพื่อจะได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่มหาชนเลื่อมใสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสและได้ทรงศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาถึงเกณฑ์ที่สามารถจะทรงผนวดได้ก็ได้เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยเคร่งครัดทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชกุศลต่างๆตามราชประเพณีอันมีมาแต่ก่อนทรงอุดหนุนการสอบไล่พระปริยัติธรรมในสนามหลวงพระราชทานพัดเปลี่ยนเป็นสมณศักดิ์แด่พระภิกษุสามเณรผู้ทรงภูมิรู้ธรรมหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคือที่ทรงสืบสานและรักษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทุนนี้สมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริพระราชทานทุนแก่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและกองบาลีสนามหลวงให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงตั้งแต่ปีการศึกษา 2540

0: 1947เป็นต้นมาใช่แต่จะทรงสืบสานแนวและรักษาพระราชดำริในรัชกาลก่อนเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการเกี่ยวกับการพระราชทานทุนนี้ได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่อยอดการดำเนินการของทุนนี้ว่าต้องสืบถามความต้องการและความเป็นไปจากพระสงฆ์เพราะลำพังการพิจารณาและดำเนินการจากฝ่ายคารวะแต่เพียงลำพังอาจจะไม่บริบูรณ์
1: เป็นการเอาพระราชทานใส่ในพระราชกรณียกิจทุกอย่างก็ทรงสนพระราชทัยในการปกครองคณะสงฆ์ในการดูแลคณะสงฆ์อะไรทรงสนพระราชทัยแล้วก็มีพระราชดำริเกี่ยวกับพระสงฆ์หลายเรื่องแล้วก็มีท่านองคมนตรีก็มาเอาพระราชดำริของในหลวงมาบอกพระส่วนใดที่เป็นเครื่องส่งเสริมก็ส่งเสริมแต่เมื่อมีพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นอักษาธนูปถัมภกมีพระราชดำริพระราชดำรัสเรียนมาก็ทำให้กระชับขึ้นก็เป็นประโยชน์
0: พระราชจรรยาปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยสมบูรณ์สมกับที่ทรงเป็นธรรมิกราชาทุกประการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนกรุงเทพมหานคร

0: นครค่ะที่นี่เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระบบทุกมิติค่ะอีกทั้งยังเป็นการน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วยและที่สำคัญนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์เข้ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทรงสืบสานรักษาและยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พื้นที่กว่า205ไร่เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยโดยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่โครงการอย่างใกล้ชิดมีคำสำคัญ3ข้อคือประโยชน์สูงประหยัดสุดศิลปะงามตาต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยในระยะเริ่มต้นเป็นการฝึกอบรมสำหรับข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา904ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลสู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
0: ศูนย์ฝึกแห่งนี้เป็นที่รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่พระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาซึ่งจัดขึ้นที่นี่ในครั้งนั้นชื่อว่าโครงการ The Field of Honor ค่ะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยที่เด็กๆก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างความปลื้มปิติตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในหมู่เด็กๆที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
2: ถวายความเคารพหมดอม
3: ในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรจิตอาสาหรือได้ฝึกได้มีประสบการณ์ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห้วงที่หนุ่มสาว

0: แข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตอีกยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนานพูดถึงทุกคนต้องการบ้านที่ปลอดภัยที่อบอุ่นทุกคนต้องการเพื่อนและญาติมิตรที่รักใคร่และหวังดีตลอดจนให้กำลังใจซึ่งกันและกันประเทศชาติก็คือบ้านแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆสังคมต่างๆก็ลงมาอยู่ที่พื้นฐานคือครอบครัวและลงมาอยู่ที่ตนเองบ้านเมืองของเราประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัยน่าอยู่สบายมันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้อนาคตดีอนาคตดีของพวกเราเริ่มต้นจากตัวเองก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักหมู่คณะรักครอบครัวรักหมู่คณะหาความรู้ประสบการณ์ทั้งวิชาการทั้งทักษะความสามารถต่างๆงานอดิเรกดนตรีภาษาหรือสิ่งที่น่าจะทำอีกตั้งเยอะแยะรักเพื่อนรักบ้านรักชุมชนแล้วก็เน้นในทีมเรียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรียนอ่ะอ่านประวัติศาสตร์กันบ้างเพื่อให้รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงหรือทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเพราะว่ามีความสุขความเจริญแล้วก็อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาบ้านเมืองของเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความเจริญรักพวกเราทุกคนนะ
1: หนูและเพื่อนๆรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้พบหน้าของพระองค์ทั้งสองแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสที่ให้กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ที่พวกเราได้มาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งทางดิ่งและต่างๆและอีกเรื่องนึงในส่วนของการอบรมจิตอาสาพระราชทานค่ะพวกหนูและเพื่อนๆขอสัญญาว่าพวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับคุณครูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและผู้ปกครองผู้อื่นที่รออยู่ทางของพวกเราด้วยค่ะ
2: ในวันนี้พวกเราและทุกคนได้รับโอกาสได้รับความรู้ตลอดระยะเวลา3วัน2คืนในอนาคตพวกเราจะต้องนำความรู้นี้ไปใช้นำไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าพวกเราทุกคนจึงอยากจะขอหลักในการดำเนินชีวิตจากพระองค์ครับ
0: นั่นเนี่ยหลายอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบรรพบุรุษเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือท่านต่างๆได้ทำให้เราเนี่ยทำให้ไม่มากก็แนวทางคือว่า ไปศึกษา

ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านได้สั่งสอนเราไว้ว่ายังไงบ้างศึกษาด้วยปัญญาแล้วก็ดูว่ามันจริงหรือไม่ที่ท่านรับสั่งแล้วบ้านเมืองเรานี่ผ่านเรื่องร้ายกาจอะไรต่างๆมาก็เยอะแล้วก็รอดมาทำไมเพื่อนบ้านรอบเรามันไม่รอดเดี๋ยวมันกลายพันธุ์ทำไมคนไทยเราไม่กลายพันธุ์แล้วถ้าคนไทยเราจะกลายพันธุ์คำว่ากลายพันธุ์ของเข้าใจกลายถ้าเราจะกลายพันธุ์คนไทยนี่เป็นเผ่าพิเศษเรามีความเป็นไทยเรารอดเพราะความเป็นไทยไปศึกษาคุณภาพของความเป็นไทยมันคืออะไรความมีน้ำใจของคนไทยประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยมีอะไรแล้วถ้าเราไม่กลายพันธุ์เราก็จะไปได้ดีความรู้ที่ได้วิชาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ดีมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่เราไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่ายังไงบ้างเราเน้นข้างนี้

0: ายในศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904แห่งนี้มีการแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น4ส่วนหลักๆค่ะอย่างจุดนี้เป็นพื้นที่แปลงที่1จะสาธิตในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตามสภาพภูมิสังคมภายในนี้ก็จะมีฐานการเรียนรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียน้ำท่วมน้ำแล้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีฐานเศรษฐกิจครัวเรือนฐานบริหารจัดการขยะเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นในพื้นที่ส่วนที่2จะเป็นพื้นที่ฝึกเผชิญสถานการณ์วิกฤตโดยจะจำลองสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่คนไทยจะต้องเผชิญเพื่อมาฝึกปฏิบัติกันส่วนที่3เป็นพื้นที่เรียนรู้การพึ่งพาตนเองนะคะและส่วนที่4จำลองเอาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมาสาธิตให้ศึกษาเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวค่ะ
1: ฐานการเรียนรู้แปลงที่1เป็นฐานฝึกการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมสาธิตการแก้ปัญหาน้ำแล้งด้วยการเรียนรู้ให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบน้ำบนดินน้ำใต้ดินและน้ำบนฟ้าสาธิตการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่แก้ปัญหาขยะด้วยแนวทางการแยกและการจัดการขยะการปลูกต้นไม้เรียนแบบป่าธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำและแก้ปัญหาเขาหัวโล้นรวมทั้งแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งน้ำเสียจากครัวเรือนน้ำใช้ในชีวิตประจำวันและน้ำเสียจากสารเคมีแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยการลดรายจ่ายในแนวทางต่างๆแก้ปัญหาดินเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติเรียนรู้วิธีการปั้นโคกสร้างหนองทำนาฐานการเรียนรู้แปลงที่2เป็นฐานฝึกการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตการลำเลียงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บผ่านลำน้ำและเคลื่อนสัมภาระไปพร้อมกันการส่งกำลังแนวดิ่งเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางการเอาตัวรอดในที่แคบเอาตัวรอดจากเหตุก่อการร้ายต่างๆการค้นหาผู้สูญหายพลัดหลงฝึกการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและการดำรงชีพในป่าโดยฐานการเรียนรู้นี้เป็นการฝึกให้สามารถอยู่รอดเมื่อภัยมาและสามารถนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังฝึกการเป็นผู้นำความกล้าหาญและความสามัคคีอีกด้วยฐานการเรียนรู้แปลงที่3ถ่ายทอดการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำมาประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบที่มีวิถีชีวิตแตกต่างหลากหลายการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนที่เหมาะสมการปลูกป่าเรียนแบบธรรมชาติปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเรียนรู้อารยธรรมการปลูกข้าวและวิถีชาวนาการหมักดองดินการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์ของฟางการนำกิ่งไม้มาทำฟืนทำถ่านได้นำส้มควันไม้ไล่แมลงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุธรรมชาติและชมกระบือสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยและฐานการเรียนรู้แปลงที่4เป็นการจำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6แห่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นในทุกภูมิภาคมาสาธิตและให้ลงมือปฏิบัติได้อย่างครบวงจรปัจจุบันนอกจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904จะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่สำคัญของหลักสูตรจิตอาสา904แล้วยังมีหลักสูตรศึกษาดูงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปโดยมีทั้งแบบครึ่งและเต็มวันมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วมากกว่า 40,000 คนล่าสุดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ได้เปิดหลักสูตรแบบค้างคืน Overnight Trip 2วัน1คืนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปขึ้นเป็นรุ่นแรกผู้เข้าอบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องที่พักและอาหารพระราชทานทุกมื้อเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วได้เข้าพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปใช้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทานอย่างสมภาคภูมิ องค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาพระราชทานผ่านหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความแข็งแกร่งทั้งร่างกายรวมทั้งหล่อหลอมความอดทนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในจิตใจของเหล่าจิตอาสาเพื่อให้มีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นตลอดจนสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระบรมราโชบายอันเป็นจุดกำเนิดของโครงการจิตอาสาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และจิตอาสาพระราชทานที่ทรงริเริ่มมาตั้งแต่ต้นรัชกาลในระยะเริ่มแรกทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาครั้งแรกเมื่อวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากจุดเล็กไปใหญ่เริ่มจากการดูแลรักษาบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนเองให้สะอาดก่อนจึงเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราโชบายและสมพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมีประชาชนสนใจลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณจำนวนมากกว่า4ล้านคนจึงจำเป็นต้องมีการคัดบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อให้เป็นผู้นำของจิตอาสาในด้านต่างๆและขยายผลให้มีทักษะการปฏิบัติงานปลูกฝังเรื่องความมั่นคงในชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อจบหลักสูตรจะได้บุคคลที่เป็นแนวร่วมในการช่วยพัฒนาและป้องกันประเทศเป็นจุดกำเนิดของหลักสูตรจิตอาสา904โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันแบ่งเป็นหลักสูตรหลักประจำ5รุ่นหลักสูตรพื้นฐาน4รุ่นหลักสูตรพื้นฐานที่กระจายออกไปจัดฝึกอบรมในภูมิภาค15รุ่นรวม24รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 7,000 คนและมีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศแล้วมากกว่า 7 ล้านคนนับเป็นกำลังสำคัญที่สามารถระดมความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจิตอาสาในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินหรือประสานกำลังกันในการพัฒนาด้านต่างๆโดยยึดถือแนวทางการทำงานสนองพระบรมราโชบายที่ต้องรวดเร็วทำงานเชิงรุกทำงานอย่างมีความสุขและทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายภายใต้แนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจิตอาสาตามพระบรมราโชบาย

0: แบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. จิตอาสาพัฒนาร่วมพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าขุดลอกคูคลองกำจัดขยะมูลฝอยการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะตัวอย่างโครงการสำคัญที่เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระบรมราโชบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาบึงมักกะสันพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบในส่วนภูมิภาคเช่นโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของคูคลองหนองบึงแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ 2. จิตอาสาภัยพิบัติทำที่เฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาเหตุอื่นๆเช่นอุทกภัยซึ่งรวมทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันภัยจากดินถล่มวาตภัยและอัคคีภัยโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีการประชุมและประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับภาคระดับจังหวัดและอำเภออย่างใกล้ชิดรวมทั้งบูรณาการร่วมกับทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรสาธารณกุศลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากของผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพในพุทธศักราช 2561 ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติระดับโลกที่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายต้องระดมกำลังจากทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าช่วยเหลือเป็นเวลาถึง18วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแบบปิดทองหลังพระในทุกด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนพระราชทานคำแนะนำในการบริหารจัดการสถานการณ์และระดมจิตอาสาพระราชทานจำนวนมากร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดกระทั่งเหตุการณ์สงบเรียบร้อยนับเป็นตัวอย่างครั้งสำคัญในการพัฒนาการทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติตามพระบรมราโชบายในเวลาต่อมาและจิตอาสาประเภทที่3จิตอาสาเฉพาะกิจจะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆเพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งเตรียมการเตรียมสถานที่และฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินับจากจุดกำเนิดของจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบกนิกรของพระองค์มีความสุขมั่นคงปลอดภัยพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความรู้รักสามัคคีเริ่มผลิดอกออกผลอย่างงดงามอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเริ่มจากจุดเล็กเพียงใดก็ตามล้วนเป็นการแสดงพลังในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชปณิธานด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย
1: กิจกรรมแรกที่เฟิร์นทำจิตอาสาคืออะไรคะ
2: ก็เป็นปลูกป่าค่ะปลูกป่าชายเลนค่ะ
3: ที่เห็นเป็นชิ้นเป็นงานที่สุดก็น่าจะเป็นทำความสะอาดรอบๆโรงเรียนครับช่วยคุณตาใช่ครับที่เขาป่วยติดเตียงเราก็ได้ไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างนี้ครับผม
2: เป็นชุมชนพตอค่ะเป็นแถวโรงเรียนจิตอาสาค่ะ904ค่ะใช
1: ่
2: ค่ะเป็นคุณตาบุญเย็นเย็นสนิทค่ะที่ท่านได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วกลายเป็น

0: ัมพาตครึ่งซีกอะค่ะตอนที่หนูไปก็เหมือนคุณตาดีใจมากค่ะที่ว่าพวกเราได้ไปเยี่ยมท่านแล้วก็ไปให้กำลังใจช่วยเหลือด้วยค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมทำความสะอาดรอบโรงเรียนนอกจากไปเยี่ยมคุณตาผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งสองคนมีประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจส่วนตัวอะไรอีกบ้างบอลมีไหม
2: มีครับนี่เป็นผมไปกับแม่ครับใช่คือแม่ผมเขาไปซื้อของใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็เลยข้ามสะพานลอยครับเราผมอ่ะเห็นน้องคนนึงที่อยู่กับคุณตาครับและเขาแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าสงสารด้วยแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าแม่ผมอ่ะเขาไม่อยากจะให้เงินใครเขาก็เลยพาไปซื้อของแทนครับใช่แล้วก็ให้คุณให้น้องกับคุณตามากินด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับก็เลยเป็นความประทับใจที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกดีกับแม่มากครับแล้วก็ดีใจที่แม่ให้น้องด้วยครับใช
1: ่คือได้แบ่งปันโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เงิน
2: ใช่อ
1: ย่างนี้โอ้ยพูดไปแล้วก็ซาบซึ้งใจ
2: ผมไม่ไหวกับเรื่องแบบนี้ใช่ผมชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าใช
1: ่ดังนั้นก็คือได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยและทำกิจกรรมที่โรงเรียนด้วยคิดว่าจะเอาพลังของตัวเองตรงนี้เนี่ยไปสานต่อยังไงบอล
2: คือผมจะเรียนสังคมสงเคราะห์ครับใช่ผมอยากจะช่วยเหลือทุกคนเลยครับที่เขาแบบไม่สามารถเลือกทางของเขาได้แต่ว่าเราอยากจะเป็นแบบพลังเติมเต็มให้เขาอะครับใช
1: ่สุดยอดอ้าวเฟิร์นล่ะคะ
0: ก็หนูก็ประทับใจที่แบบว่าตัวหนูเองก็เป็นกรรมการนักเรียนในโรงเรียนด้วยแล้วก็เหมือนได้ช่วยทุกคนในโรงเรียนอย่างเช่นปัญหาของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวกับนอกโรงเรียนที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกดีมากค่ะที่ว่าท่านได้มีโครงการดีๆแบบนี้จัดตั้งขึ้นมาแบบให้คนเราอะค่ะได้ช่วยเหลือกันและกันนะคะจะได้รู้ว่าคนไทยแบบทุกคนมีจิตใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเราจะฐานะต่างกันแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราอยากจะช่วยก็ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าให้เพื่อนมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ย
1: คุณครูใบเตยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาของที่โรงเรียนหรือว่าโดยส่วนตัวยังไงบ้างคะ
3: มีเยอะเลยค่ะแรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นณเวลาช่วงนั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่9เราท่านเสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้นแล้วเลยอยากทําจิตอาสาอยากพาเด็กๆรอดอที่เราดูแลเนี่ยออกมาปฏิบัติหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพาเด็กๆเข้าไปเป็นส่วนร่วมยังไงเราก็เลยตัดสินใจแล้วก็ณตอนนั้นค่ะทางรัชกาลนี้เค้าก็มีให้มีสมัครจิตอาสาก็ไปสมัครพอไปสมัครแล้วก็ได้ดูแลนะส่วนงานวันนั้นทุกอย่างดูแลผู้ชรานะคะเด็กๆแล้วก็หลายๆอย่างพวกเขาชอบค่ะพอหลังจากที่ชอบมากๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราขยับไปอย่างอื่นไหมเวลามีงานต่างๆที่พระบรมมหาราชวังที่วัดพระแก้วหรืออะไรก็ตามเวลามีงานอะไรเงี้ยเราก็จะพาเด็กๆไปก็ทำให้ทุกคนค่ะได้หันมารักสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นด้วยความรักที่พระองค์เองก็แผ่มายังพวกเรานะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นได้รักกันมากๆยิ่งขึ้นซึ่งปกติก็รักกันอยู่แล้วแต่อยากให้รักมากยิ่งขึ้นไปอีก
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

ุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนลักษณะการในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงานใน

0: Ça part dans la ligne. Lui, le pauvre là.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซ็งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้ระบายอยู่นี่บําเนี่ยแต่ประชาชนประสาทขอเที่ยวนี่สารเลือดสุดสารสอดคู่คู่พอพอตัวเลือดแต่ประชาชนอันนี้อันละอันนี้คู่ชีคู่ชีเดี๋ยวนี่ปลาลอบีลอตอเดปัสสุบาโดสบาโดวิดาปลาลอบเบย์นี่โอ้ยอันนี้นี่ประดุด้านในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ประชาชนมาอาร์ทเอาไว้มันนับเป็นอาร์ตคุยคุยคุยคนนี้ละเว้ยประตาประชาประตาอุตสาห์แค่นี้นี่อันนับเป็นเวลาประตาอุตสาห์ลอติดดูท้อเดือดดูบ้านเนี่ยเคลียอาร์ทเคลียบูอาร์ทคนนี้นี่ประตาใบอยู่ดูท้อคนนี้ประบาปลอตาอาร์ทเย่ดอเทนี่มันนับเป็นเลือดไซนี่นี่พระอาการนับเป็นเลือดไซนี่มาตลอดอันนั้นก็เลือดคิกทุกชิคกี้ไล่จันทร์ชิคกี้ตอนนี้พอไซเลือดประกาศก็ตะขับประตูก็ละแต่ตาเบจันนี่ก็ประตูตาข้าดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยปะลอตาสุดตาเบลเปกเตสก็วีลักนี่ปกเตสซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูเล่เว้ตไปอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยตาอยู่ก็เลยตาประตูตาข้าเราใช้อุดเสียบตู้ถอบวีเดตาบาบลูเลยตัวเอ็กเงาะพวกก็เราจะตุนนอร์ข้าบ้าคนนี้เนี่ยตาขี้นี่เบลตอบุเนี่ยตาเลสิญานอร์ข้าบ้าโอ้ก็ตาตาดีนี่ล่ะโอ้ก็ตาตาเคลกันใช่ล่ะสารเล่นนี่เนี่ยดีใจจังวะเนี่ยปกติจะขาดปกติมาบักลูบักเล่นนี่ตัดมาเมียนี่ตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณนี่ละตัดล้อเลือไปยอสูโอ้จ้าล้อนี่ให้อาร์ทดิคุณได้ตัดล้อเลือไปยอสูอัตติกิอันนี้มาคิดทำไมดิสารเลือกตัวสารเลือกขั้วชุนยาตัดพิรามาขั้วชุนยาตัดดูได้ยากโอ้พระเชื่อเชื่อปลอบปลอบใจนี่ล่ะตัดล้อตัวน้อให้อาร์ทตัดล้อตัวน้อมาคิดทำตัดล้อตัวน้อมาดูทำไมอาจารย์เนี่ย
1: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์แค่ดูดีกว่าบ้างนะ

0: ทางวัดที่โอนถวายดาจากตัวจากต้อจากเลิศและจากผิวจากขาวแหน่นี่แหละตรงนี้พระกบาจากบัตรชื่อซาลาบุสเซกอติอาการเดินนะแค่สลอตอาจารย์แล้วก็แค่หนึ่งพอบวกบุตรค่ะนี่ตอนเราก็แก้ถวายดาจากดีทับเบอร์ที่ประกอบควบคุมเลิศในข่าวมาสังเกตกี่ดอกเลิศเตอร์เนี่ยดอกบุญในจากตัวพันธุ์นี้ประมาณที่นี่ดีกว่าคนนี้ดอกเลิศก็เล่ครอบครัวกับเราซึ่งเหมือนกันคนหนึ่งคำนั้นดีเลยก็บอกเว้นหลุดดีเว้นได้
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มุกโลกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรก็ว่าลบที่ดูแค่นี้ดูไปเลยมุกโลกว่าดูเลยตาตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าเลยตาตกหูแม่คนนี้เนี่ยลบที่เดี๋ยวลบที่ดูแต่เนี่ยมุกโลกว่าว่าเขากลัวที่ตัดทุตัดตอนนี้เนี่ยมหากรพักคุ้มซีมอ่ะเอาไว้มหากรพักคุ้มหุ่นยอดดุแล้วตัดทุตัดตอนกลุ่มชี้เนี่ยวันนี้มึงเรียกว่าเปรียดดุเพราะตอนนี้ซีครอบรู้เลยประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยก็ยอดตัดเรตักเลดีแล้วอุดมมึงเรียกว่าเนี่ยคือหนูรอดูเบอร์ว่าเด็กคือหนูรอดูเบอร์ว่าเรื่องมึงเรียกว่าเคลียร์แล้วพอไม่เสียงยันรอตีเขาเด้อปดอสเดอปะสามีกับปดอบาปสามีกับปบาปะพูมาร์กอดมุกโลกว่าเนี่ยอาจจะเนดีเล่ปะพูมาร์กอดให้เลยปบาคุ้มเสียงอ้าอ้าวมือมาเด้อปดอปะสามีก็ซีกันนี่หรอมั้ง
3: ลอยหินนี่ตลอดเลยปลอมวันนี้แค่นี้ลอยแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนเล่นนาฬิกาอาจารย์ทีในทีที่แล้ว
5: ยีดาทีเนไอ้หมอกอบิยอเนแค่เนเอโดวาดาเลปวยกญอกลูเนปกปตูเอดาตัดดูทายาพอบักแล้วตัดดูทายาเนี่ยเอาไว้สิมีดูเอ็นติญาแล้วมาวัดที่หน่วยบ้างมั้ยมาวันนี้เอาไว้อพอเอาไว้เสียสมุสีบ่นิกที่อาร์รอคนเนี่ยเอาไว้ทุเรศกูดอกแค่ดูกี่วันแล้วที่รู้ก็เตะแล้วประกาศสิ่งที่ทัดเดอร์เลสนักขุมยิ่งมีแต่ละอากาศผ่านเนี่ยคือสกอลน์เนาะเป็นมีแต่ละอากาศผ่านเนี่ยไอ้แค่ว่าตาดูทายาหน้าเกตุโอเลเลปที่ละกอบ้านเนาะประตูมือสีบัวหน้าเกตีกชาลาอาร์ดูปียอประตูเนี่ยเอาไว้มีแต่แบบเพื่อแต่เพลเลกับประตูตาคาร์ลอติลอเซเนยิทีละอุ้ยละหมอหน้าเกเป็นมีกว่ากิเลปุกโคบนาลาเลปุกุยละสบาอุจิเพ่เอเซตาดูเนี่ยเอาไว้อาร์ดูเวลาปะเวกญอตุนเนบะภาษาตะนาเกเอาไว้ที่ทุนิเวดาเซอร์โดดอเมื่อไปยอดสุขเนี่ยทุนิเวดาเซอร์โดเมื่อดาเอาไว้ที่อัปเลติพันเลฮิเวดากรุ๊กที่วัดตาดอทุนิเวดาเซอร์โดเลต่อคิดต่อตัวนี้ต่อบัวเวนิดอเอาไว้มาเนื้อกิเวดาปุ้ยกิยอดสิพันละไปยอดไปดูไม่สมบัติเวดินิเซบเลดอเลคินิเตนิอาต่อบัวอีไม่ถือเวดาเซอร์โดดินิเพื่อไว้ที่ทุนิเวดาเซอร์โดดีอาคันในปุ้ยกิยอดสิพันไม่โตกระเจาะแบบปัตตาบันเนยิทีเลยพวกเงี้ยหรือดูพวกก็ล้มหายไปล้มหมอยิทีดีนี่เอาไว้เนี่ยดูประเทศเลยตัวดูตัวนี้ท่าตาเลยเอาไว้แต่สู้กูไว้ติดพับบ้านเนาะพวกเงี้ยก็หรือเนี่ยเป็นไม่ติดยาล้อตาเลยเป็นไม่พวกเงี้ยก็หรือเนี่ยหมอเป็นไม่กูเกลเซอร์ก็เสด็จมาแล้วแต่ก็เลยไปหลบเกลเป็นเนี่ยเอาไว้ดีแต่เตี้ยดาวว่าตัวนี้ไปยอกหรือเนี่ยไปดูเอาคนนั้นล้มหมอสัก
1: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วย

0: เขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
1: ตาชอดเลี้ยวนี่เพื่อนที่เพื่อนดูว่าเพื่อนไม่ได้ช่วยเราเยอะถึงข้อสิบใบลำเลยโดยแบกเยอะตอนเด็กว่าเดี๋ยวตาชอดเลี้ยวตอนตาชอดเลี้ยวตอนนี้เกิดที่เราเกลี้ยงตอนนี้พลามาตอนที่เจอเรื่องยาลมเขาเริ่มเลี้ยวเลยนี่คนนี้เกิดว่าเราเกลี้ยงพลาดพลาดชีวะแล้วมันเกลี้ยงบนที่ว่าพลายอีหลงตาโอเกตีท่านี่แบกเยอะเราเลยรับเชื้อมือนี่ดีมั้งก็ที่เวลาถึงมือตีบนที่พลาเราชีก็คุ้มนาทีละพักคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชู้แต่ชู้เลยปกติมาตะกอร่าชุ่มยำหมดเลยเลือกพูดเลยชีก็เคยเดาไปเอาไว้เช็คแล้วแต่นี่ก็ปกติยังเดาคุ้มนาทีละพักเมื่อกี้ย้อนก็เสียดีมืดเหนียวดีไปเดาเลยพวกบ้านดอกตาสิบลีดีปากกาอุดาคุยยาเลบากีบาพิลมาดอกบ้าเพื่อเราบ้านสัตว์ส่วนนี้ไปเดาได้เลยพวกกี้ย้อนก็ดูได้มาตะคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกับผมมาเสร็จพอเลยโอ้ได้เลยที่ก็เปิดตัดเบลีดบ้าปลีบ้าผู้อมูดเบลีดตัวนี้เปิดเอาเลยพวกเราเลยเป็นยังไงสิก็เอ็ดเอาอมูมาดีเนี่ยครับ

่อนนอนเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถอะกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาวกลับมาร่วมกันปลอบโยน

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนื้อปลาเป็ดแม็กโคนรถแห่งน้ำร้อยให้ช่วยรีบะมาโคนเด็กปัญญารีบะ
2: ไปรอสถานที่เก
3: ิดเมื่อกี้กินไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบทั้งที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

ลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงทราบมาอย่างไร

การบริหารราชการแผ่นดินพระราชกำหนดสักเลขเดินสวนเดินนาการสืบทอดพระราชภาระอันหนักยิ่งในการสร้างพระนครใหม่ให้รุ่งเรืองมั่นคงและชักนำให้ไพร่บ้านพลเมืองที่อพยพหลบภัยไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงรับพระราชภาระต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งดังเช่นในปีพุทธศักราช2353ปีแรกของการครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดสักเลขหมายหมู่ใหม่แก่บรรดาไพร่พลให้เข้ามารับราชการเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองและยังทรงริเริ่มใหม่โดยโปรดให้พระราชทานเสรีภาพทรงโปรดให้เริ่มต้นเลือกสังกัดหมู่นายได้ตามความสมัครใจพระราชกำหนดสักเลขที่ออกแต่ต้นรัชกาลนี้นับเป็นการทำบัญชีไพร่พลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ลดหย่อนระยะเวลาการเข้ารับราชการจากเข้าเดือนออกเดือนเป็นเข้าเดือนออก3เดือนทำให้ราษฎรมีเวลาทำมาหากินโดยอิสระกับครอบครัวมากขึ้นในส่วนของการจัดเก็บผลประโยชน์ของบ้านเมืองตามธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณนั้นเมื่อเปลี่ยนราชการใหม่แล้วเป็นเวลา3ปีคือการเดินสวนเดินนาโดยมีข้าหลวงออกไปทำรังวัดสวนเก็บอากรสวนและทำรังวัดนาเก็บหางข้าวเป็นข้านาแบ่งเป็นอากรสวนใหญ่เก็บจากผลไม้ยืนต้นชั้นดีซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดมะม่วงมะปรางลังสาดหมากและพลูค้างทองหลางอากรพลากรจัดเก็บภาษีจากไม้ยืนต้นที่มีลำดับชั้นรองลงมามีทั้งหมด8ชนิดได้แก่ขนุนสะท้อนหรือกระท้อนเงาะส้มมะไฟฝรั่งสับปะรดและสาเกอากรสมพัดสอนจัดเก็บจากผลไม้ล้มลุกมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่กล้วยและอ้อยแบบอย่างการเดินสวนนับเป็นกุศโลบายให้เจ้าของสวนได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไว้หากต้นใดให้ผลไม่คุ้มจะได้หักโค่นแล้วปลูกซ่อมใหม่เมื่อได้ผลสมบูรณ์ดีแล้วจึงแบ่งผลผลิตที่ได้เป็นอากรหลวงโดยยุติธรรมส่วนการเดินนานั้นทรงโปรดให้กำหนดวิธีการเก็บตามการลงแรงและผลผลิตที่ได้คือนาที่อาศัยน้ำท่าได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติให้เก็บหางข้าวเท่าจำนวนโคหรือกระบือที่ใช้ทำนาเป็นที่มาของชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาคู่โคส่วนนาน้ำฝนให้เก็บหางข้าวโดยพิจารณาจากตอข้าวหลังการเก็บเกี่ยวปีใดทำนาไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเสียหางข้าวแก่หลวงมีชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาฟางลอยพระราชกำหนดสักเลขการผ่อนผันเวลาเข้ารับราชการและธรรมเนียมการเดินสวนเดินนาเมื่อเริ่มราชการใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้สืบทอดไว้นี้นอกจากเป็นแบบแผนธรรมเนียมของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบ้านของเมืองด้วยและยังเป็นพระราชกุศโลบายอัญชันฉลาดในการรักษาสืบทอดพืชผลพันธุ์ดีไว้ให้แก่อาณาราษฎร

การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรประการสำคัญประการหนึ่งคือการออกพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นปลูกฝิ่นและขายฝิ่นสืบเนื่องจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถพระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎรซึ่งพากันสูบฝิ่นขายฝิ่นที่พ่อค้าลักลอบนำเข้ามาขายแต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงทรงได้โปรดให้ออกพระราชกำหนดโดยมีบทลงโทษไว้อย่างหนักแต่ก็ยังไม่บังเกิดผลตามที่ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติแล้วพระองค์ได้ทรงสืบสานพระราชภารกิจและความตั้งพระทัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเริ่มต้นไว้อย่างจริงจังทรงพระราชวินิจฉัยโทษของฝิ่นที่จะเกิดแก่พระศกนิกรว่าผู้ติดฝิ่นที่ยากจนหากขัดสนทรัพย์ก็จะทำโจรกรรมตัดช่องย่องเบาผู้มีทรัพย์ก็ไม่คิดอ่านจะทำมาหากินผู้ทำราชการถ้าไม่มีฝิ่นสูบก็จะมีอาการทุรนทุรายหลบหลีกหน้าที่โทษทั้งปวงนี้ย่อมทำความเสียหายแก่ชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนี้พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อฝิ่นขายฝิ่นโดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปีแรกของรัชกาลผู้ใดละเมิดถูกจับได้ให้เคี่ยน3ยกหรือ90ทีตระเวนบก3วันตระเวนเรือ3วันริบราชบาทบุตรภรรยาทรัพย์สิ่งของทั้งสิ้นแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างคือคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างสำหรับผู้รู้เห็นเป็นใจจะถูกลงพระราชอาญาเฆี่ยน60ทีโดยไม่ยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ทรงผ่อนผันให้ผู้มีฝิ่นในครอบครองมาก่อนทรงโปรดให้จำหน่ายออกไปนอกพระราชอาณาจักรให้พ้นแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครโดยเร็วในส่วนของราษฎรชาวบ้านและพ่อค้าวานิชทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่ปกครองในท้องถิ่นประกาศเป่าร้องและให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายนี้โดยทั่วกันถ้าผู้ใดมิฟังจับได้จะเอาตัวเป็นโทษโดยโทสานุโทษนอกจากนี้ยังทรงพระราชดำริว่าการเลี้ยงไก่นกปลากัดเพื่อการพนันขันต่อทำให้เสียทรัพย์และเป็นการอารุณกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายโดยให้ตราพระราชบัญญัติห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการพนันเพื่อให้บรรดาข้าราชการและราษฎรลดละการทำบาปและรักษาศีลบำเพ็ญธรรมเป็นกุศลสืบไปพระราชวินิจฉัยและพระราชกิจนี้เป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแห่งอาณาราษฎรที่ได้เปรียบไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรณ์เสมอ

การฟื้นฟูพระราชประเพณีพระราชพิธีอาพาธพินาศและสังคายนาบทสวดมนต์เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจุลศักราช1182ตรงกับพุทธศักราช2263ได้เกิดไข้ป่วงใหญ่หรืออหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ในกรุงเทพพระมหานครดังความจากพระราชพงศาวดารที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้เรียบเรียงบันทึกไว้ว่าณวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ไปถึงวันเพ็ญคนตายทั้งชายหญิงศพที่ป่าช้าและศาลาดินในวัดสะเกษวัดบางลำพูวัดบพิตรพิมุขวัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากและที่ลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดคฤหัสถ์ก็หนีออกจากบ้านหน้าอเนกอนาถนักถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างรับประทานแต่ปลาแห้งกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้ยังความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามแก่ปวงอนาราษฎรทั่วไปทั้งพระนครต่อมรณภัยใหญ่ครั้งนี้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการทั้งการรักษาความเจ็บไข้ในเบื้องต้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยบ่าวไพร่กลับไปบ้านเรือนตนเพื่อดูแลรักษาบิดามารดาญาติพี่น้องได้โดยอิสระในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีอาพาธพินาศตามอย่างที่เคยทำมาแต่ก่อนมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครเชิญพระบรมธาตุพระแก้วมรกตออกแห่พระราชาคณะประพรมน้ำพระปริตรในกระบวนที่สำคัญยิ่งคือทรงรักษาอุโบสถศีลทรงโปรดให้ซื้อปลาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าปล่อยเป็นพระราชกุศลด้วยพระราชพิธีนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปัดรังควานแก่พระนครโดยประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคล้ายกับพระพิธีตรุษมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระบรมมหาราชวังแห่รอบพระนครนับว่าเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากที่ประดิษฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีการนิมนต์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีและพระสงฆ์รูปอื่นๆจำนวน500รูปสวดพระปริตรประพรมน้ำพระปริตรไปในขบวนแห่นั้นด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรักษาศีลสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้าสองเท้าปล่อยนักโทษและห้ามราษฎรทำปานาติบาตเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนับจากพระราชพิธีนี้แล้วเสร็จฝนก็ตกลงมาหาใหญ่อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่15วันก็ค่อยหายไปหลังจากเกิดอหิวาตกโรคในครานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสังเวชสลดพระราชหฤทัยที่กรรมบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นอันมากจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหลายอย่างหลายประการการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทานในครั้งนั้นยังเป็นที่มาของการสังคายนาบทสวดมนต์แปลเป็นสิริมงคลเป็นคราวแรกบทสวดมนต์แปลทั้งภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี้โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในฝึกหัดสวด
โปรดให้ชำนิชำนาญในว่าครั้งนั้นราชสำนักฝ่ายในแบ่งการฝึกซ้อมแบ่งการหัดสวดเป็นหมู่เป็นพวกในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนก็พร้อมกันไปสวดในท้องพระโรงพระองค์เสด็จขึ้นทรงฟังสวดมนต์ถวายทุกคืนส่วนการสวดมนต์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการครั้งนี้สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยในองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงรักห่วงใยราษฎรประดุจลูกในอุทธรที่ปรารถนาจะให้พ้นจากความทุกข์ยากและอยู่ร่มเย็นผาสุขตลอดไป

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชพิธีวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องการพระพุทธศาสนาเพื่อความผาสุกของอาณาราษฎรเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2360พระองค์ทรงมีพระราชปุจฉาแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ามีพระทัยปรารถนาจะใคร่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลให้มีผลวิเศษประเสริฐยิ่งจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใดจึงจะควรคณะสงฆ์ถวายวิสัชนาว่าแต่ก่อนสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากระทำสักการะบูชาพระศรีรัตนตรัยในวันวิสาขบูรณมีวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวิสาขนักขัตฤกษ์แต่พระราชพิธีนี้ขาดหายไปนานแล้วถ้าจะได้ทรงกระทำก็จะได้รับผลอานิสงส์มากอย่างที่ทรงพระราชประสงค์เมื่อทรงสดับความที่คณะสงฆ์ถวายพระพรแล้วก็ทรงปิติโสมนัสยิ่งทรงโปรดให้ทำวิสาขบูชาเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่ตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีพุทธศักราช2360ทรงรักษาอุโบสถศีลปรนิบัติพระสงฆ์และปล่อยสัตว์เป็นเวลา3วันในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นทรงโปรดให้รักษาอุโบสถศีลส่วนอาณาประชาราษฎรทรงโปรดให้ปฏิบัติตามความศรัทธาทรงอาราธนาพระสงฆ์ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเครื่องกันเทศของหลวงให้อำเภอกำนันป่าร้องเตือนราษฎรไปรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันและยังมีการซึ่งทรงพระราชดำริใหม่คือทรงโปรดให้ทำโคมตามประทีปแขวนตามพระอารามหลวงให้ข้าราชการทำพวงดอกไม้แขวนบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังมีพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนแข่งขันกันทำโคมเป็นตราประจำพระองค์ตราประจำตำแหน่งอย่างวิจิตรสวยงามเพื่อรับพระราชทานรางวัลมีคำเรียกโคมในสมัยนั้นว่าโคมตราวิสาขบูชาดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโคมตราวิสาขบูชาของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำเป็นตราพระเกี้ยวยอดได้รับพระราชทานรางวัลที่1โคมตราวิสาขบูชาเมื่อจัดการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระทรวงทบวงกรมแล้วยังมีการรักษาประเพณีเชิญโคมตราวิสาขบูชามาแขวนถวายเป็นพระพุทธบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบมาจนถึงปัจจุบันจากพระราชประสงค์จะให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศลเป็นหนทางเจริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยและอุปัตถวะอันตรายต่างๆโดยทั่วหน้ากันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในการรื้อฟื้นการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาให้มีขึ้นอีกครั้งในกรุงรัตนโกสินทร์และถือปฏิบัติสืบมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบศาสนาลังกาทวีปสยามประเทศได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายลังกาวงมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพระสงฆ์ในศรีลังกาเสื่อมลงจึงรับพระพุทธศาสนาจากไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายสยามวงพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายลังกาวงและสยามวงจึงนับเป็นสมณวงเดียวกันเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชปรารภว่าการส่งสมณทูตไปลังกาว่างเว้นมาแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงโปรดให้จัดคณะสงฆ์เดินทางไปฟังข่าวพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งขณะนั้นถูกประเทศตะวันตกต่างๆเข้ามายึดครองคณะสมณทูตที่ออกไปครั้งนั้นมีสมเด็จพระพันรัตน์มีวัดราชบูรณะช่วยเป็นธุระคัดเลือกคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะเหนือและคณะใต้ที่มีความศรัทธาถวายพระพรลาออกจากกรุงเทพพระมหานครวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2357ในครั้งนั้นได้ทรงโปรดให้จัดผ้าไตรเครื่องบริขารต้นไม้เงินทองทรงพระราชอุทิศไปบูชาพระทันตธาตุและพระมหาเจดีย์สถานที่ชาวลังกานับถือทุกแห่งพร้อมทั้งเครื่องสมณบริขารสำหรับคณะสงฆ์ที่ดูแลพระทันตธาตุด้วยหลังจากพระสงฆ์สมณทูตเดินทางรอนแรมไปจนถึงลังกาแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจและนำสิ่งของทรงสักการะและของพระราชทานไปมอบตามที่ทรงมอบหมายแล้วจากนั้นจึงจาริกไปนมัสการศาสนสถานต่างๆเช่นพระทันตธาตุแล้วจึงลาพระสังฆนายกพร้อมกับทั้งเชิญสิ่งของถวายตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณกลับกรุงเทพพระมหานครรวมเวลาที่สมณทูตคณะนี้พำนักอยู่ในลังกาทวีปเป็นเวลานาน12เดือนการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงสืบสารในการส่งคณะสมณทูตไปลังกาครั้งนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับลังกาแน่นแฟนขึ้นและพระราชานุภาพนี้คณะสงฆ์ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มหารุกขะจากลังกามาปลูกไว้ที่วัดหลายแห่งในกรุงเทพพระมหานครมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดมหาธาตุวัดสะเกดเทวรารามราชวรมหาวิหารนับเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้ทรงนำโพธิรุกขมงคลมาให้แก่คนไทย

จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมัน

0: ก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำก็สบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังค์ก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันนะ

การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูล

0: นิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้นะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอตอนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ่วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำถ่านเราไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างภายในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่าครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะสมาร์ทแอกริคัลเจอร์อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกเนี้ยมาสอนน้องๆ นะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็จะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

อนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์โครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะ

แซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตร

ไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนเอาไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงเป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดซ้อเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดหนึ่งนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานเอามาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแล้ว

ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมุติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่งานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆ นักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือ1ละ2ก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นําไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้งแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระ

0: ราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
1: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยมีทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโคชบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน

พระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ
1: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและผ่านเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย์

างรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เรียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้งดงามด้วยบ้านเรือนตั้งรายไปทั่วทุกแห่งและมีภูเขาสูงๆจดจนถึงฝั่งทะเลเมื่อว่าตามลักษณะก็คล้ายกันกับนอร์เวย์สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้าปล่องข้ามสะพานแต่เข้าปล่องลอดใต้เขากว่า60ปล่องปล่องที่ยาวที่สุดคือเซนโกธาดทางนี้ไกลกว่าซิมปล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแลงามกว่ากันด้วย

อุโมงค์รถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงค์ในพุทธศักราช2415แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงค์รถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงค์แซงปลง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับที่เมืองโคโมของอิตาลีติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์

0: เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามโดยเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ150ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งดงามหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโมนั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโมนี้น่าจะกล่าวได้ว่ามีบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขาสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มีเรือนเก่าๆซึ่งอ้างจนถึงแต่ครั้งโรมันก็มี

หลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี

โรงแรมเวสทินเอ็กเซลเซียร์หรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซลเซียร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อ100ปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

โฮเทลเอ็กเซลซัวที่พ่อมาอยู่นี้งามเป็นสง่าอู่โถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

ร้อยอดีตแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่แทบทุกขนทุกแห่งในกรุงโรมคือหลักฐานที่ฉายภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางดังมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

0: ในสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานจิโอวานี่อิลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอนแลเตอรันมีฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกันเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงโรมครั้งแรกพุทธศักราช2440
1: ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านนั้นก็พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะนั้นด้วยนะท่านเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่2ท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนเรียกว่ามหาวิหารและสำนักวาติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายๆอย่าง
2: มีพระราชเลขาเนี่ยมาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปเฝ้าพบมานะครับแล้วก็ได้จูบมือป๊อปแต่ความจริงป๊อปเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมมีเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นสำคัญก็อย่างนี้นะครับจะแสดงถึงมาตวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการปัจจุบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบเนี่ยนะแต่คนละองค์นะไม่ใช่พบองค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในนี้นะครับบอกว่าเมื่อป๊อปเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยคือก้มตรงนี้นะครับก้มต่ำมากนะจนป๊อปเนี่ยต้องประคองให้พระองค์เนี่ยยืดตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
0: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานต้าเป็นบันไดหินอ่อน28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จารึกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังมหาวิหารซัมเปาโลหรือที่รู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยพัทคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพอล
1: วัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่โป๊ปเกณฑ์สับปะรดถวายเมืองละต้นมีรูปโป๊ปติดตามคอสองในประธานและเฉลียงชั้นในตามลำดับจัดตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้างโดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบร์นินีผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็นผลงานชิ้นเอกสุดอลังการชาวคาทอลิกถือว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชอร์ออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพพระเจ้าอุมแบโต้ที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แฟนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันคูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต
0: ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2จตุรัสเวเนเซียซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอุมแบโต้ที่1พระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช2461หลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้บนเนินเขาคัมปิโดยิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุ่มศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: ที่นี่คือโคลอสเซียมผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากราดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันป่าป่าและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนก้อนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฝรั่งแลวังกับทั้งโคลอสเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนรากลงไปถึงพื้น

0: ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งครับที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตะกุกตะกักดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าติโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเดรียนนัสไปสร้างวังในร้อยปีสองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กๆมีศิลาลายขั้นเป็นราชคฤห์3ปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้ามีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

สวนที่โดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้การใช้น้ำในสวนโรมันมักขุดเป็นคลองตัดไปยังสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมมีการทดน้ำเข้าสู่สระโดยใช้น้ำพุหรือน้ำตกซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สวนได้อย่างลงตัวหลังจากเสด็จประพาสกรุงโรมเป็นเวลา3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

จ้าของโฮเทลออกมารับถึงรถลงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาแลออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์จึงได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเองลิฟต์นี้ทำเป็น2ห้องใหญ่มากสวยมากราวกับรถไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจก็ซบเซาในที่สุดโรงแรมนี้ต้องปิดกิจการไปจนกระทั่งมีการเปิดประมูลอาคารหลังนี้ขึ้นเจ้าของใหม่ได้ปรับปรุงอาคารให้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งเปิดให้บริการเป็นห้องจัดเลี้ยง

ร้อยปีหลังการเสด็จประพาสเราเดินทางมาที่นี่และได้พบกับครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเขาเป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3

0: ช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เราเขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจนได้มาสำรวจกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่ว่าเขาตั้งแต่งงานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
0: แม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ได้ผ่านล่วงเลยมานานถึง100ปีแต่หลายเหตุการณ์ยังเป็นที่กล่าวขานถึงเช่นบันทึกบทหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบันดังครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาที่เมืองเนเปิลแห่งนี้

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ูเล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วคราวนี้เราไปสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องไม้ป่านี่สำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: เพราะฉะนั้นป่านี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยให้กับชีวิตเราบ้านเรือนเราก็ใช้ต้นไม้สร้างใช่ไหม
1: ครับ
0: เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้นไม้นี่เป็นยาด้วยเพราะฉะนั้นป่านี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอยู่หัวก็สร้างบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าเราฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะว่าเราทำลายไปเยอะนะต้นน้ำลำธารเราก็ทำลายหมดเพื่อจะไปแลกเอาไปเงินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่อง

0: ดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันหนึ่งให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องไคร่เพื่อแสดงการฟื้นฟูป่านั้นก็รับสั่งให้ไปหาพื้นที่หนึ่งทรงระบุมาเองเลยให้ไปดูดพื้นที่ตรงนี้โอ้ยปลูกเข้าไปในวันแรกไม้มันถูกทำลายไปหมดเลยมีไม้ยืนตายอยู่ต้นสองต้นร้อนระอุเลยดินเนี่ยนะกลายเป็นหินเลย
1: มันดินดาน
0: เลยดินดานถูกต้องลูกเก่งมากแล้วก็ปู่ก็เลยเอาดินที่เป็นหินเนี่ยใส่ถุงกลับมาถวายพระองค์ท่านบอกไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้เพราะดินมันกลายเป็นหินท่านบอกไม่จริงหรอกไอ้นี่มันดินเราไปแช่น้ำสิพอแช่น้ำเสร็จไอ้ก้อนหินเท่านั้นมันละลายเป็นดินเลยพระองค์ก็รับสั่งบอกเนี่ยให้ไปฟื้นฟูป่าซะตรงนี้เราเริ่มฟื้นฟูป่าทีนี้ก็วิธีการฟื้นฟูป่าจะมีมากมายก่ายกองเลยเดี๋ยวได้ไปดูด้วยสายตาของตัวเองเลยนะมีแต่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกแปลกไหมปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะไม่เล่าให้ฟังให้ไปเห็นกับตาในวันที่ไปเที่ยวห้วยห้วยของใครอ่ะนะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะน
1: ะ
0: สนุกมากก็เข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำเลยเป็นยังไง
2: จะถามอะไรคุณปู่ครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปู่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงานหรอกนะเขาเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมพวกชาวเขาพวกชาวเขาก็เอาแอลกอฮอล์กันเองอะแรงมากเลยนะใส่แก้วมอมอาจจะไม่ได้ล้างเรื่องมายื่นทุกคนก็ตกใจหมดนึกว่าให้ทรงจิบเป็นพิธีสักหน่อยแล้วกันปรากฏว่าทรงจิบหมดเลยแล้วรับสั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอลกอฮอล์มันแรงเชื้อโรคตายหมด แปลกไหมนั้นเป็นเรายังไม่กล้าดื่มนะพระเจ้าอยู่หัวดื่มเอาล่ะพร้อมที่จะไปเที่ยวถ้วยบนภูเขายัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะอ้าวขึ้นเขากัน
3: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จริงๆและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ

จากปัญหาพื้นที่ในอดีตที่มีสภาพดินเป็นหินกรวดมีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับการเกษตรกรรมบรรยากาศมีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นธรรมชาติต้องเผชิญกับไฟป่าในทุกๆปีอีกทั้งยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนแทบจะไม่หลงเหลือสภาพความเป็นป่ารวมถึงปริมาณของน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยห้องใครขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆการเกษตรกรรมปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างสูงสุด

0: ที่ไรก็ไม่ตรงสถานที่ทุกทีเลยพี่ผีอยากกับน้ำแข็งเนี่ยครั้งที่แล้วก็นัดกันที่ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้าน
1: พี่ผีอยากกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบนี้ตลอดเลย
0: อืมใช
2: ่พี่ผิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
3: น้ำแข็งพี่ก็นัดไว้ที่นี่นี่แหละเมื่อคืนอะแล้วดูดิทำไมมาสายกันเนาะ
2: อืมใช่อ๋อพี่ผิงหยางเจอแล้วเห็นแล้วเขาอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง

0: นั่นอะไรอ่ะ
1: เอ้าก็สองสาวไงที่เรานัดกันไว้อ่ะ
0: เอ้างั้นเรียกเลยไหมเรียกเลย
1: อ่ะนัชชามาเนี่ยไปไปจ้าไปค่ะนัชชาไปค่ะไปเร็วไปเร็วไปเย้มาเลย
0: มาเลยมาเลยไปขาตั้งนานนะพวกเรานี่แหละควรจะพูดคำนั้น
1: ใช่แล้วทำไมได้ให้เราใส่ชุดชาวเขาด้วย
2: ที่นี่จังหวัดเชียงใหม่
0: เราก็ต้องใส่ชุดแบบชนเผ่าเนาะ
2: ใช่เหมือนแบบเรามาเป็นคนชนเผ่าวันนึงอะไรเงี้ย
1: แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างอะเทีย
0: กิจกรรมที่พี่จะบอกในตอนนี้นะก็คือ1เลยทำไอศกรีมแล้วก็2ทำชาสุดท้ายนะทำฝาย
3: เห็นไหม

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะเป็นการมาเที่ยวของห้วยห้องไคร้นะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ห้วยห้องไคร้นี่นะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วอ่างเก็บน้ำที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำเป็นขี้ฝุ่นแห้งๆมีแต่ตะกอนดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมาพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้
2: ที่พระองค์ท่านใช้ในการทำให้เป็นอย่างไรครับท่านใช้หลักการแบบยังไงครับ
1: ตอนแห้งแล้งก็เริ่มเก็บน้ำเก็บน้ำโดยซ้ำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินลงมาก็ทำฝายดักตะกอนเอาไว้ไม่ตะกอนลงมามาแต่น้ำจากนั้นฝายจะมีน้ำพอฝายมีน้ำก็ปลูกต้นไม้เลาะเลาะเลาะที่มันมีความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่ตายแล้วต่อมาพอมีน้ำมีป่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเวลาคนเราอยู่เนี่ยมันต้องมีอาชีพด้วยนะเห็นไหมการมีอาชีพก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงนี่งานแรกคือการเลี้ยงโคนมปลูกผักปลูกผลไม้เวลาคนเข้ามาจะได้ดูด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เวลาคนเข้ามาดูเรื่องอาชีพก็ได้แปรรูปสมุนไพรเอ่ยทำสบู่เอ่ยทำไอศครีมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีพร้อมหรือยังอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย

0: าทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อตอนนี้เหรอกำลังจะดูว่าพวกยอดอ่อนต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผักเชียงดาตัวเนี้ยเราแค่เอาไว้กินแค่นั้นเองคือทำกับข้าวหรือเอาไปทำอะไรผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปแกงแต่นี้เราจะเปลี่ยนที่จะมาขายกินเป็นกับข้าวไอ้ตัวนี้มันเป็นเอามาทำใบชาได้มีขั้นตอนให้ดูเลยชอบไหม
2: ชอบครับ
1: อยากไปดูไหม
2: อยาก
1: โอ้คิดว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เราจะมาทำกันแล้วเราก็ต้องเอามาล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนตอนนี้ขั้นตอนการซอยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากแดดแล้วเราก็เตรียมที่จะเอามาทำการคั่วแล้วเขาไปปั่น
3: หอมไห
4: มมะ
5: ม่วงครับ
1: ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาบรรจุซอง
6: สนุกมากหนูจะมาที่นี่อยู่กันเลยวันไหนหนูมาเที่ยวเชียงใหม่หนูก็จะมาที่นี่เลย
1: แวะมาเลยแวะมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับนี่นะเด็กๆทำได้เก่งมากแล้วพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เนี่ยมันเป็นของผู้ใหญ่แต่เราเดี๋ยวเราจะไปทำแบบของเด็กกันของเด็กมันน่าจะเป็นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวตามลุงไปเลยไอศกรีมวันนี้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาจากข้าวก็คือนำข้าวมาแช่น้ำจากนั้นเราก็มาปั่นแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวไรเบอรี่แทนข้าวไรเบอรี่เรา

0: ปั่นกลายเป็นน้ำเรียบร้อยเพื่อเอาไปเติมทำให้สกรีนเรามีสีสันน่ากินมากขึ้น
1: ช่วยกันลงมือทำไอศกรีมกันนะครับจะได้ลองชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันว่าจะอร่อยขนาดไหน
2: ใส่เกลือใส่เกลือ

0: าเด็กๆแรงดีกันอย่างนี้อีกไม่นานทุกคนน่าจะได้ชิมไอศกรีมข้าวกล้องกันแล้วล่ะครับสู
1: ้ๆข้าหนึ่งก้อนพี่เอแค่พอ3ลูก
2: จะกินหมดไหมน้องพี่น้ำแข็งช่วยใส่ให้น้องนะจ๊ะ
3: เอาเยอะๆครับเอาเต็มที่เลย
2: เดี๋ยวพี่ยามพี่ยาม
0: โอ้โหหน้าตาเด็กๆแต่ละคนนี่ดูมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะครับได้ชิมไอศกรีมจากฝีมือของตัวเองซะด้วยน่าอิจฉาสุดๆ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดอีกด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3 กุมภาพันธ์ 2527

0: เนี่ยวันนี้เราจะมาดูเขาสร้างฝายกันเราเห็นแต่ว่าป่าของห้วยห้องไคร้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้สร้างฝายก่อนฝายจะได้สร้างความชุ่มชื้นแล้วเมื่อมีความชุ่มชื้นป่าก็จะได้พัฒนาตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
1: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะครับ
0: อ๋อฝายมันมีหลายแบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝายที่1เค้าเรียกว่าฝายแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุอย่างเช่นไม้พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม้ล้มขอนนอนไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถเอามาใช้ได้
1: แล้วน้ำเขาเอามาได้ยังไงคะ
0: อ๋อน้ำมาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ำเนี่ยตอนนี้มีน้ำไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหมน้ำก็จะไหลลงมาเวลาฝนตกเหมือนเราเอียงน้ำก็จะไหลลงมาฝายก็จะเป็นตัวดักเอาไว้แต่อันนี้เขาเอามาทำไม้กระทุ้งไงเวลาเขาไว้ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรเอ่ย
2: ทำให้ดินมันเรียบ
0: ใช่ทำให้ดินแน่นนี่ไงกระทุ้งดินถ้าเรายืนเหยียบมันจะเมื่อยขาการกระทุ้งก็เลยทำให้ดินแน่นง่ายขึ้น
1: แล้วถ้าสมมติเราแบบเราเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เราเหยียบก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะช่วยนะ
2: อาจจ
0: ะช่วยเหยียบ
1: กระโดดต
0: ึ๋
1: งๆๆเลย
0: แล้วหนูแล้วหนูนัชชาว่าจะย่ำให้เรียบได้ไหมเนี่ย
1: ต้องมีคนช่วย
0: ต้องมีคนช่วยหนู
1: น
0: ี่นี่ดูคุณลุงเขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อม
0: หนูนัชชาเดี๋ยวลุงจะเทตรงนี
2: ้
0: แล้วเอานัชชาย่ำเกาะไม้ไว้เกาะไม้ไว้
3: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ
0: อ้าวซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย

0: ีกนิดเดียวฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮเฮดังๆนะจะนับถอยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝ่ายที่สำเร็จแล้วเอา3 2 1เฮ

ลุงง้อก็จะเล่าเรื่องว่าในป่าผืนนี้นะพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหลายครั้งมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝายไม้ซึ่งฝายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูฝายฝายนี่ก็อันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรนะหรือค่อนข้างถาวรก็คือที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝายไม้หรือฝายแบบชั่วคราวอันนี้ฝายแบบกึ่งถาวรค่อนข้างอยู่ได้นานเป็น10ปีเลยนะก็คือประมาณตั้งแต่5ปีถึง10ปีโดยใช้มีซีเมนต์บางๆเป็นส่วนประกอบนี่เราก็เข้ามาในป่าที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึง4ครั้งในพื้นที่นี้นะตัวนั้นนะก็คือฝายที่เราเคยทำเห็นไหมที่เมื่อกี้นี้เราทำแต่เราทำตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ทำตัวเล็กๆนะที่บริเวณต้นน้ำ

0: จุดนี้ก็คือจุดที่เรากำลังเดินนี่คือเราเดินกำลังเรียกว่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทหรือตามรอยเท้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาอย่างที่เราเดินนี่แหละเข้ามาในป่าผืนนี้มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนในที่สุดสภาพป่าจากเคยแห้งแล้งก็กลับกลายมาเป็นป่าที่เกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ณตรงนี้จริงๆพระองค์ท่านมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยแล้วก็จากสภาพที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแล้วดูเดี๋ยวนี้สิต้นไม้เต็มไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะอยู่ในใจพวกเราเสมอเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราทุกครั้งพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากที่เราจะมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคของพวกเราสมควรแล้วที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9ขอให้พวกเราเนี่ยเอาคำสอนของพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งใดดีๆไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เอามาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราท้อแท้ให้นึกถึงความพยายามพระองค์ท่านแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราดูนั่นเอง
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณเช่นกันครับขอให้หนูมีความสุขนะจ๊ะ
2: ผมได้มาเรียนรู้ในการทำไอศกรีมนะครับแล้วก็ชาที่เนี่ยครับมันเขาไม่ได้ทำจากใบชานะครับเขาทำจากผักเชียงดาครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือการมาสร้างฝายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภาพที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทำนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบหนูชอบทำไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบถึงเรื่องที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
5: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะเพราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ธรรมชาติค่ะที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดินก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งท้องถิ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะ
6: จากปัญหาป่าไม้แห้งแล้งปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคขึ้นมาซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวบรวมวิชาการในด้านต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอุดมสมบูรณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพ่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านทางนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะ
1: โอ้โห
0: สตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
2: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากลางก็คือน้อยหรือไม่มีเลยนะในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเราสูว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
2: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นแค่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้นะมันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนื
0: ้อ
2: แล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
2: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นลงแบบนี้
2: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติอยู่ข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
2: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้ล่ะค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
1: พราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่จะต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อยู่
2: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
2: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
0: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
2: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมาได้คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบนึงแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
2: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
0: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
0: จะกลับมาอีกไหม
2: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร์แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะ

0: ผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
1: ่
0: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
0: ๆใช่ใช่ใช่
1: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่
0: คล้ายเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกๆๆๆมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
1: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
0: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไร
0: เลยแต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาบอกเขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนพอกินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
0: อย่างของหมอเองอย่างเนี้ยค่ะคือจากการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
0: ไม่ใช่เลย
1: มันก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากอย่าลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
0: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันแต่ที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: มันก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
0: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้สารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไร

0: ไงบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
1: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
0: ้มันจะมาก็มาเองเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
0: ยิ่งไปกันใหญ่
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
0: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
1: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอความกลัวนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
0: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
1: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
0: ค่ะโ
1: อ้ทั้ง panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะก็อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
0: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
1: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในที่สุดเราก็กังวลว่าจะเป็นกังวลว่าจะเป็นในที่สุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากหรือมีเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
0: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
1: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็ว
0: ค่ะ
1: แต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
0: ้อ๋อค่ะ
1: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
0: ๆค่ะ
1: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไป
0: ค่ะ
1: เพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีบถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆเนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
0: ค่ะ
1: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
0: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อย ม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตึ้งทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
0: ก็จะเป็นในละคร
1: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
0: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
1: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
0: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
0: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
0: ค
1: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็นแพนิคแอทแทคเฉยๆเป็นแพนิคดิสออเดอร์เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
0: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
1: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแน่ใจมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื้อยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
0: ค่ะ
1: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
0: นะคะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
0: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
1: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายๆแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
0: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัตสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอาบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยานะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
0: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่า คุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิด

0: มากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
1: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
0: ับ
1: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรน
0: ะ
1: แล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
0: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
1: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
0: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต
0: ่
1: ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
0: ที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากหมดข้างเคียงน้อยด้วย
1: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว
0: ่
1: าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรค panic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องกิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรเนี่ยดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
0: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: ยายขวานจ้า
3: โอ้นี่บอกครับทุกวันครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับ
4: เป็นเยอะโคตรเลย
2: ครับยายใจร้าย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลา
3: ผักหวานปลา
6: ปลาเอามาปลูกที่บ้าน
3: อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: ดูหน้าครับ
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชายรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่านี่จะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ําล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ําอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นมอน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: 100บาทขึ้นอีก
1: คร
0: ึ่
1: ง
0: กิโลครับนี่ครับ
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุขแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาพี่ไอ้มีเขาคิ้วมา
0: ข้าวนี่เหลืออยู่
1: บ้านลุงดูคุณน่ะเสื้อสีออกมาได
3: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
4: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดมาขนาดเราตัดทิ้งเลยถึงแม้ว่าจะไปมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันยศ
3: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีก็เสียหายไปไม่กี่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคลุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

สายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

แนวทางใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยทรงต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อนน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่าสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ทุกคนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
6: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่า

0: เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการเกิดการเลิกจ้างงานอย่างมโหฬารทั่วประเทศและมีข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจแทบทุกวัน
1: ปีนั้นเนี่ยปี2540เป็นปีที่พระองค์ท่านมาพระราชทานเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปีแรกก่อนที่จะมาย้ำอีกทีในปี2541
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกิน
1: ซึ่งแนวคิดปรัชญาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าท่านเพิ่งจะคิดได้เอาตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการตกผลึกของการทรงงานมาตลอด50ปีของพระองค์ท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าถึงพ่อในมุมของผมในเรื่องนี้ครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

0: สวัสดีครับผมกรอบครับณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรียกผมว่าสิงห์เหนือก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับที่จะได้มาพูดเรื่องของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในมุมมองที่ผมรู้สึกเริ่มต้นไปตอนที่พระองค์ได้ครองราช2ปีแรกพระองค์ได้ราชปรารภว่าฉันครองราช2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเปรียบไปก็เหมือนคนทำงานใหม่ๆแต่มีไฟแรงมากตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้เริ่มต้นไปเยี่ยมราษฎรในแต่ละจุดทั่วประเทศธุรกันดารอะไรท่านก็ไปหมดตอนครองราชใหม่ๆนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้คืออะไรพอรู้ปัญหาแล้วจะได้แก้ไขให้ตรงจุดเราอาจจะได้ยินเรื่องถนนสายแรกที่ท่านเสด็จไปที่ห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องเกิดจากว่าท่านได้เสด็จไปแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลม
1: ขณะที่รถจี๊ปนั่งติดลมที่บ้านห้วยมงคลนั้นทั้งตำรวจพลร่มที่ตามเสด็จทั้งชาวบ้านต่างมาช่วยกันลากช่วยกันงัดจนขึ้นจากลมได้
0: ท่านก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือถนนเมื่อถนนตัดผ่านปุ๊บความช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ข้างๆก็จะสามารถไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นท่านจึงได้รับสั่งให้เริ่มตัดถนนสายแรกไปที่ห้วยมงคลก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้ว

ที่สิ่งที่พระองค์ท่านพบหลังจากนั้นก็คือนายทุนได้มากว้านซื้อที่ข้างถนนคือกลายเป็นว่าการมองปัญหาชั้นเดียวถนนเข้าไปปุ๊บนายทุนกว้านซื้อชาวบ้านเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมีถนนเขาจึงขายที่หมดท่านเก็บบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วมองปัญหาให้ลึกคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สิ่งที่สอนเราคือประสบการณ์การทำงานจะบอกเองว่าปัญหาคืออะไรและการจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเก็บเรื่องราวความผิดพลาดนั้นมานั่งคิดนั่งทบทวนแล้วมองมุมของปัญหาแล้วหาทางแก้อีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาเกิดจากอะไรพระองค์ท่านได้มานั่งทบทวนเรื่องนี้แล้วก็พบว่าการจะพัฒนาอะไรสักอย่างต้องพัฒนาที่ตัวคนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคนไม่พร้อมสิ่งรอบกายที่เอาไปพัฒนาไม่เกิดประโยชน์

หลังจากนั้นมาครับก็มีคนบอกให้พระองค์ท่านเนี่ยสร้างถนนต่อไปที่หนองพลับเพื่อนำรถแท็กเตอร์ไปให้ชาวกะเหรี่ยงท่านบอกว่าเอารถแท็กเตอร์ไปไม่ได้อย่างแรกให้เอาจอบเสียมไปให้ชาวบ้านก่อนพัฒนาจากจอบเสียมให้ชาวบ้านใช้เพื่ออยู่ด้วยตัวเองให้ได้เข้าใจการทำเกษตรเข้าใจการทำมาหากินถึงเจ้าถนนเข้าไปได้หลังจากนั้นมาแท็กเตอร์ไม่แท็กเตอร์ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือต้องพัฒนาที่คุณภาพของประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองและเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกินก่อนที่จะพัฒนาความเจริญพัฒนาที่ประชาชนก่อนถ้าพัฒนาที่ประชาชนให้มีคุณภาพแล้วครับความเจริญถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างถนนนำพาความเจริญเข้าไปให้ประชาชนอย่างที่ถนนควรจะเป็นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในงานช่วงแรกของพระองค์ท่านกับสุนทรพระราชดำริของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

มาถึงแนวพระราชดำริเรื่องของกระพงนะครับพระองค์ท่านจะทรงคิดว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐาน4อย่างคือปัจจัย4นะครับและที่สำคัญคือถ้าจะได้ปัจจัย4ต้องทำงานนอกจากทำงานแล้วหลักใหญ่อีกอย่างคือเราต้องอยู่กันเป็นทีมเราต้องอยู่รวมกันและช่วยเหลือกันเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วใครก็จะมาทำลายเราไม่ได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่หุบกระพงเมื่อปี2517ครับคือหุบกระพงตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่มากนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นทะเลทรายของประเทศไทยเลยคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแห้งมากดินแล้งมากแล้วก็พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาในจุดที่แย่ที่สุดก่อนให้ได้ก็เลยมีตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนาหุบกระพงให้ได้นะครับต่อมารัฐบาลอิสราเอลรู้จากที่เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอิสราเอลก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยจนทดลองจนมีวิธีที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายได้พอรัฐบาลอิสราเอลรู้ว่าในหลวงท่านกำลังทดลองแนวคิดนี้ที่หุบกระพงรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับผ่านไป5ปีครับพื้นที่นี้ก็ได้พัฒนาจนสามารถปลูกพืชได้ผลดีมีแหล่งน้ำพอเพียงครับคือเมื่อระบบทุกอย่างลงตัวแล้วครับพระองค์ท่านจึงโปรดให้จัดสรรพื้นที่นี้นะฮะในรูปแบบสากลขึ้นเป็นแห่งแรกคือที่หุบกระพงและหลังจากนั้นมาที่หุบกระพงก็เป็นต้นแบบของระบบสากลในอีกหลายๆแห่งต่อมานะครับและนี่ก็คือนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่พัฒนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่ามูลนิธินี้เกือบจะไม่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตอนนั้นเวลาท่านจะทำอะไรแล้วระบบราชการด้วยปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างจะช้าเพราะทุกอย่างต้องทำเป็นระบบระเบียบต้องไปต่อคิวต้องไปลงทะเบียนเตรียมเอกสารกว่าจะผ่านระบบราชการในทุกอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้มันช้ากว่าจะไปขอทางหน่วยงานต่างๆคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นนายหลวงเนี่ยท่านจะลัดคิวใครก็ได้หมดครับประเทศนี้คือถ้าคิดถึงผู้มีอิทธิพลสักคนออกไหมฮะหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในมือสักคนนึงอยากจะทำอะไรในประเทศนี้ทุกคนก็คงจะพร้อมจะลัดคิวให้แนวคิดตอนนั้นคือท่านไม่ได้อยากไปลัดคิวใครท่านเพียงแต่จะหาทางออกว่าถ้าเราเป็นนายหลวงอะแต่เราไม่อยากไปลัดคิวเขาอะแล้วเราจะทำยังไงดีเราคิดอ๋ออย่างนี้เราตั้งมูลนิธิของเราเองดีกว่าก็เลยตั้งเป็นชัยพัฒนาขึ้นมามูลนิธิเนี่ยเขาจะมีไว้เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีพอเพียงมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานทดลองในของท่านเนี่ยให้ทุกอย่างมันรวดเร็วตอนตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องมีการไปขอจดทะเบียนเรื่องน่ารักเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือท่านก็ไปต่อคิวแต่ท่านไม่กล้าไปเองคือถ้าท่านไปเองทุกคนรู้ว่าเป็นนายหลวงทุกคนก็คงพร้อมจะรับคิวให้ท่านท่านจึงส่งดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นผู้ไปจดทะเบียนมูลนิธินี้แล้วก็ไม่กล้าแม้แต่ที่จะใส่ชื่อว่าไม่กล้าที่จะไปแอบอ้างว่าไม่กล้าที่จะไปอวดบารมีของตนว่าใครเป็นคนมาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นสามัญชนที่สุดดร.สุเมธก็ไปนั่งรอคิวปกติรอคิวราชการปกติก็รอจนมาถึงคิวของดร.สุเมธดร.สุเมธก็ยื่นเอกสารทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใครคือนายกมูลนิธินี้ดร.สุเมธก็เอาไงดีท่านเป็นคนไม่ชอบอวดบารมีเราก็อ้ำอึ้งๆเลยว่าเราจะบอกเป็นใครดีก็ไม่กล้าพูดที่อยู่ไหนที่อยู่นายกอะอยู่ที่ไหนก็ไม่กล้าพูดยังไงเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงเอกสารไปดูพอพลิกเอกสารมาดูปุ๊บพบว่านายกมูลนิธิชัยพัฒนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกอย่างรวดเร็วภายใน7 นาทีทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเร็วมากมีค่าดำเนินการ30 บาทเจ้าหน้าที่ที่รีบดำเนินการให้เขาก็บอกเขาขอเป็นคนออกค่าดำเนินการให้เองเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นคือผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็เมื่อดร.สุเมธกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ถามคือดร.สุเมธก็มาเล่าในมุมตลกว่าแล้วสรุปที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่อยู่นายกอยู่ที่ไหนท่านยังบอกเองว่าท่านเนี่ยไม่ยังจำทะเบียนบ้านเลขที่ตรงวังจิรดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ย

าเล่ากันต่อครับว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงคือย้อนไปประมาณปี2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเห็นเวิ้งน้ำหนึ่งคือก็มีลำน้ำผ่านแล้วก็มีเวิ้งน้ำหนึ่งคือเป็นเวิ้งน้ำของลำพะยังซึ่งมีโขดหินตอนนั้นคือตรงเวิ้งเนี่ยแล้งไม่มีน้ำเลยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมาะมากเลยที่จะทำประตูกั้นเก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งท่านก็เลยคิดตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่ระหว่างทางเนี่ยในปี2535ตรงกาฬสินธุ์ตรงนั้นนะครับทางจะค่อนข้างทุรกันดารมากเลยคือเวลารถนั่งไปก็โครงเคลงตามเรื่องเล่าเขาก็ว่าคือว่าแบบว่าเวลารถเด้งทีก็หัวแทบจะชนขาแต่ก็นั่งไปถนนขรุขระยังไม่พอโครงเคลงยังไม่พอรถนำขบวนดันหลงพระองค์ท่านก็เรียกให้หยุดแล้วบอกว่านี่จะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนในดิสโก้คงกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยนะจะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนจริงๆต้องเลี้ยวไปทางนั้นทำไมถึงพามาทางนี้รถทำไมรถอธิบดีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานนำอยู่ทำไมรถอธิบดีกรมชลประทานมาทางนี้ผิดทางกลับไปอีกครั้งก็กลับไปถนนดิสโก้แล้วทีก็โครงเคลงกลับไปยังไม่พอถึงจุดที่จะต้องไปต่อรถไปต่อไม่ได้คราวนี้หนักกว่ารถโครงเคลงรถขรุขระต้องเดินเท้าต่อไปในทางที่รถไปต่อไม่ได้คำว่าทางที่รถไปต่อไม่ได้แปลว่าทางจะต้องโหดหาลือโหดมากพระองค์ก็เดินไปยังไม่พอเจอรั้วชาวบ้านพระองค์บอกอย่าไปตัดรั้วเขานะให้ถางรั้วละมุดเข้าไปแม้กระทั่งมุดรั้วพระองค์ก็ไม่มีการที่จะทำตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่สักนิดเดียวมุดรั้วเหมือนสามัญชนท่านก็ทำจนผ่านความลำบากทุกอย่างในที่สุดก็ไปถึงลำน้ำลำพยังนะครับและพระองค์ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กคือแถวๆนั้นอ่ะจริงๆแล้วเป็นจุดที่แห้งแล้งมากแต่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นการบรรเทาปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเขาวงจากที่แห้งแล้งนะครับท่านก็พัฒนาโดยเริ่มจากตรงนั้นเนี่ย10ไร่โดยนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทดลองสำเร็จจากวัดมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาใช้กับพื้นที่เขาวงตรงนี้แล้วก็อย่างที่คาดไว้นะครับพื้นที่นี้ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุดครับ

ทฤษฎีใหม่กับบันได3ขั้นผมว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการคิดอะไรให้มันเป็นระบบที่พระองค์ท่านได้สอนเรานะจากเมื่อก่อนสังคมไทยอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบตามสบายยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นเรามีอะไรเรามีพื้นที่อะไรเราก็ใช้นั้นกันตามใจแต่ว่าปัญหาคือชาวนาเมื่อเวลาปลูกข้าวมีนาเท่าไหร่ปลูกข้าวหมดเลยแล้วเวลาหน้าที่ข้าวยังไม่ออกรวงยังขายข้าวไม่ได้ตรงนั้นเริ่มลำบากพระองค์จึงคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพระองค์คิดจากว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่15ไร่พระองค์ให้แบ่งเป็น3ส่วน5ไร่แรกปลูกข้าวตามความถนัดก็คือปลูกข้าวไว้เลยนี่คือ1ใน3ส่วนที่2 5ไร่ที่2คือปลูกพืชหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนส่วนที่3แบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือ3ไร่แรกขุดบ่อน้ำลึกประมาณ4เมตรเลี้ยงปลาอย่างน้อยไม่มีอะไรกินข้าวไม่ออกจับปลากินส่วนที่2คืออยู่ซึ่งจริงๆเราคนเราเนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยใช้พื้นที่อยู่ไม่น่าจะเกิน2งานนะก็คืออยู่ไปสร้างบ้านทำอะไรก็ได้แต่ให้เลี้ยงสัตว์ใดๆก็ได้ไว้อีกเช่นไก่หมูวัวเลี้ยงไว้อีกนี่คือความยั่งยืนของบันไดขั้นแรกคือแม้ข้าวจะยังไม่ทันได้เกี่ยวรวงแต่เราก็ยังมีผักที่เรายังปลูกในสวนเราผักนี้เราไว้ขายได้ด้วยผลไม้ตามฤดูเอาไปขายได้ด้วยพืชไร่อีกเก็บมากินขายได้ด้วยสมุนไพรต่างๆเก็บมากินขายได้ด้วยปลาเราก็มีแล้วก็ตกอยู่ในบ่อของเราแทบจะเรียกได้ว่า15ไร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนี่รวยซะยิ่งกว่ารวยจากเมื่อก่อนชาวนาขายข้าวได้ก็ได้เงินมาก็จำต้องเอาไปซื้อข้าวเขากินซื้อหมูซื้อปลาซื้อสมุนไพรซื้อผักกินแต่อันนี้คือนอกจากจะมีข้าวขายแล้วมีผลไม้ขายแล้วมีผักขายแล้วมีหมูขายแล้วมีปลาขายแล้วมีอะไรขายสารพัดเต็มไปหมดไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในพื้นที่15ไร่สุดยอดแห่งความยั่งยืนอันดับ2อยู่ใน15ไร่ไม่พอขั้นที่2คือต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันเองและเพื่อที่จะการรวมเป็นกลุ่มชาวบ้านจะได้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าอำนาจต่อรองกับธนาคารอำนาจต่อรองกับใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าเรารอดแต่คนอื่นต้องรอดด้วยนี่คือความยั่งยืนขั้นที่2ขั้นที่3นะครับกรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการขยายกิจการอื่นๆสมมุติอย่างโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยประมาณการจะทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันผลิตภัณฑ์โอท็อปคือจะต้องมีเงินลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนหรือเงินยังไม่พอเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลังจากที่ขั้นที่2เรามีสหกรณ์ท่านให้รวมกลุ่มกันขอเงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆให้เข้ามาช่วยซึ่งเมื่อเรามีอำนาจต่อรองจากสหกรณ์เนี่ยอำนาจต่อรองเราถึงแข็งแรงและเราสามารถขอได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ว่าเพราะว่าประเทศเราส่วนมากคนประกอบอาชีพก็คือเกษตรกรอันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรื่องนี้ลึกเข้าไปจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้การวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบจากหน่วยเล็กที่สุดไปสู่หน่วยใหญ่ที่สุดจากบ้านตัวเองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองและค่อยๆขยายไปแต่ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นหน่วยเล็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดครับ

คิดถึงคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดตั้งแต่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งหางเสือเรือไปให้ถูกทิศก่อนสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือเวลาก่อนจะเริ่มงานใดๆทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการประชุมผมเป็นคนประชุมงานบ่อยมากและเป็นคนที่ประชุมตอนประชุมทุกคนต้องอยู่ครบด้วยทุกคนต้องอยู่ครบทุกคนต้องมารับทราบร่วมกันขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใดๆก็ตามงานจะใหญ่ทุกคนต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่ทฤษฎีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์วางทุกอย่างไว้ละเอียดมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่สุดตั้งแต่ผมศึกษาเรื่องนี้มาผมประชุมงานทีมบ่อยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรบรีฟงานทุกอย่างให้จบแล้วจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

0: มีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้สิทธิ์หนึ่งส่วนสี่เท่านั้นเองแต่พอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข
1: สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเข้าใจให้ฟังนะครับผมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมที่พระองค์ท่านได้ทำเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วหากเราจะมองลึกลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ละบริบทของชีวิตเราสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเพศใดใบไหนพอเพียงเนี่ยมันลึกซึ้งกับคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยรู้สึกว่าเพียงแค่ใจเราพอก็พอละแต่คำว่าพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยคือสมดุลปรัชญาเนี่ยกำลังบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีกับสิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือปัจจัยพื้นฐาน4ข้อในการอยู่ทั้งปัจจัย4ทั้งหลายนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรบางทีเราสังคมเราตอนนี้แยกไม่ค่อยออกว่าจำเป็นกับอยากมีบางอย่างเข้าใจคำว่าอยากมีซะจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่จริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือกำลังจะมองไม่ได้แปลว่าเราห้ามอยากมีอะไรเรามีสิ่งที่เป็นต้องมีพอหรือยังพอแล้วเราถึงจะไปดูว่าสิ่งที่อยากจะมีเราจะมีแค่ไหนถึงจะพอดีและเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือการจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักใหญ่กว่านั้นคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องไม่ใช่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ซะจนว่าอุ๊ยฉันอยากจะมีอย่างนี้ไม่เอาในหลวงบอกให้พอเพียงแค่นี้เราก็พอแล้วเราอย่าไปซื้อเลยรถเราอย่าไปซื้อเลยตู้เย็นเราอย่าไปซื้อเลยทีวีเราอยู่กันแบบพอเพียงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยู่ยังไงให้สบายใจอยู่ยังไงให้กลางอยู่ยังไงให้สมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงที่พระองค์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:10 น.

ถ้าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต่างกันไหมให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค์ให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้น

0: คำว่าจิตอาสาเนี่ยมันดูใหญ่มากเวลาเราจะตีความเราควรจะต้องนึกถึงอะไรครับ
1: คือจิตอาสาง่ายๆเลยก็คือการให้ถ้าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต่างกันนะให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความรู้สึกที่ดีเมื่อให้แล้วใจเราจะเบาม ีความรู้สึกว่ามันเหมือนทำอะไรที่เป็นบุญน่ะที่ได้เป็นผู้ให้ความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค์เช่นให้เพื่อสร้างภาพให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้นอันนี้จะกลายเป็นจิตบังคับต่างกับจิตอาสานะจิตบังคับคือมีคนมาบังคับให้ทำเราก็เลยทำไปทุกไปจิตอาสาทำแล้วดร.พีต้องมีความสุขแ
0: ม่มีครับคุณจะต้องมีไหมโดยดีฟอลต์มันต้องได
1: ้หน้าตาต้องอิ่มเอิบเบิกบานมีความรู้สึกที่ดีใช่ไหมแต่ถ้าทำจิตอาสาไปทุกใจไปเนี่ยอย่าทำเลยดีกว่า
0: เมื่อสักสองสามเดือนเราได้ยินเรื่องของโครงการตู้ปันสุขแล้วมีข่าวตามมาก็คือว่าคนที่เขาไปเปิดตู้แล้วพอไม่เห็นของก็ไปว่าเจ้าของตู้และอีกมุมนึงเจ้าของตู้แล้วก็คาดหวังว่าคนจะต้องไปยืนยอสรรเสริญเขา
1: ก็อันนี้มีทุกหมดเลยท่านจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นประเภทที่คาดหวังอยากได้ของแต่ไม่เคยคิดจะให้บอกนิดนึงนะฮะว่าจิตอาสาเกิดขึ้นได้ในทั่วทุกคนจิตอาสาที่แท้จริงนั้นคือเอาสิ่งที่เรามีซึ่งสิ่งที่เรามีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของหมอจะยกตัวอย่างอันนึงก็คือว่าเวลาหมอเคยมีคนไข้ที่เป็นตัวเล็กๆเลยนะเขาพามาจิตอาสาแต่เด็กๆเขาเรียกว่าเป็นจิตบังคับนะคือคุณครูเขาพามาจิตอาสาที่ตอนที่หมออยู่ที่โรงพยาบาลเด็กแล้วมีคุณครูท่านหนึ่งเขาก็พากลุ่มเด็กนักเรียนมาเลยแล้วเขามีชั่วโมงจิตอาสามาเจอหมอปุ๊บคำประโยคแรกที่คุณครูพูดเลยว่าหมอกลุ่มเนี้ยเป็นเด็กดีให้อยู่กับคนกลุ่มเนี้ยมันเป็นเด็กเฮลมันเด็กเกเรอ่ะ
0: คร
1: ับ อย่าให้อยู่กับคนหมอก็บอกเอ๊ะจิตอาสาเราไม่เคยแบ่งพรรคแบ่งพวกนะในการให้ใครอยู่กับคนไม่ให้ใครอยู่กับคนเค้ากลัวอะไรคุณครูเค้าบอกว่าเค้ากลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่เกเรเนี่ย